พื่อดนตรีไปใช้กับการศึกษาของเด็กๆด้วยแล้วก็สำหรับที่จะไว้อารักษ์สืบสานศิลปะทางของชาติอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านท่านไม่ได้เป็นเฉพาะดนตรีท่านสามารถกำกับได้ใช่ไหมบทพระราชพลไม่ต้องพูดนะแต่แจ๋วแน่เลยนะครับเป็นเรื่องแต่ละเรื่อง

0: สวัสดีค่ะดาน่าจงจินตนาการค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Sound เสียงไทยสู่สากลค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะเนื้อหาทรงคุณค่าเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านบุคคลผู้ถวายงานอย่างใกล้ชิดนั่นก็คืออาจารย์ดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: เสียงดนตรีและท่วงทำนองแห่งดนตรีไทยไม่ได้เป็นเพียงเสียงแห่งศิลปะวัฒนธรรมแต่คือสายใยที่ถักทอความรักและความผูกพันไว้ในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้เราจะมาร่วมย้อนรอยความประทับใจผ่านเรื่องราวการเล่าขานของปูชนียบุคคลผู้ถวายงานสอนดนตรีไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสัมผัสถึงพระปีชาสามารถที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและวิริยะอุตสาหะร่วมร้อยเรียงความทรงจำอันล้ำค่าที่จะทำให้ท่วงทำนองแห่งดนตรีไทยกังวานอยู่ในใจคนไทยตราบนิรันดร์ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามเลยค่ะเพราะได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าสู่โลกดนตรีของอาจารย์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากใจรักเกิดขึ้นยังไงคะ
2: ไม่ได้เกิดขึ้นจากใจรักเพราะตอนเด็กๆถูกคุณพ่อบังคับ
0: ค่ะ
2: คุณพ่อผมเป็นนักเครื่องสายชอบสีซอแล้วก็ตีขิมก็บังคับให้ผมตีขิมแล้วคุณพ่อดุมากทำไม่ค่อยถูกใจคุณพ่อก็ถูกดุสมัยก่อนเนี่ยถ้ามาใช้สมัยนี้ก็คงมีการ ออกสื่อกันเยอะเลยเพราะคุณพ่อจะมีซอใช่ไหมฮะถือซออย่างเงี้ยก็เอาคันทวนซอเคาะ
0: คือไงเคาะ
2: ตีสาทำไม่ได้ไงใช่ไหมฮะก็หมายความว่าได้ตีขิมอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งจบชั้นประถมคุณพ่อก็ขอให้มาสอบที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ตอนนั้นยังเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์อยู่ซึ่งอยู่ที่ท่าช้างวังหน้าหรือวังหน้าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เขาไม่มีขิมแล้วก็ต้องถูกเรียนใหม่เริ่มต้นใหม่กอไก่ใหม่คือเขามีคล้องวง
0: แต่เราเก่งขิมนี่นา
2: ก็เขาไม่มีขิมเรียนสมัยนั้นไม่มีขิมเรียนสมัยนั้นขิมยังไม่เวลโนเลยยังไม่มีคนชอบตีขิมเท่าไหร่นักแต่หลักสูตรที่เขาให้เรียนคือปีพาทต้องเรียนพวกเครื่องตีเครื่องเป่าหรือเครื่องหนังเนี่ยนะฮะส่วนเครื่องสายก็ต้องมีสอด้วงสออู้จะเข้อะไรเงี้ยเรียนแต่ไม่มีขิมผมก็ตัดสินใจเลือกเรียนคล้องวงซึ่งเป็นปีพาทแล้วตัวเองเนี่ยก็ตัวเล็กนิดเดียวเข้าไปนั่งในคล้องแล้วกับวงคล้องกับตัวเองเนี่ยมันเหมือนหนูไปนั่งอยู่ในวงคล้องอ่ะตัวนิดเดียวนะฮะครับก็ไปพบครูคนแรกของผมก็คือคุณหลวงบำรุงจิตเจริญมีนามว่าทูปศาสตร์วิไลนะครับก็ท่านก็ดุมากดุกว่าพ่ออีกกว่าผมอีกนะเพราะนั้นผมก็จะโดนไอ้ตรงเนี้ยจากไม้คลองเนี่ยค่อนข้างน่วมพอสมควร
0: ค่ะ
2: ว่าเราไม่มีโน้ตไม่มีสื่ออะไรทั้งนั้นความจำสถานเดียวสมัยก่อนนี้ไม่มีอะไรที่เป็นบันทึกไว้เรียนวันนึงได้แค่ไหนก็ต้องกลับไปทำการบ้านแล้วก็ต้องจำให้ได้แล้วเราก็ไม่มีสตางค์ที่จะซื้อเครื่องมือที่อยู่ที่บ้านก็ทั้งใจจำมา

0: มารูปวันรุ่งขึ้นถ้ายังจำไม่ได้ครูก็ยังไม่ต่อจนกว่าเราจะจำสิ่งที่ครูต่อให้ได้ถึงจะผ่านไปทีละช็อตละช็อตนะครับยากกว่าในสมัยนี้มาก
1: และอย่างนี้อาจารย์เคยฝันว่าซ้อมอยู่บ้างไหมคะ
0: ฝันถึงฝันเลยคงไม่ได้ฝันว่าซ้อมฝันว่าถูกดูซะมากกว่า
1: โอ้แสดงว่าถ
0: ู
1: กด
0: ู
1: บ่อยมากเลย
0: ถูกดูมาบ่อยครับเพราะผมไม่มีพื้นไงบ้านผมไม่ได้เป็นว่าดนตรีคุณพ่อผมเล่นดนตรีแบบสมัครเล่นชอบเล่นแต่ว่าไม่ใช่นักดนตรีอาชีพเพียงแต่ชอบ
1: นะครับอนุญาตถามได้ไหมคะคือถ้าคุณพ่อเป็นนักดนตรีสมัครเล่นแล้วทำไมคุณพ่อต้องมาบังคับอาจารย์ด้วยล่ะคะ
0: คุณพ่อเห็นว่าทั้งตำบลมีผมเรียนอยู่คนเดียวบอกว่าในสมัยนั้นดนตรีไทยก็ไม่มีใครสนใจแล้วก็ไม่มีใครมาพูดถึงดนตรีไทยก็คือหมายความว่าเป็นอาชีพที่ต่ำเป็นวิชาการที่เรียกว่าคุณเรียนอะไรไม่ได้ละคุณก็มาเรียนพวกเนี้ยสภาพที่เขาพูดว่าเต้นกินลำกินอ่ะอย่าไปเรียนเลยไปเรียนพาณิชย์ไปเรียนอะไรสูงๆเธออะไรเงี้ยเพื่อนผมทุกคนในรุ่นเดียวกันที่อยู่ในตำบลไม้ขันเนี่ยไม่มีใครเรียนผมเรียนนาฏศิลป์6ปีผมยังเรียกว่าเล่นดนตรีได้ไม่กี่เพลงแล้วก็ยังไม่สามารถจะออกเวทีบนเวทีที่จะขึ้นมาโชว์ฝีไม้ลายมือเหมือนเด็กปัจจุบันเลยเพราะว่าเรายังอ่อนมากจนกระทั่งครูเรียกไปเธอจะเรียนต่อไหมถ้าไม่ต่อขอให้ออกไปสอบเข้าที่อื่นเพราะว่าครูบอกว่าเธอเรียนหนังสือดีแต่ถ้าเรียนทางเนี้ยเธอต้องขยันกว่าคนอื่นอีกไม่น้อยกว่า2เท่าหรือ3เท่าถึงจะสู้เขาได้นะครับผมก็กลับมาถามคุณพ่อคุณพ่อแม่ผมคุยกันไม่รู้เรื่องคุณพ่อให้เรียนต่อคุณแม่บอกให้ออกไปเรียนพาณิชย์สมัยก่อนนั้นเรียนพาณิชย์เขาได้งานทำเร็วกว่าเยอะแล้วนะคุณพ่อบอกเรียนเถอะรับรองว่าเรียนแล้วต้องมีทางไปแน่นะครับก็ต้องยอมพ่อต่อไปก็เรียนต่อแล้วผมก็ต้องถูกฝึกในวิธีการฝึกของครูตอนแรกนี่เป็นครูระดับคุณหลวงที่มาจากกรมมหรสพนะครับกรมพระหลวงนะครับแล้วก็มีคุณพระอีกคนคุณพระประณีตแต่ท่านอยู่สอนผมได้เพียง 2-3 ปีท่านก็เสียชีวิต
1: แต่อาจารย์ตัดสินใจเล่นต่อแล้วก็สู้กับมันจนในที่สุดกลายเป็นรักดนตรีไทยได้ยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ครับครูฝึกที่โรงเรียนแล้วเนี่ยวันเสาร์ครูให้ฝึกที่บ้านอีกครึ่งวันฝึกอย่างเงี้ยตลอดเลยเป็นเวลา3ปีผมเรียนสมัยก่อนเขาเรียนป.4ถึงม.6 10ปีนะ10ปีแล้วไปต่ออีก3ปีเป็น13ปีถูกไหมครับนาฏศิลป์ต่ออีก10จะเป็น13ปีถึงปีที่13เนี่ยผมเริ่มได้รับการฝึกให้เติบโตจากการที่ตีกลับตีฉาบตีฉิงอะไรเงี้ยอยู่ในวงเนี้ยค่อยๆขยับมาขึ้นมาเป็นทุ้มเหล็กขึ้นมาเป็นเครื่องมือเครื่องตีเป็นเพลงก็เป็นคนคล้องวงนะครับพอเริ่มต้นผมต่อไปอีกชั้นสูงอีก2ปีผมถูกจับให้เป็นระนาดเอกซึ่งเป็นขึ้นมาเป็นพระเอกละนะฮะ3ปีกับ2ปีใน5ปีเนี้ยถูกครูจับขึ้นมาทีละช็อตละช็อตโดยครูการทดสอบของครูก็คือว่าให้เราตีเครื่องประกอบจังหวะเนี่ยกับวงผู้ใหญ่กับตะไคร้เขาเล่นเนี่ยเราเล่นได้แล้วมาตีรวมวงของนักดนตรีสำหรับผู้ใหญ่กับเขาก็ได้แล้วก็ไปออกสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับครูดนตรีที่เป็นผู้อาวุโสทักมาว่าเออคนนี้ใครอ่ะลูกศิษย์ใหม่เหรอไม่เคยได้ยินเสียงครูก็บอกว่าเนี่ยเธอเล่นดนตรีในรูปแบบของโกลนาเนี่ยได้ก็ถึงได้เริ่มเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดแล้วจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ย10ปีก็ถามครูว่าครูจะให้ผมเป็นศิลปินหรือจะให้ผมเป็นครูครูบอกอยู่กับฉันไม่ต้องเป็นศิลปินอยู่กับเป็นครูผมก็ไม่เข้าใจครูตอนนั้นผมก็คิดว่าอ๋อไม่ให้เราเป็นศิลปินแสดงว่าถ้าเป็นศิลปินอาจจะอยู่แค่นั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่พอมาเป็นครูนะเราก็ได้รับการเรียนจากครูต่ออีกแล้วก็เราก็สอนลูกศิษย์ได้โดยที่ครูเป็นเทรนให้เขาเราเป็นเหมือนกับเป็นครูผู้ช่วยสอนแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาตามที่ครูว่าจึงได้เป็นครูดนตรีมาโดยตลอด

0: ผู้ถวายงานสอนดนตรีไทยแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
1: คือในเดือนเมษา2528เนี่ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเสด็จวังคลองเตยเพื่อพระราชทานน้ำสงกรานต์บนตำหนักไทยท่านยินเสียงดนตรีพระราชทานน้ำสงกรานต์เสร็จท่านก็เสด็จลงมาที่เรือนที่ผมสอนดนตรีเด็กๆดูผมสอนดนตรีวันเสาร์อาทิตย์ที่วังเตยเพราะว่าท่านอาจารย์มนตรีตราโมทท่านบอกให้ผมไปสอนแทนท่านผมก็สอนนั่นก็เสด็จมาประทับแล้วก็รับสั่งถามหม่อมเจ้าหญิงกรณิกาจิตรพงศ์ว่าเครื่องดนตรีที่ตั้งเนี่ยมีพลาดอะไรเนี่ยมีใครเล่นที่นี่เล่นบ้างก็ได้รับคำตอบว่าหนึ่งพระองค์หม่อมเจ้าเนี่ยทรงดนตรีนะครับแล้วน่าทุ่มหม่อมราชวงศ์อีกสองท่านมีระนาดเอกคือหม่อมราชจักรรถจิตรพงศ์ซึ่งอดีตเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับตีระนาดแล้วก็หม่อมราชวงศ์เอมจิตจิตรพงศ์ตีของวงนะครับก็ได้รับอย่างนั้นมาท่านก็ย้ายมาสวดหรอกวันหลังจะมาซ้อมด้วยนะครับแล้วก็กลับพอผมไปสอนวันที่21เนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมโศกมากเลยเพราะรถผมเสียแล้วผมขึ้นรถเมล์ไปแล้วสุดท้ายก็ท่านก็บอกว่าไปล้างหน้าล้างตาอีก15นาทีเจ้านายจะเสด็จมาส่งทีช็อกสินะ
2: รอมาตั้งแต่เมษาหล่อทุกวันวันนั้นสมสุด
1: ไม่ไม
2: ่21กรกฎา
1: คมไม่เชิงรอธรรมดาแต่ว่าพระองค์ท่านก็เซอร์ไพรส์ทั้งหมดทั้งวังเลยภาพที่เห็นเป็นประจำคือพระหัตท่านจะถ้าจะมีสมุดเล่มหนึ่งใช่ไหมนะครับแล้วก็มีสมุดแล้วก็มีไม้ตีระนาดมากับสมุดแล้วก็เทปแคสเซ็ตหนึ่งเครื่องมาไม่มีใครรู้เพราะมารถตู้นะครับแต่ลงรถนี่พร้อมเลยประทับนั่งแล้วก็รับสั่งง่ายๆครูสอนเลยโอ้โหแข็งเลยที่นั่งแข็งเลยนะเพราะว่ามันยังไงเราไม่ได้เตรียมตัวล่ะก็นิ่งอยู่สักพักหนึ่งก็กราบหมอบกราบไปแล้วก็ขอพระราชทานพระราชทานอนุญาตถวายงานแบบสอนเด็กนาฏศิลป์ถ้าบอกอะไรก็ได้สอนเลยสอนให้เป็นก็แล้วกันถ้าเป็นแล้วจะให้รางวัลอ้าวก็ถวายงานไปนะถวายงานเสร็จทีแรกก็นึกในใจว่าโหยากมากเลยเนี่ยทำไงเราเนี่ยพระองค์ท่านประทับอยู่นะฮะเราสอนเด็กใช่ไหมเรานั่งอยู่ข้างหน้าเราบอกอย่างนี้ก็ได้เราอ้อมไปข้างหลังก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่พระองค์ท่านไม่ได้ผู้ชายไม่มีสิทธิ์สัมผัสใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเราต้องกลับระนาดเนี่ยเสียงต่ำจะอยู่ทางซ้ายเสียงสูงอยู่ทางขวาใช่ไหมเราต้องกลับของเราเอาเสียงสูงมาอยู่ทางซ้ายเอาเสียงต่ำอยู่ทางขวาให้เหมือนกับท่านแล้วเราทำอย่างนี้ท่านก็ทำตามนี้ได้เพราะให้เหมือนกันแต่เราเนี่ยกลับ
2: ก็คือต้องกลับอย่างนี้มันจะได้เหมือนกัน
1: เราเคยตีแพ้ครั้งนี้เราอ่ะต้องตีแพ้ครั้งนี
2: ้ก็คือต้องกลับทุกอย่างเพราะฉะนั้นน่ะในระหว่าง
1: กับหัวสมองด้วยอันไปนี้นะก็ถวายงานไปแล้วท่านก็รับสั่งว่าเดี๋ยวบันทึกเสียงไปด้วยตามที่ถวายเนี่ยเหมือนกับรีไวด์ครั้งอ่ะว่าถวายอะไรแล้วก็ให้บันทึกเสียงไปแล้วก็ตีระนาดใส่ไปนี้ด้วยเพราะว่าท่านจะได้ไปทรงฟังอันนี้เป็นไฮเทคแล้วเป็นไฮเทคพระองค์แรกที่เราเห็นว่าอ๋อนี่การเรียนสมัยใหม่ของพระองค์ท่านอุ้ยเราไม่เคยเรียนแบบนี้แล้วไม่เคยท่านมีเทปมาเลยใช่มั้ยแล้วเราก็ถวายงานไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นในสมุดท่านเนี่ยจดทุกช็อตมีอยู่ตอนนึงท่านมีพระอารมณ์ขันครูเอาสมุดไปดูมีด้วยครูว่าอย่างนี้ครูดุครูอย่างนี้มีอย่างนี้โอ้โหเรางี้นั่นเลยนะว่าเอ้ยที่เราถวายงานไปนี่ท่านจดอย่างนี้เลยเหรอแล้วเชื่อไหมจากวันนั้นน่ะ28จนกระทั่ง68และ69เนี่ยก็ยังจดอย่างนั้นอยู่แต่เพียงว่าไม่ต้องตีใส่เทปตอนเนี้ยเพราะมีโน้ตช่วยถูกมั้ยสมัยก่อนนั้นไม่ได้ใช้โน้ตเนี่ยตอนนี้มีโน้ตช่วยนะฮะก็เป็นวันสำคัญในชีวิตเลยแล้วว่าเราเหงื่อท่วมตัวแล้วว่างั้นเถอะมันตื่นเต้นมากเลย
2: ต่อมานะคะอยากจะ จะขออนุญาต

0: เรียนถามถึงการฝึกของพระองค์ท่านแน่นอนว่าอาจารย์เล่าให้ฟังว่าตอนที่อาจารย์ฝึกแรกๆเนี่ยใช้ความจำจำไปเรื่อยๆค่อยๆจำค่อยๆจำอย่างพระองค์ท่านเนี่ยมีวิธีการฝึกยังไงบ้างคะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยผมเรียนกับท่านผู้ชมว่าผมขอเรียนในลักษณะที่ว่าในประสบการณ์ของผมนะครับและเป็นความคิดของผมที่ผมศึกษากับการที่ได้ถวายงานกับท่านขอเริ่มจากนี้เลยว่าเจ้านายพระองค์นี้ท่านโปรดศึกษาทุกอย่างไม่ใช่ดนตรีอย่างเดียวศึกษาทุกอย่างแล้วก็จะรู้อยู่ว่าท่านถ้าเกิดเราพูดกันตามภาษาชาวบ้านเป็นเด็กสนๆน่ะท่านทรงดนตรีไทยด้วยการที่ทรงซอกระป๋องอะไปส่งกระป๋องมาทำกระโหลกซอแล้วก็ทำเป็นซอกระป๋องขนาดนี้ยังเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดปทุมธานีของพระองค์ท่านนะย
0: ัง
1: ทรงหล่อแล้วก็สุดท้ายท่านก็ได้ซอด้วงพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ใช้สำหรับฝึกนั่นคือเริ่มต้นนะครับแต่การที่เริ่มต้นเนี่ยเคยได้ยินรับสั่งเล่าว่าท่านเรียนดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านเรียนกับครูภาษาไทยที่โรงเรียนจิตรดาครูกำชัยทองหล่อครูกำชัยทองหล่อเนี่ยสอนทั้งในนาฏศิลป์ที่ผมเรียนด้วยแล้วก็สมัยท่านเรียนก็สอนที่จิตรดาด้วยแล้วครูกำชัยทองหล่อเนี่ยเรียนกับครูกำชัยครูท่านอื่นที่ไปถวายงานในตอนนั้นก็อีกหลายท่านท่านก็เรียนแล้วก็ท่านก็โปรดสอนด้วงอย่างเงี้ยระหว่างที่ท่านทรงดนตรีไทยสมเด็จพระพันปีหลวงอ่ะก็โปรดให้ท่านส่งเปียโนด้วยแต่ว่าคำสั่งว่าเรียนแล้วจำได้แต่พระหัตถ์ของท่านอ่ะมันไม่สัมพันธ์ดูแล้วไม่น่าจะไปอะไรได้ก็เลยไม่เปียโนดีกว่านะครับก็เปลี่ยนใหม่นี่สากลก่อนนะก่อนจะพูดถึงเรื่องสอเปลี่ยนใหม่ก็ขอพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดที่จะทรงแซกโซโฟนหรือคลาริเนตด้วยนะฮะปรากฏว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านบอกไม่ได้ต้องไปเป่าแตรก่อนท่านจึงมาเป่าแตรตามเป็ดแต่พอเป่าแตรปุ๊บกรมศิลปากรเห็นดีเลยเชิญเสด็จมาทรงดนตรีกับคอนเสิร์ตสายใจไทยเลยนะครับขึ้นทรงทำเป็ดโอ้โหสุดยอดทรงทำเป็ดสมาร์ทเลยอ่ะแต่ว่าต่อมาท่านรับสั่งอ่ะไม่ไหวใช้ลมมากแล้วก็เจ็บมากพระโอษฐ์ท่านเจ็บเปลี่ยนใหม่มาส่งระนาดมาส่งไซโลโฟนได้ครูสมานกาญจนพรินทร์เป็นครูสอนแล้วก็ไปคอนเสิร์ตอีกไปคอนเสิร์ตพูดจากภาษาเราแฟนคลับเยอะมากเลยท่านทรงอยู่ระยะหนึ่งพอครูสมานเสียชีวิตท่านเลิกอ่ะท่านบอกครูตายแล้วนะครับก็เลยไม่ส่งต่อตรงเรื่องของสอด้วงส่งแล้วนะครับแล้วก็เคยรับสั่งเล่าว่าคองวงก็เคยตีแล้วจะเข้กระดีดมาแล้วก็ส่งมาทุกอย่างสอส่งสายที่ฉายพรูปใช่ไหมสอสามสายสมาร์ทสวยมากเลยนะก็ส่งแล้วแต่สุดท้ายก็ยังโปรดที่สอด้วงแล้วก็โปรดการขับร้องท่านก็เรียนร้องกับอาจารย์เจริญใจเรียนร้องของหญิงไม่ทูลท่านร้องมาจากอาจารย์กำชัยตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะก็สามครูเลยมั้ยมีมุกด้วยนะรับสั่งว่าออกทีวีออกงานทีวีระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่จุฬาออกงานทีวีร้องออกทีวีหันพระพักไปทางซ้ายหรือทางขวาก็แล้วแต่หันไปทักทางหนึ่งอะทางหนึ่งก็ครูท่านหนึ่งก็บอกไม่ใช่หันพระพักอีกทางหนึ่งครูอีกท่านหนึ่งก็ไม่ใช่ท่านบอกฉันร้องเองเลยฉันร้องเองฉันร้องของฉันเลยเพราะว่าก็ไม่รู้จะยังไงทางนี้ก็จะบอกไม่ใช่ทางนี้ก็มาคือทั้งสองท่านน่ะทางของท่านทั้งสองครูเนี่ยคนละแบบอยู่แล้วใช่ไหมยังไงพวกท่านทรงอ่ะก็แน่นอนละจะไม่ตรงเป๊ะหรอกนะเหมือนกับเป็นคำสั่งเป็นมุกของท่านนิดหน่อยนะก็เลยร้องเองเลยผมก็เลยกล่าวคนว่าเป็นทางส่วนพระองค์จริงๆใช่ไหมเพราะว่าที่ศึกษามาเวลาท่านร้องเนี่ยท่านก็จะรับสั่งว่าเนี่ยต่อมาจากอาจารย์เจริญใจนะนี่ต่อมาจากคุณหญิงไม่ทูลนะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้

จำไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้ก็ผสมเอาเองก็เป็นทางส่วนพระองค์นะสุดยอดแล้วก็ไม่มีใครร้องเหมือนท่านแหละ แต่ท่านร้องแล้วสามารถจะพูดได้เลยว่าเป็นพระสุรเสียงที่ถ้าใครได้ยินแล้วต้องหันมาฟังอ่ะ

0: เห็นท่านมีพลังมีความใสมีความนุ่มนวลอยู่ในตัวที่ฟังออกมาแล้วต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนนักร้องอาชีพแต่ว่าเป็นนักร้องที่ฟังแล้วต้องทุกคนต้องหันว่าใครเนี่ย
1: บรรยากาศการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะคือภาพความทรงจำล้ำค่าที่อาจารย์สิริชัยชาญไม่มีวันลืม
0: แล้วตอนนี้ก็มาถึงระนาดผมถวายงานไปปีหนึ่งนะพระพี่เลี้ยงตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วจะผมเรียกคุณป้าวิไลอมาตย์คุณท่านมาถามครูเมื่อไหร่จะให้เจ้าไหนออกงานสักทีบอกยังครับอะไรตั้งปีแล้วครับรออีกสักนิดหนึ่งนะพระพี่เลี้ยงยังบอกขนาดนี้นะบอกก็เรียนคุณป้าครับใจเย็นครับอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวถ้าขึ้นไปทีแล้วท่านต้องสมาธิครับเสร็จแล้วก็ได้เวลาพอดีปีนั้นอะดนตรีไทยอุดมศึกษาเนี่ยของมหาลัยต่างๆเนี่ยเขาไปแสดงกันที่มหาลัยเชียงใหม่แล้วก็มีการซักถามกันยังไงไม่รู้พระองค์ท่านก็พระนิพนธ์เพลงขึ้นไปเป็นเพลงประจำของดนตรีไทยอุดมศึกษาชื่อว่าเพลงชื่นชมนุมกลุ่มดนตรีโดยให้ท่านอาจารย์ดนตรีตราโมทใส่ทำนองนะครับเป็นปีแรกท่านไม่ได้ส่งเพลงนี้แต่ที่ผมถวายขึ้นไปนะคือถวายเพลงนกขมิ้น3ชั้นตรงระนาดนะกับครูผู้ใหญ่มีท่านอาจารย์ดนตรีมีท่านหลายๆท่านเนี่ยเป็นครูผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่ได้รับเชิญไปขึ้นเวทีไปปุ๊บแล้วส่งดนตรีจบเพลงนกขมิ้นโอ้โหคนตื่นเต้นมากครูผู้ใหญ่ยังหันมาดูว่าอุ๊ยท่านไม่มีแบ็คนะประนาดผืนเดียวเลยนะแม่นขนาดนั้นสมัยนั้นนะแม่นมากครูเฉลิมบัวทั่งตีระนาดเหล็กอยู่ข้างๆทางด้านขวาเนี่ยมอบกราบไปขออีกเพลงโอ้โหอีกเพลงนึงไม่ได้ซ้อมมาเลยนะไอ้เพลงเหรอหันมาถามคือผมนั่งตีเครื่องประกอบจังหวะอยู่ข้างหลังครูเพลงอะไรดีแล้วก็ตอบตรงๆว่าก็เพลงที่ในกลุ่มเดียวกันเนี้ยเพราะเพลงนกขมิ้นเนี่ยจะอยู่ท้ายของเพลงต้นเพลงฉิงตับต้นเพลงฉิงมีตับต้นเพลงฉิงมีจระเข้แขนยาวตัวมาท่าแล้วนกขมิ้นก็ถวายว่าต้นเพลงฉิงหรือจระเข้แขนยาวก็ได้ใช่ไหมส่งแม่นอยู่แล้วเอางั้นท่านก็เอางั้นเลยถวายได้เลยท่านก็แถมให้เพลงใช่ไหมนี่คือน้ำพระทัยธรรมดาไม่ส่งก็ได้ใช่ไหมก็เตรียมมาเพลงเดียวแล้วเพลงต่อไปยังไม่รู้นะว่าอะไรแต่เนื่องจากท่านส่งแม่นแล้วก็พระไทยเด็กนี้ต้องเชื่อว่าสมาธิแล้วได้เลย
2: แล้วมีเพลงไหนที่ท่านทรงบรรเลงแล้วอาจารย์รู้สึกว่าประทับใจที่สุดบ้างไหมคะ
0: โอ้เยอะครับเยอะที่ประเทศโปรตุเกสไปบรรเลงโหมโรงโขนให้กับกลุ่มเห็นไหมก่อนการแสดงโขนท่านไปโหมโรงให้ก่อนน่ะสุดยอดไหมถ้าถามผมว่าท่านทำได้ไงนี่ไงแม่นจำแม่นแล้วสมาธิสุดยอดนะครับไม่มีโน้ตดนตรีไทยไม่ใช้โน้ตเล่นพอเล่นออกบนเวทีแล้วไม่มีโน้ตการยกเว้นว่าเป็นโน้ตแบบสมัยใหม่นะที่ท่านสมัยก่อนนั้นถ้าไม่ใช่เลยไม่ว่าจะทรงซองหรือทรงอำนาจหรือทรงขับร้องจะไม่ใช่เลยแต่อันนี้ว่าการเล่นดนตรีต้องโชว์ฟอร์มต้องเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยฮะไปแสดงต่างประเทศมาไปเยอรมันเนี่ยแสดงที่เยอรมันจบปุ๊บเนี่ยคุณหญิงบาบาร่าซึ่งเป็นกงสุลนะครับขึ้นมาท่านรับสั่งเป็นภาษาเยอรมันนะแล้วเขาถวายเช็คเป็นแสนยูโรเลยอ่ะ
2: โอ้
0: เขาทำเช็คใหญ่ๆถ่ายรูปเป็นแสนยูโรเลยถวายท่านอ่ะสุดยอดมากเขาอินมากเขาซาบซึ้งมากว่าพระองค์นี้ทำได้อย่างไรไม่เคยคิดว่าพระองค์นี้จะต้องไปทรงร้องไปทรงซอไปทรงระนาดอะไรกับต่างประเทศท่านทรงมาแล้วทั้งนั้นเลยท่านอัจฉริยะครับท่านรับสั่งตรงเป๊ะเลยว่าฉันศึกษาดนตรีเพื่อดนตรีไปใช้กับการศึกษาของเด็กๆด้วยแล้วก็สำหรับที่จะไว้อารักษ์สืบสาร ที่บอกต่างของชาติมันเป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยท่าน
2: พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านรวมถึงพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนดนตรีไทยยังไงบ้างคะ
0: สร้างขวัญมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าท่านเสด็จงานดนตรีที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีของครูผู้ใหญ่นะครับหรือเป็นดนตรีของเด็กๆหรือแม้แต่ไปพระราชทานเพลิงศพเนี่ยไปทุกงานของศิลปินแห่งชาติทุกสาขาด้วยสุดยอดไหมถูกไหมฮะแล้วก็ครูดนตรีอาวุโสที่ท่านเคารพนับถือท่านก็เสด็จให้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้น้ำพระทัยท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความประเมตตามากๆเลยนะแต่ได้ว่าถ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้เนี่ยมันชัดเจนมากเลยเพราะว่าผมไม่เห็นท่านปฏิเสธว่าไม่แล้วแม้แต่นักดนตรีต่างๆที่เสียชีวิตนะถ้าเคยรับใช้ท่านรับใช้ถวายงานบางเรื่องหรืออยู่ในวงดนตรีที่ท่านรู้จักมากคุ้นเนี่ยพวงมาลาไปก่อนแล้วนะไปก่อนอย่างหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าทรงว่างเสด็จด้วยนะครับอันนี้สุดยอดอย่างหนึ่งในการที่เป็นน้ำพระทัยที่ลึกซึ้งมากหรือเจ็บป่วยก็มีดอกไม้ไปพระราชทานเป็นกำลังใจด้วยหาไม่ได้อีกแล้วอะถ้าได้เห็นนะผมดูแล้วเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วว่าสมควรต่อไม่ใช่นักดนตรีไทยเฉยๆนะนักดนตรีไทยนักร้องนักดนตรีสากลนักดนตรีพื้นบ้านอะไรไทยสมควรหมดไม่ใช่เฉพาะดนตรีไทยอย่างเดียวเท่านั้นทั้งนั้นเลยขึ้นมาของศิลปวัฒนธรรมของชาติเราเนี่ยทั้งนั้นเลยแม้แต่เรื่องอื่นๆนะท่านก็ส่งด้วยทุกอย่างนะครับถ้าหากว่าเป็นอยู่ในภารกิจของพระราชภารกิจของพระองค์ท่านนะท่านจะยกเว้นว่าเป็นพระราชภารกิจของพระองค์อื่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นของพระองค์ท่านท่านจะส่งพระนามมากๆเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
2: มุมมองของอาจารย์ต่อดนตรีสมัยใหม่ที่มาผสมผสานกับดนตรีไทยอาจารย์มีมุมมองว่ายังไงบ้างคะ
0: เราจำเป็นที่จะต้องผสมผสานเพราะว่าฝรั่งเขาก็พยายามผสมผสานแต่ความจริงแล้วเราไม่จำเป็นมากขนาดนั้นเพราะเหตุว่าดนตรีของไทยเราเนี่ยผมเคยไปต่างประเทศแล้วเขาไม่ใช้คือคำว่าคลาสสิกเขาถือว่าคลาสสิกเป็นของยุโรปเท่านั้นของเราเขาจะให้ใช้ของเราอย่างเดียวว่าไทยมิวสิกหรือไทยที่นั่นมิวสิกแล้วแต่เราจะใช้แค่นี้ถูกไหมฮะเขาจะไม่ให้เราใช้ไทยคลาสสิคมิวสิกแต่เดิมในกรมศิลปากรใช้คำนี
2: ้
0: นะครับเขาบอกไม่ใช่คลาสสิกของเขาอย่างเดียวซึ่งวงดนตรีของเขากับวงดนตรีของเราอ่ะมันก็มีแพทเทิร์นนั่นเพียงแต่ว่าเขาเครื่องมือเยอะเราเครื่องมือไม่มากแต่เรามีวงของเราชัดเจนว่าปีภาพเป็นยังไงเครื่องสายเป็นยังไงมโหรีเป็นยังไงใช้ในรูปแบบไหนไหนบ้างทำอะไรเฉพาะของเราอย่างนี้ได้ของเขาเช่นเดียวกันแชมเบอร์เขาอย่างหนึ่งใช่ไหมดูโอทีโอเขาก็คนละแบบใช่ไหมตัวนี้มันเป็นซิมโฟนีหรือเป็นออเคสตราก็อีกแบบหนึ่งถูกไหมเราไม่พูดถึงพ็อปเพิร์ฟอะไรยังไม่พูดถึงนะอันนั้นคือเราถือว่ามันก็เหมือนดนตรีพื้นบ้านเราอะนะครับเราพูดถึงว่าวงของเขาอะเขาไม่ให้เราใช้นะแล้วพอเขาเล่นดนตรีนะพอเขาเอาอะไรเข้าไปผสมอะเขาก็เครื่องดนตรีเขาเครื่องดนตรีประเทศอื่นๆต้องเทียบเข้าเขาหมด
2: อยากให้อาจารย์ขยายความให้ฟังนิดนึงคือการเทียบเสียงระหว่างไทยไปสากลกับสากลมาไทยมันต่างกันยังไงคะ
0: มันต่างกันอย่างนี้ครับเราพูดถึงเสียงเราจะเข้าใจยากเราพูดถึงภาษาเราออกคำว่าภาษาอังกฤษกับเราออกภาษาไทยเหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือนค่ะ
0: เราพูดอังกฤษเนี่ยเราชัดเหมือนเขาไหม
2: ไม่ชัด
0: เขาพูดไทยเหมือนชัดเหมือนเราไหม
2: ไม่เหมือนค่ะ
0: ต่างคนต่างไม่เหมือนใช่ไหมถ้าเราจะพูดด้วยกันเมื่อไหร่เราต้องยอมรับกันใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเราผสมดนตรีขนาดนี้ถ้าเราจะพูดอย่างเขาเราต้องไปอยู่ใต้เขาเราต้องไปออกเอ็กเซนต์อย่างเขาเราต้องไปเทียบเสียงเท่าเขาเขาไม่เสียงเท่าเราเสียงของดนตรีสากล นะครับเราไทยเรียกอย่างนี้นะซึ่งความจริงแล้วดนตรีสากลฝรั่งเขาไม่เรียกสากลเขาเรียกเวสเทิร์นมิวสิกแต่เราเนี่ยเรียกอินเตอร์เนชั่นแนลเราอินเตอร์หมดอะไรอินเตอร์หมดซึ่งฝรั่งบางค่าเขาไม่ใช้กันเขาใช้แต่เวสเทิร์นของเขาถูกไหมเวลาเราเล่นเนี่ยเขาเล่นเนี่ยเสียงเดียวกันเนี่ยโดเขากับโดเราเนี่ยต่างกันสองเสียงเราอะต่ำกว่าเขาสองเสียง
2: ของเขาเป็นโดของเราเป็น
0: ที
2: ลา
0: ลาลา
2: ของเรา
0: เป็นลาเราเป็นลา
2: ค่ะ
0: ของเราเป็นซอนเนี่ยของเขาเป็นมีนิดนิดเขาว่าไงมีนิด
2: ด้วย
0: มีนิดนิดแต่ฝรั่งเขาเทียบอย่างนี้เขาเครื่องเขาเทียบด้วยกันหมุนหมุนนิดนิดเดียวก็เทียบได้หมดแล้วเราเนี่ยต้องมาติดตะกั่วต้องมาลนอะไรต่างๆเสียเวลาเป็นวันวันวันเลยเทียบได้แต่เขาเทียบแป๊บเดียวเลยดนตรีสียูแวนเนี่ยเทียบเข้าดนตรีไทยละ15 นาทีเขาทั้งวงเทียบได้เลย
2: เนี่ยค่ะที่อยากจะถามเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงว่าการที่เราผสมผสานดนตรีจากหลากหลายประเทศและประเภทมารวมกันได้อะค่ะมันก็ต้องมีการเทียบเสียง
0: ใช่
2: แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าเวลาเล่นอะเราจะต้องไปเทียบกับของเขาหรือเขาต้องมาเทียบกับของเรา
0: เวลาที่คนอื่นเขาเล่นกันทั่วไปอ่ะ
2: ค่ะ
0: เราต้องไปเทียบเข้าเขา
2: ค่ะ
0: ไอ้คำว่าโดเรมีฟาเนี่ยไม
2: ่
0: ใช่ของเราของเราโบราณมันต้องหน่อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยเราไม่มีเราเขียนไม่ได้
2: เมื่อก่อนมันเป็นยังไงคะ
0: ก็เราเขียน
2: เพราะว่าอย่างของฝรั่งเขาจะโดเรมีฟาโซลาทีโด
0: เขามีเขาในตัวเขียนได้ไงตัวย่อไง
2: เขาจะมีตัวเขียนมา
0: แต่เราไม่มีหน่อยน้อยน้อยน้อยเราสะกดไม่ได้ไง
2: เราหน่อยๆๆๆอย่าง
0: เงี้ย
2: เหรอ
0: เราก็เรียนหน่อยๆๆๆหรือทิ้งนางนงทิ้งนางเลงเราอย่างเงี้ยเราสะกดเป็นเสียงไม่ได้เราพูดกันได้เป็นอย่างนี้ได้ตามเสียงนี้ได้แต่เราสะกดเป็นคำเขียนไม่ได้แล้วเราไม่รู้จะบันทึกไงเพราะการบันทึกของดนตรีเอเชียบันทึกเป็นตัวเลข0 1 2 3 4โดยเอเชียไม่ว่าเป็นอินโดนีเซียไม่ว่าเป็นอะไรประเทศไหนโบราณบันทึกเป็นตัวเลขแต่คนไทยจำดนตรีเขียนไว้ในการเรียนเลยว่าเราขอยืมเอาเขามาใช้คำว่าดอลอมอฟอเนี่ยโดเรมีฟาเนี่ยขอยืมมาใช้เพราะเขามีตัวสะกดเขาเขียนได้แต่เสียงไม่เท่ากันเพราะเราดอลอมอฟอจะถึงโดล่างโดบนเนี่ยเราแบ่ง7 ส่วนเท่าๆกันหมดแต่ของเขา3-4ของเขามีฟาครึ่งเสียงทีโดครึ่งเสียง
2: ใช
0: ่ถูกไหมนอกนั้นเขาแบ่งคาบหมดเลยรวมแล้วของเขาโดถึงโดเป็นออกเซฟเขา12เรา7แล้วลองเทียบคู่ขนานเข้าไปที่มันจะเข้าสักเสียงกันไหมล่ะแต่เวลาลนเสียงคนที่เราฟังแล้วมันรู้สึกไม่เพี้ยนเวลาเขาเทียบเขาหาเราแล้วถึงแม้จะเป็นเสียงนี้อยู่ทำไมไม่เพี้ยนทำไมเขาเป็นแบ็กอัพไงเขาเป็นเสียงประสานเขาไม่ได้เป็นเนื้อแท้ๆเหมือนอย่างเรางี
2: ้คือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีอาจจะไม่เข้าใจดูขออนุญาตยกตัวอย่างที่เพลงที่ต่างชาติเขาเข้าใจค
0: ือ
2: เพลงสมมติฝรั่งต่างชาติเขาจะมาเล่นค้างคาวกินกล้วยกับของเราจะเล่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ต้องมีการเทียบเสียงต่างกันยังไงคะ
0: ต้องเทียบเพลงต่อเพลงเลยถ้าเราเล่นแฮปปี้เบิร์ธเดย
2: ์
0: ของเรากับเขาเล่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของเขาต้องเทียบอย่างนี้อ้าวถ้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนี่ยนะตาตาดาดาดาดีไม่มีละ
2: หายไม่มี
0: ดาดาดาดาดีดีต้องขึ้นไปหน่อยละ เพราะเสียงเราไม่มีตัวนี
2: ้แล้วเราต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าเราเล่นก็เพี้ยนไงที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยเพี้ยนตลอดอ่ะหูเราเข้าข้างตัวเองอ่ะมันได้ไงถ้าเป็นเครื่องตีนะถ้าเครื่องสีเขาได้เขาก็นิ้วจูนเขาได้
2: นิ้วมันจูน
0: ขึ้นนิ้วได้เครื่องสีได้เครื่องเป่าเขาทำคลุยใหม่ปัจจุบันเนี่ยแต่เครื่องคลุยเขาทำใหม่เขาก็ได้ไงแต่เครื่องตีมันไม่ได้เนี่ยมันอยู่แค่นี้ดาดาดาดาดีไม่มีละดาดาดาดาดาดีดาดาดาดีดาดาดาดาไม่มีละ
2: ไม่มี
0: ดาดาดาไม่มีเลย
2: แล้วถ้าของเราตีอย่างเงี้ยเราทำยังไงให้มันเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้อะคะ
0: เป็นได้ตีแล้วเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างฉันพูดของฉันอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่มันไม่ชัดไง
2: ครับหนูเข้าใจแล้วเหมือนฝรั่งเขาพูด Happy Birthday อย่างเราก็ Happy Birthday ก
0: ็
2: เป็นตรงๆง่าย
0: ก็เหมือนอย่างนั้นแหละเช่นเดียวกันเลยเข้าใจถูกต้องมากแล้วเราเนี่ยเราว่าเราจะไปทำให้เป็นเราถ้าเราคิดอย่างเรานะครับผมอาจจะคิดในส่วนตัวต้องขอโทษว่านักดนตรีส่วนใหญ่ก็จะคิดคนละแบบคนละแคลคนละแนวมีคนพูดถึงผมในเชิงว่าผมเองเนี่ยอย่าไปพูดเขาเลยเขาเป็นนักอนุรักษ์เต็มที่แต่ขณะเนี้ยที่ผมทำงานอยู่เนี่ยถ้าใครรู้จักผมแล้วผมนี่แหละแหกกฎมาเยอะแยะ

0: แต่ผมไม่ได้ใช้กฎดนตรีไทยผมใช้กฎของการแต่งเพลงประกอบบทพระนิพนธ์ตามเนื้อเรื่องถ้าผมจะทำภาษากลผมก็ให้สากลเข้ามาช่วยผมเป็นแบ็กอัพมันก็ฟังพอได้ถูกไหมผมแต่งกับชวาก็ให้ชวาเข้ามาเป็นแบ็กอัพมันก็เป็นไปได้ถูกไหมแต่ผมไม่ได้เป็นบอกว่าจะต้องเล่นอย่างนี้เท่านั้นเล่นเพลงไทยอย่างนี้นั้นถ้าเราเล่นอะไรไม่เข้าเราก็แต่งเราใหม่ดิให้มันใกล้กับเข้าไปมันทำได้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าความเข้าใจคนก็ไม่เข้าใจกันทีนี้พอเราเล่นผสมมั่งเป็นวงผสมอาจารย์บรูซแคทตันเป็นคนเริ่มอาจารย์บรูซแคทตันเป็นฝรั่งผมคุยได้เพราะอาจารย์บรูซแคทตันเรียนผมตั้งแต่กอไก่ผมสอนอาจารย์บรูซแคทตันตั้งแต่เริ่มสอนสาธุการเลยอย่างเงี้ยเพราะเขาก็พูดว่าผมเป็นครูเขาแต่พอเขาเรียนกับครูของครูระดับครูผมแล้วเนี่ยผมบอกคุณผมลาออกจากครูนะเพราะว่าคุณเรียนกับระดับครูของผมแล้วผมก็บอกว่าให้เขาไปเรียนแล้วเขาก็มีชื่อเสียงแล้วเขาก็ตั้งวงเขาก็เล่นเปียโนเขาเก่งเปียโนหรือฮาร์ปอย่างเงี้ยเขาเก่งแล้วเขาเอาดนตรีไทยไปเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้นเทียบเขาหมดเขานั่งเล่นคนสอนนั่งอยู่ข้างล่างผมดูแล้วผมรับยากเอ้ยมันต้องเสมอที่ถ้าดนตรีเล่นเสมอถึงผมยอมรับว่าผมยอมรับวงซียูนะเขารับรู้ว่าเขาเล่นเสมอผมเล่นเพลงไทยอย่างนี้ผมเปลี่ยนอย่างนี้เขาทำโน้ตเพราะว่าไงเราใช้แล้วสมมติว่าเราโรงเรียนอะโดเรมีซอนโดเขาเล่นอย่างนี้ไม่ได้เราซอนเขาต้องมีเขาต้องสูงกว่าเราใช่ไหมเขาต้องเขียนโน้ตใหม่หมดเลยเพราะเขาไม่เรียกตามภาษาเรานะเรานี่นะพอเครื่องสายเราบอกโน้ตตัวเนี่ยเรียกตัวระนาดเป็นโดนะพอเราไปเล่นปีพาดไซปีเราก็เลื่อนลูกเราไปตัวนี้โดนะเราไม่ใช่โดเดียว
1: โดเรา
0: ไม่เท่ากันถูกไหมเป็นตามเต็มตามสภาพใช่ไหมเล่นกับซอสามสายเล่นอะไรของคุณก็เล่นโดเสียงหนึ่งคุณไปเล่นกับปีในก็โดอีกเสียงหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เขาทำสภาพหูเขาอย่างเดียวเลยเสียงนี้โดเสียงเราอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ของเขาไม่ใช่เขาบอกว่าเราเนี่ยต่ำกว่าเขาประมาณสองเสียงนิดด้วยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเมื่อเราส่งโน้ตให้เขาต้องไปปรับโน้ตของเขาเป็นสิ่งที่เขาได้ยินสมมติว่าโดของเขาต้องเป็นมีนะว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นอ่ะเขาสูงกว่าเราไงแทนที่เขาจะขึ้นแทนที่เขาจะขึ้นโดเลยมีนะเขาขึ้นไปมีฟาซอนไปนู่นอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าเผื่อเราเขียนเอาโน้ตไปให้เขาเลยสมมติว่าโน้ตสากลด้วยกันนะเราเขียนอย่างนี้ไปให้เขาเล่นเขาเล่นตามเขาเนี่ยกับเราอ่ะเล่นไปด้วยกันไม่ได้เล่นไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ก็ต้องดูว่าใครจะเทียบใคร
0: แล้วพอถึงตัวฟาตัวทีของเขาซึ่งมันเพี้ยนเราต้องขอว่าตรงนี้เสียงนี้คุณทำเสียงภาษานะเราเคยทำแล้วรัวดึกดำบรรตริงเต็งเต็งเต็งเต็งตรีดีดีดีดีดีนั่นนะเพี้ยนเละเลยเพราะมันไม่ตรงกันเลยมันมาหนีเลยเพราะฉะนั้นพอไม่ตรงปุ๊บเนี่ยเจ้านายรับสั่งเลยหยุดหยุดหยุดเล่นใหม่ตรงนี้ให้ขึ้นมาสากลแค่นี้เนี่ยพระผู้ให้เนี่ยตริงเต็งเต็งเต็งตริงสากลอยู่แค่นี้นอกนั้นไทยเล่นไปแล้วมารับใหม่ทีตาสากลรับตาดาดาจบทั้งวงใครไม่รู้นึกว่าเป็นเทคนิคเปล่าเราเต้นกันไม่ได้เพี้ยนตรงนี้ซ่อนไว้แต่ตรงนี้ที่บอกว่าเพี้ยนคือสมเด็จพระนิธิราชเจ้าท่านสั่งครูมันเพี้ยนกว่าท่านชีวิตมันเพี้ยนอาจารย์วิแค่เล่นแค่นี้ปล่อยดนตรีไทยเข้ามาดนตรีไทยเขาเรียงมาตัวนี้อีก3เสียงนี่มาพร้อมกันลงสุดท้ายจบนะ
1: อาจารย์คะอยากจะรบกวนให้อาจารย์พูดถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อว่าพระผู้ให้สักนิดนึงค่ะ
0: พอพูดถึงบทเพลงพระผู้ให้ผมขอเรียนว่าก่อนจะมาเป็นบทเพลงแบบนี้นะครับเรื่องราวมันต้องมีเรื่องเล่าคือวันสถาปนาจุฬาเนี่ยนะครับวันที่26มีนาของทุกปีเนี่ยเป็นวันของการสถาปนาจุฬาก็จะมีการแสดงจุฬาก็ขอประธานจากวังของเตยนำเอาวงดนตรีตึกดำบรรพ์เนี่ยมาอนุรักษ์และมีการบรรเลงและก็เลยตั้งชื่อรายการนี้ว่าปีพาดตึกดำบรรพ์เพื่อสืบสานเพราะตอนนี้ไม่มีที่ไหนเล่นแล้วเหลือแต่เฉพาะที่ วันที่28เมษายนเป็นวันของสมเด็จกรมยานฤทธิ์นะเราเรียกวันนฤทธิ์เนี่ยนะครับก็แสดงที่วังเตยจุฬาเนี่ยก็ขอประธานจากวังเตยมาอนุรักษ์เพราะนั้นจุฬาจะมีรายการนี้ทุกปีพอดีพี่เก่าของพวกเรียนสโมสรนิสิตจุฬาเนี่ยดนตรีไทยเนี่ยเขาก็ขอแจมเข้ามาแล้วก็ขอพระราชทานให้พระองค์ท่านน่ะส่งดนตรีด้วยกับวงดนตรีที่เรียกว่าวงสายใหญ่จากตุรี

0: ป็นวงดนตรีไทยท่านก็มาส่งด้วยปรากฏว่าเราเล่นเพลงเนี่ยแล้วดนตรีเรารู้จักเช่นแขกหมอหมอพรมเนี่ยนะฮะเขมรปีแก้วอะไรพวกนี้นะครับหลายๆเพลงที่เป็นที่รู้จักนะครับปรากฏว่า1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปเพลงที่บรรเลงด้วยความเป็นดนตรีไทยจริงๆเนี่ยร้องรับบรรเลงเป็นเพลงเถาอะไรเงี้ยนะฮะไม่เวิร์กต้องใช้ต้นไม้เนี่ยมาวางกั้นกลางโรงใครเคยเข้าไปหอจุฬาจะเห็นว่าตรงกลางโรงเนี่ยมีทางเดินทางเดินนี่แต่กว้างหน่อยเอาต้นไม้มาตั้งไว้เพื่อให้รู้ว่าหลังเก้าอี้นั้นไม่มีคนดูข้างหน้านี่ก็ยังไม่เต็มยังหลงเหลงอันเนี้ยท่านทอดพระเนตรเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราเล่นกันอยู่อย่างนี้คงไม่ไหวมั้งนะครับผมก็ทูลขอท่านก่อนขอปรับหน่อยได้ไหมขอทรงพระนิพนธ์เพลงแสงคำหนึ่งเราก็นึกว่าโอ้คนต้องสนใจแน่ไม่เวิร์กอีกตามเคยเพลงดีบทไม่พลเพราะแต่มันไม่ดึงดูดคนยังไม่เข้าใจเพลงยิ่งฟังเพลงเถาคนก็จะมีความรู้สึกว่าฟังเพลงไทยก็จะหลับท่าเดียวก็บอกมันยาวเงี้ยก็ขอใหม่พอดีท่านมารับสั่งถามว่าเพลงจีนๆเนี่ยมีอะไรบ้างก็ทูลท่านว่าเรามีเพลงแปะเพลงอาเฮียท่านบอกอ้าวมีอาเฮียมันก็ต้องเรามีอนุด้วยท่านบอกไม่อาเฮียมันก็ต้องเอียซิมดิท่านก็พระราชพลผมว่าพระราชทานมาว่าครูเอาเนี้ยไปทำให้มันเป็นระบำหน่อยดิเราก็ทำเพลงมาประกอบอาซิมโอ้ทำพอทำเป็นระบำเป็นอะไรเขาแล้วคนเริ่มไปคุยกันว่าเฮ้ยปีนี้แปลกปีต่อมานี้ก็เริ่มละปีต่อไปขอเป็นแขกท่านก็ส่งมาใหม่เป็นเรื่องพระกฤษณะเรื่องราวของพระศรีกฤษณะแล้วท่านก็เราสั่งว่าครูทำเพลงแขกออกท้ายด้วยนะเราก็ทำเพลงระบำท้ายมาแล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นลูกของราชวงศ์ลักษณ์ประจำพระองค์ท่านสมัยก่อนนะครับเขาไปเรียนทับรากองแขกมาตีระบำที่ผมคิดมันเข้ากับทับราครับนี่มาแล้วเขาร้องได้หินดันดันหินอะไรเงี้ยนะเขาร้องไปด้วยนะเราตีไปด้วยนะแล้วก็มีตัวแสดงประกอบเป็นพระกฤษณะตั้งแต่เริ่มเรื่องเพลงเถาก็เล่นไปแต่ก็มีตัวประกอบเป็นเหมือนกับตาโบนิดๆเอามาประกอบแล้วก็โชคดีของผู้แสดงประกอบไปเรียนคลุยของอินเดียมาด้วยเพราะนั้นก็มาเป่าคลุยประกอบไปกับเพลงนี้ด้วยนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราออกระบำแขกก็จะมีนิสิตมาเต้นระบำแขกนะฮะระบำแขกเสร็จปุ๊บแขกขายถั่วยกมาเอ๊นี่เอาไว้อะไรอาจารย์ศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยใช่ไหมท่านก็มีชื่อเสียงอะไรนี่ใช่ไหมล่ะดร.สุพลวิรุณลักษณ์เนี่ยท่านก็เฮฮาอยู่แล้วนะท่านอาสามาเป็นนะเท่านั้นเลยปีต่อไปเนี่ยไอ้เนี่ย
1: ต
0: ้นไม้ออกเลยเพราะว่าคนชอบเลยไง
1: ค่ะ
0: เริ่ม
1: นี่แค่ฟังยังสนุกเลยนะ
0: เริ่มมีชีวิตชีวาไง
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ฟังเพลงไทยอย่างเดียวแล้วมันมีองค์ประกอบด้วยนะครับหลายๆอย่างเข้ามาปีต่อไปพบพระพลเป็นเรื่องเลยนางซินเลยเรารู้จักนางซินโดลีลาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เกือแก้วกระเด็นใช่ไหมไม่เอาอันนี้นางซินทำครัวปั่นพักทองยักษ์ปั่นเบลนเดอร์เครื่องปั่นพักทองยักษ์ทำซุปไปเลย
1: ะ
0: นะฮะรถเลิศไม่เอาแล้วเอาผีเรือนผีป่ามาเป็นทำโน่นทำนี่อะไรออกมาเป็นเรื่องของท่านเลยชื่อว่าเดลีลาตอนทำครัวไม่ใช่นางซินเดลีลาแบบที่เรารู้จักแล้วนางซินตอนทำครัวพระผู้ให้ปีนี้เคยทำมาแล้ว2ครั้งพระผู้ให้ทำเมื่อ80พรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับตอนที่ท่านเป็นสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับ80พรรษาแล้วก็ทำอีกครั้ง90พรรษาทำครั้งนี้ทำถวายรู้สึกเลยว่าท่านตั้งพระทัยทำจริงๆปีนี้ขอเพิ่มดนตรีสากลอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่ารู้ว่าสมเด็จพระพันปีหลวงท่านโปรดท่านพระราชทานมาเลยนะมีเพลงนี่เปียโนโปรดอันนี้เพลงร้องโปรดนี่อะไรเงี้ยท่านพระราชทานเลยแล้วท่านก็รับสั่งให้กองงานในพระองค์แล้วกันนะครับว่าไปหาเพลงด้วยเขาก็ไปหามาจากบรรดาท่านผู้หญิงที่เคยรับใช้สมเด็จพระพันปีหลวงอ่ะก็ส่งมาอีกอาจารย์ชูวิทย์มาเลือกเพลงแล้วอาจารย์ชูวิทย์ขอมาเพลงว่าขอมีตำรวจตระเวนชายแดนสักหน่อยนึงเพื่อให้เกิดความซึ้งตรงนี้นะฮะพระปันปีหลวงท่านก็เ ท่านก็โปรดเรื่องทหารต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลือกเพลงมาท่านทรงเลือกว่าเออเพลงนี้ได้เออเพลงนี้ไม่ค่อยรู้จักเออเพลงที่นักร้องร้องนี่เคยร้องอีกเนื้อหนึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักก็ต้องกราบบังคมทูลว่าเพื่อให้มันเข้ากับเรื่องของพระนี่นะฮะแล้วสุดท้ายให้ทรงเลือกร้องทั้งเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ต้นเหลือพันปีหลวงพระราชทานการสอนพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้ทรงร้องแล้วท่านทรงจำเนื้อบทเนี้ยแม่นเลยไม่ต้องซ้อมอะไรมากเลยพูดถึงเพลงนี้ทรงร้องมาเลยเราก็ต้องมาทำโน้ตประกอบแล้วก็ทำคีย์ให้มันพอดีกับพอดีท่านส่งร้องมาเนี่ยเพราะนั้นเวลาทำปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นไม่ใช่พระผู้ให้ธรรมดาละเริ่มต้นจากเปียโนท่านโปรดเปียโนใช่ไหมก็ต้องเปียโนมาก่อนเลยเปียโนมาเสียงเปียโนดังมานำเลยแล้วก็จากนั้นมาก็เป็นเสียงเพลงเบาๆแต่นั้นมาก็เป็นแตรทั้งหลายเป็นตรวจชาวเวชายแดนเพื่อเข้าอารมณ์ว่าเริ่มเศร้าละนะครับแล้วก็ขึ้นพระผู้ให้เพลงที่หนึ่งชื่อเลยพระผู้ให้ผมตั้งชื่อพระผู้ให้โดยผมเอาตามเพลงไทยที่ใช้คำว่าดอกไม้ใสเนี่ยมาใช้เพราะว่ามีสร้อยคำว่าโอ้พระเอ๋ยแล้วท่านพระทานต่อว่าเอาอย่างนี้กันให้ร้องว่าโอ้พระมิ่งแม่เอ๋ยท่านทรงร้องเนื้อธรรมดาแล้วลูกคู่รับโอ้พระมิ่งแม่เอ๋ยแล้วก็เอามาทำแล้วก็เริ่มจากนั้นมาก็ค่อยทำเพลงเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงช่วงหนึ่งมันจะต้องต่อระหว่างเพลงเนี้ยมันจะคอนทราสต์ระหว่างเร็วกับช้าก็มีดนตรีสากลเข้ามาขั้นนะครับมีนักร้องอาชีพเข้ามาร้องปุ๊บเป็นเพลงฝรั่งเศสคนหนึ่งร้องออกแปลเป็นไทยคนหนึ่งแล้วจบจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของทางเหนือเป็นเรื่องศิลปาชีพจบศิลปาชีพปุ๊บจะถวายอะไรสุดท้ายก็ท่านส่งร้องเพลงเนี้ยจบเพลงเนี่ยเรายังไม่เล่นเองโอ้โหคนปรบมือกราวเลยแล้วเราขึ้นเพลงใหม่เป็นเพลงที่เนื้อถวายให้เสด็จสู่สวงสวรรค์ทำเนื้อใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ร้องจบด้วยพระมิ่งแม่หลายคนน้ำตาซึมเราจะเห็นเรามองไปเรารู้เลยว่าคนอินในอารมณ์นี้เลยว่าสุดยอดนะครับก็ต้องยอมรับว่าทำโดยพระราชดำรินี่พระราชดำริล้วนแล้วพวกเราเป็นไงต้องยอมรับในพระอัจฉริยภาพสุดยอดจริงๆท่านเคยรับสั่งเป็นพระลงขันนะแต่ท่านรับสั่งคล้ายๆจริงจังนะฉันไม่เป็นศิลปินแห่งชาติแต่พี่แห่งชาติหน้าสิบอกทรงเป็นวิสิตศิลปินสูงกว่าข้าพเจ้า

0: าสูงกว่าพวกเราอีกเยอะแยะมากมายท่านมีพระบรมขันธ์อ่ะใช่ไหมเราดูแล้วว่าถ่อมพระองค์สุดๆทุกอย่างของท่านจะเป็นมุกส่วนพระองค์นะครับแต่เราฟังแล้วเนี่ยเราซาบซึ้งมาก
1: และอีกหนึ่งเพลงนะคะ Love's Old Sweet Song ค่ะ
0: คือท่านทรงร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยครับแล้วเชื่อไหมฝรั่งเศสกับท่านเนี่ยเหมือนขนมอ่ะผมได้ยินได้ตามเสด็จไปครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรับสั่งฝรั่งเศสเลยเดี๋ยวแล้วมีเรื่องเล่าเป็นบุ๊กด้วยรับสั่งเหมือนกับว่าท่านเป็นผู้กำกับการแสดงท่านบอกว่าเอาแล้วนะครูคราวนี้เราสั่งเขาด้วยภาษาฝรั่งเศสนะแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันดูนะเขาทำได้ตามนี้ว่าเพราะเราพูดภาษาอังกฤษเราก็คิดว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วพอถึงวันท่านรับสั่งเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องท่านส่งระนาดเดียวพอระนาดขึ้นเนี่ยให้ฟอลโลสัตจับท่านนางเขาออกลิงก็ออกเนี่ยให้ไปเอาฟอลโลสัตจับสองคนเนี่ยแล้วพอเขาจบปุ๊บก็ให้มาจับพวกท่านภาษาฝรั่งเศสนะแต่เช้าวันรุ่งขึ้นที่โต๊ะเสวยพระยาหารเช้ารับสั่งเล่าว่าเอ๊ฉันก็ว่าพูดภาษาฝรั่งเศสเขานะครูว่าเขาเข้าใจไหมพอท่านขึ้นแล้วเนี่ยไฟมืดเชียวพอตัวแสดงออกมาจับเป็นตัวแสดงอย่างดีเลยตัวแสดงหายเขาไปหมดแล้วมาจับท่านสุดท้ายท่านบอกเขาเข้าใจผิดหรือว่าท่านพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะอันนี้เป็นมุกถูกไหมแต่ว่าดูสิอัจฉริภาพของพวกท่านท่านไม่ได้เป็นเฉพาะดนตรีท่านสามารถกำกับได้ใช่ไหมบทพระนิพนธ์ไม่ต้องพูดนะแต่แจ๋วแน่เลยนะครับเป็นเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็ส่วนประกอบอื่นในไอเดียในความคิดที่เริ่มของท่านอะไกลกว่าเราเยอะหนึ่งผสมดนตรีไทยกับดนตรีสากลเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเทียบเสียงใหม่ของดนตรีไทยเลยนี่คือสุดยอด

0: คยคิดไหมคะว่าอยากเห็นอนาคตของดนตรีไทยไปในทิศทางไหน
1: ใครๆก็อยากเห็นครับในเมื่อเรามาจากศูนย์เรามาจากติดลบด้วยตอนที่ผมเรียนเนี่ยติดลบมากเพราะดนตรีไทยเกิดจะเรียกว่าไม่อยู่ในสายตาแม้ทั้งการศึกษาก็ถูกดูแคลนเพราะการเรียนดนตรีไทยไม่จบปริญญาตรีตั้งแต่แรกนะครับปัจจุบันนี้ดนตรีไทยก็มีถึงปริญญาเอกแล้วแต่ปริญญาเอกของไทยก็เป็นปริญญาเอกในสาขาเดียวซึ่งเป็นเรื่องของวิทยานิพนธ์ซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นการที่ปริญญาเอกในเชิงฝีไม้ลายมือเหมือนฝรั่งมังค่าเขามีทุกอย่างเขามีทฤษฎีเขามีอะไรหลายอย่างใช่ไหมแต่เรามันไม่ได้แยกไงเรายังจบเหมือนกันเป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งทำแล้วก็ตรวจโดยผู้มีความรู
0: ้
1: แล้วเราก็ใช้ความรู้ในเชิงปริญญาเป็นการตรวจสอบกันแต่เราไม่ได้ใช้ความรู้ในสายตรงคนนั้นทำสายไหนกรรมการที่เป็นจะดูเขาจริงๆต้องดูในความชำนาญตัวนั้นเหมือนกัน
0: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
1: ขอบ
0: คุณค่ะและนี่ก็คือรายการ T3 เสียงไทยสื่อสากลค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: พระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์บทเพลงคืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่งดงามค่ะไม่ใช่เพียงแค่วรรณศิลป์ที่สละสลวยแต่คือพระวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ดนตรีไทยก้าวเดินไปพร้อมโลกสมัยใหม่โดยไม่ทิ้งรากเหง้าดั้งเดิมดังพระราชดำริที่ว่าให้ดนตรีสากลมาเทียบเสียงเข้ากับดนตรีไทยเพื่อรักษาเอกลักษณ์เสียงไทยให้คงอยู่สืบไป

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: เพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดดีเวทีของเด็กดีและเด็กเก่งค่ะวันนี้เปิดรายการด้วยวงดนตรีพื้นเมืองเพราะจากวงลูกประธรรมโรงเรียนสังวาลวิทยาค่ะน้องๆเดินทางมาเล่นดนตรีให้เราฟังเพื่อที่จะได้ร่วมกันอนุรักษ์และก็สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนานะคะซึ่งวันนี้ค่ะน้องๆยกทัพมาพร้อมกับคุณครูผู้ฝึกสอนค่ะเดี๋ยวต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการกันก่อนเลยนะคะขอสวัสดีน้องๆแล้วก็คุณครูด้วยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะเมื่อสักครู่เราเห็นน้องๆเล่นดนตรีไพเราะมากๆเลยนะคะก็เป็นเพลงที่เราคุ้นหูกันอยู่แล้วนะอย่างล่องแม่ปิงใช่ไหมคะฟังปุ๊บนี่ไม่มีใครไม่น่าจะไม่รู้จักเพลงนี
1: ้คร
0: ับ คุณครูโอ๊ตเป็นผู้ฝึกสอนนั่นเองนะคะฝึกสอนน้องๆดูรู้สึกว่ามีหลากหลายอายุนะคะ
1: ครับผมตั้งแต่ป.3จนถึงม.2
0: แสบไหมเนี่ยแสบไหมเนี่ยไหนดูหน้าซิแสบไหมสอนง่ายไหมคะอาจารย
1: ์ถ้าว่าการสอนนี่ก็ถือว่าสอนง่ายอยู่ครับ
0: แสดงว่าน้องๆชอบในเรื่องของดนตรีด้วยใช่ไหมก็ถือว่าน้องๆเนี่ยมารวมกลุ่มกันเพื่อเล่นดนตรีไทย
1: ใช่คร
0: ับ ก็มีหลากหลายชนิดเลยที่เราเห็นมีอะไรบ้างคะครู
1: ก็ที่โรงเรียนจะมีสล็อตซอซึงครับแล้วก็มีวงกองเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะครับในการฟื้นวงดนตรีนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันทิ้งช่วงไปนานขนาดกว่าที่ตอนก่อนที่ผมจะเข้าไปอยู่โรงเรียนนี้นะครับครับแล้วเครื่องเก่าอันนี้คือเครื่องเก่าที่เอามาซ่อมนะครับสำหรับมาเริ่มเล่นกันนะครับ
0: เครื่องดนตรีที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คุณครูเป็นคนซ่อม
1: แมนครับ
0: เป็นคนซ่อมเพื่อที่อยากจะให้น้องๆเขาได้มาร่วมรวมวงเป็นวงดนตรีเอาแล้วอย่างนี้น้องๆเขามารวมตัวกันได้ยังไงคะ
1: ก็เมื่อก่อนเนาะอย่างน้องกระตังอย่างแม็กซี่เนี่ยเป็นเด็กประจำชั้นผมตอนนั้นอยู่ป.2ป.3นี่ครับ

0: แล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมาสอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับช่วงเวลาว่างนะครับก็เลยมีเวลาอยู่โรงเรียนด้วยกันนะเนาะตึงวันตึงวันช่วงเวลาว่างอ่ะไปเอาสล้อเอาซึ้งมาซ้อมเนี่ยครับเอามาเล่น
1: แล้วอย่างนี้คุณครูเห็นแววเขาก่อนเหรอคะหรือว่าน้องเดินเข้ามาบอกว่าชอบเล่นดนตรีไทยดนตรีพื้นเมือง
0: ครับตอนนั้นผมอยู่ในห้องเวลาว่างเนี่ยออนไปเฮียนกับคุณครูท่านอื่นนี่เนา
1: ะ
0: ผมก็จะเปิดสล้อซอซึ้งเปิดนั่นเปิดนี่ฟังเนี่ยแล้วก็จะมีคนสองคนครูครับมันเป็นเพลงไงยังเนี่ยเข้ามาถามก็เลยว่าอ่ะแค่เล่นก่อนถ้าแค่เล่นเดี๋ยวจะสอนเธอเนี่ยครับก็เลยเริ่มสอนให้เขา
1: อย่างน้องกระตังเมื่อสักครู่นี้เล่นอะไรนะครับ
2: สล้อครับ
1: เล่นสล้อใช่ไหมเอาไม้เข้ามาใกล้ๆปากได้เลยเล่นสล้อแล้วผมชอบหรือว่าผมมีพื้นฐานอยู่แล้วหรือว่ายังไงถึงเข้ามาคุยกับครูโอ๊ตครับชอบสล้อเล่นเป็นไหม
2: เป็นครับ
1: ตอนแรกก็เล่นเป็นหรอ
2: ตอนแรกเล่นไม่ค่อยเป็นครับ
1: อ๋อ
2: แต่พอฝึกไปเรื่อยๆก็
1: เก่งขึ้น
2: ครับผม
1: ขึ้นคือครูโอ๊ตเป็นผู้ที่สอนเสริมเข้าไปอ๋อน้องมีพื้นฐานอยู่แล้วเหรอคะ
0: บ่มีเลยครับอันนี้คือเริ่มต้นจากศูนย์ทั้งนั้นเลย
1: อ๋อแต่ว่าพอไปฟังเพลงครูโอ๊ตเราชอบเหรอหรือยังไงพวกผมก็เดินเข้ามาหาครูเลยใช่ไหม
0: อันนี้ได้ชักจูงมาครับ
1: ชักจูง ครูชักจูงมาแล้วครูเห็นแววเขาเหรอคะว่าเขาสามารถที่จะเล่นมีแววแล้วเล่นได้ดีอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับเป็นส่วนนึงที่เป็นลูกหลานของพี่ยูวัดหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับก็เลยว่าอ่ะมาเล่นดนตรีบ่อเราจะได้เขาน่าจะได้ยินวงเพลงวงนี้จากวัดมาส่วนหนึ่งแล้วครับก็เลยว่าอ่ะดึงมาลองเล่นกันดู
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ ก็คือแบบเวลาที่มีงานมีประเพณีอะไรพวกผมก็จะได้ยินอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอยู่วัดเนี่ยเขาก็จะมีงานมีประเพณีเป็นประจำมีจ้างฟ้อนเนาะใช่ไหมมีฟ้อนมีดนตรีแล้วเห็นพอได้ลองมาเล่นกับครูแล้วชอบไหมครับ
2: ชอบครับ
1: ชอบไหม
3: ครับ
1: ชอบใช่ไหมพอเราเล่นแล้วเรารู้สึกมีความสุขสนุกภูมิใจไหมครับ
3: รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยครับเวลาได้เล่น
1: ภูมิใจไหมที่เราสามารถที่จะเล่นดนตรีพื้นเมืองซึ่งหลายๆคนคือไม่เป็นนะ
2: ภูมิใจครับ
1: แล้วเราคิดว่าเราอยากจะเป็นแบบอย่างให้เพื่อนๆหรือว่าเราไปชักชวนเพื่อนๆให้มาสนใจดนตรีพื้นเมืองหรือว่ามาเล่นดนตรีไทยหรือศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราบ้างไหมคะมีโอกาสได้ชักชวนเพื่อนๆไหม
3: มีบ้างครับ
1: ก็ชวนเพื่อนบ้างเพื่อนเห็นเราก็อาจจะแบบเอ้ยทำไมเธอเก่งจังเลยอย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็เป็นอะไรที่เด็กๆเขาก็ชักชวนกันส่งเสริมกันไปแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของครูด้วยเนาะที่มีส่วนผลักดันให้เด็กๆเนี่ยจากไม่เป็นเลยก็มีพื้นฐานในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองต้องบอกว่าหายากด้วยมันเป็นอะไรที่เราจะได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว
0: ้
1: และน้องๆก็มีโอกาสที่จะไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพหรือว่าอาจจะเป็นครูก็ได้เนาะมีใครที่อยากจะโตขึ้นไปแล้วไปเป็นนักดนตรีหรือว่าไปเป็นครูมีไหมมีไหม
0: กระตังใช่ไหม
2: ครับผม
1: เอาเป็นอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไร
2: อยากเป็นครูสอนดนตรีครับ
1: อยากเป็นครูสอนดนตรีเพราะอะไรเห็นแบบอย่างจากครูโอ๊ตหรือว่าเราอยากจะสืบทอดในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองนี้ครับ
2: ใช่ครับอยากสืบทอดครับ
1: อยากจะให้น้องๆรุ่นต่อๆไปเขาได้มีความรู้เหมือนเราใช่ไหม
2: ครับผม
1: แล้วก็อยากจะให้ดนตรีพื้นเมืองของบ้านเราเนี่ยมันยังคงอยู่ไม่สูญหายไปน่ารักมากๆเลยขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับ
2: ครับผ
1: มแล้วอย่างนี้เวลาฝึกซ้อมค่ะคุณครูนานไหมคะแต่ละเพลงเนี่ยใช้เวลานานไหมมันยากเหมือนกันนะ
0: มันต้องเล่าถึงตอนที่เริ่มก่อนเนาะว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถึงณวันนี้ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆปีนิดนึงครับมาถึง2ปีเต้เลย
1: ค่ะ
0: ครับที่ฟื้นวงนี้ขึ้นมานะครับจากศูนย์ก็คือเริ่มถ้าเกิดเขาเริ่มเดินได
1: ้ค่ะ
0: เขาก็สามารถวิ่งได้เขาก็สามารถบินได้กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเขาละครับก็คือเฮาจะเป็นคนที่ป้อนข้อมูลให้เขาม ีหนังสือมีแฟ้มโน้ต
1: ค่ะ
0: คือ1เล่มครูก็จะพิมพ์โน้ตเติมให้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย

0: ยังไงผมปริ้นออกมาเองแล้วก็มาฝึกเองเหรอ
1: ไม่ใช่ครับมันจะมีโน้ตเขียนให้เลยครับ
0: กันต่อไหมอ๋อมาเล่นกันต่ออีกในวงของเราเนาะก็จะได้มีอีกเพลงหนึ่งครูก็มาเสริมเข้าไป
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหคุณครูสุดยอดเลยนะคะ ที่น้องๆเนี่ยนอกจากจะรับความรู้จากคุณครูแล้วเขายังมีใจรักต้องบอกว่ามันต้องมีใจรักด้วยใช่ไหมผมต้องรักในดนตรีทุกคนต้องรักในดนตรีถึงจะไปขวนขวายหาความรู้เพื่อมาต่อยอดในความรู้ที่เรามีแล้วก็มาเล่นจนเป็นเพลงแต่ละเพลงได้แต่ละเพลงก็น่าจะมีความยากง่ายต่างกันใช่ไหมคะคุณ
2: ครูใช่ครับบางเพลงก็ง่ายบางเพลงก็ยากเลยเพราะว่าบางเพลงเขาเคยได้ยินครับแต่ว่ามันเป็นเพลงที่จะต้องจะต้องเอาไปใจฟ้อนบนวัดละจากฟ้อนก็จะมาฟ้อนจะใจเพลงเนี้ยก็เลยต้องสอนบางทีมันก็ยากยากสำหรับเขาแต่เขาก็ทำออกมาได้ครับ
0: ทำออกมาได้ดีด้วยนะคะแล้วแต่ละเพลงอะค่ะคุณครูเราจะเลือกเพลงยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเพลงไหนที่เราควรที่จะให้น้องๆเล่นได้อย่างเมื่อสักครู่ที่เราได้ยินไปคือล่องแม่ปิงแล้วต่อไปครูจะสอนเพลงอะไรมันจะต้องเป็นเพลงแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันจะเริ่มจากความง่ายก่อนนะครับนอกอย่างเช่นตอนที่ผมสอนให้เขาแรกๆเนี่ยจะต้องเป็นเพลงกุหลาบเชียงใหม่เพราะว่ามันไล่โน้ตโดเรมีฟาซอนลาโดลาซอนมีมันจะมีการไล่โน้ตแล้วเขาจะคุ้นหูจากกันเริ่มต้นด้วยว่าไล่โน้ตก่อนอย่าแล้วมาเข้าเพลงพอได้กุหลาบเชียงใหม่ปุ๊บก็ต้องมาเป็นล่องแม่ปิงเพราะมันเป็นเพลงที่คุ้นหูกันที่สุดครับทุกบ้านทุกเมืองในเขตประเทศเชียงใหม่และประเทศอย่างเงี้ยครับทุกคนทุกนักดนตรีทุกคนจะต้องได้เล่นเพลงล่องแม่ปิงครับแล้วก็ละออนเขาจะต้องได้เคยได้ยินกันมาอยู่ละครับก็เลยล่องแม่ปิงแล้วจากนั้นก็จะเอาเป็นเพลงบรรเลงที่ง่ายๆที่เคยฟังเคยได้ยินตามเทปตามซีดีตามใน YouTube อย่างเงี้ยครับง่ายๆคือเขาก่อนครับแล้วก็ก้อยพัฒนาเป็นเพลงที่จะให้สำหรับฟ้อนเนี่ยครับเข้าไป
0: ต้องบอกว่าอย่างล่องแม่ปิงเนี่ยเป็นเพลงประจำเชียงใหม่ก็ได
2: ้ที่
0: วงดนตรีทุกวงต้องเล่นได้น้องๆก็เล่นออกมาได้ไพเราะมากๆเลยนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยก็แล้วแต่ลูกเล่นของแต่ละวงที่เขาจะใส่เข้าไปอย่างนี้เราก็มีโอกาสที่น้องๆได้แบบมีการเสริมมีความคิดอะไรแบบแนะนำคุณครูบ้างมีไหมเหมือนแลกเปลี่ยนความคิดกันมีไหมครับต้องมีสิเพราะว่าไม่งั้นน้องจะไปหาในแพลตฟอร์มออนไลน์มานำเสนอคุณครูได้ไงใช่ไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในเรื่องของการที่น้องนำความรู้จากข้างนอกแล้วเอามาพูดคุยมาเล่นจนคุณครูได้ยินคุณครูก็มาเสริมเข้าไปในเรื่องนี้นะคะนอกจากเพลงจากง่ายๆไปจนยากแบบนี้ค่ะน้องๆเขามีอาการแบบยากจังเลยหรือว่าฝึกนานงองแงบ้างไหมคะครู
2: มีงอง
0: แงบ้างแล้วอย่างนี้คุณครูรับมือกับน้องๆยังไงคะหลากหลายอายุด้วยเนาะม
2: ี
0: ตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยไป
2: ก็กำหนดรอบเพื่อเขา
0: ค่ะ
2: ครับอ่ะตรงนี้ยากมั้งก่อท่อนเดียวเนี่ย10รอบทางงองแงเพิ่มเห็ม10รอบ
0: โอ้ยครับหรอแต่ว่ามันก็ทำให้ช่วยให้เราได้เป็นการฝึกฝนใช่ไหมจนเราเล่นออกมาได้ดีอย่างที่ต้องมาออกรายการคิดดีนี่เลยเพราะว่าเป็นเด็กเก่งที่ต้องเอามาโชว์ความสามารถให้กับทุกคนได้เห็นถึงความสามารถของเราใช่ไหมก็มีงองแงบ้างแหละมีไหม
3: มีบ้าง
0: ครูดุไหม
3: ไม่ดุ
0: ไม่ดุเนาะคุณครูใจดีแต่เมื่อกี้ก็บอกว่าแบบใครไม่ยิ้มเดี๋ยวจะหยิกใช่ไหมไม่มี น้องๆก็สนุกสนานกันไปแบบนี้พอเราได้มีการเล่นเพลงได้หลายๆเพลงเนี่ยมีคนติดต่อมาออกไปเล่นข้างนอกมีไหมคะ
2: ครับก็ถ้าตามปกติแล้วก็จะมีไปเล่นที่หน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับตรงทางขึ้นพอขึ้นบันไดนาคไปปุ๊บเราจะเจอซุ้มประตูนะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: ก็จะเล่นตรงซุ้มประตูตรงนั้นครับหร
0: ือ
2: ไม่งั้นก็ตรงแถวหอระฆัง
0: ค่ะ
2: ครับเวลาช่วงที่เขาว่างๆครูก็เอาไปเล่นครับเป็นประสบการณ
0: ์
2: ต่างเป็นการซ้อมไปในตัว
0: ใช่ใช่
2: ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีงานนอกหรืองานอย่างเงี้ยเข้ามาก็ไปครับไปได้อยู่ครับ
0: ไปได้เหมือนกันกลางค่ำกลางคืนไปได้หมด
2: กลางค่ำกลางคืนต้องขออนุญาตผู้ปกครองก่อนครับถ้าผู้ปกครองอนุญาตก็ครูพาไปได้ครับ
0: พาไปได้เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรกนั่นเองนะคะแล้วพอน้องๆมีการออกไปแสดงข้างนอกเนี่ยแน่นอนโดยเฉพาะตรงจุดที่เป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะแน่นอน
3: เยอะมากครับ

0: เขินไหมอายไหมตอนที่เราเล่นไป
1: ก็มีบ้างนิดหน่อยครับ
0: แล้วเขาถ่ายรูปไหมคะ
1: ถ่ายครับ
0: เขาชอบถ่ายรูปเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เขามีมาทักหรือมาพูดกับเราไหม
1: เขาจะขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็ทักทายครับ
0: หรออย่างนี้แสดงว่าภาษาอังกฤษก็ต้องได้บ้างใช่ไหม
1: ได้นิดหน่อย
0: ได้นิดหน่อยเนี่ยมันก็เป็นการฝึกหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกล้าแสดงออกในเรื่องของการฝึกซ้อมต่างๆคือเล่นไปทุกวันมันก็มีความเชี่ยวชาญมีทักษะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็น้องๆก็ได้มีความภาคภูมิใจด้วยได้โชว์ให้กับชาวต่างชาติเห็นเนาะก็มีความสุขกันไปนะคะทีนี้พอน้องๆได้มีการออกงานบ้างมีการไปแสดงบ้างแน่นอนค่ะในเรื่องของการเรียนเราก็ต้องไม่ทิ้งถูกไหมอย่างนี้มีผลกระทบกับการเรียนไหมครับ
2: ไม่มีนะครับ
0: ไม่มีเลยเพราะผมมีการแบ่งเวลาซ้อมใช่ไหม
2: ครับผม
0: ซ้อมตอนไหนครับ
2: เวลาพักเที่ยงอะไรพวกนี้ครับ
0: อ๋อน้องๆเขาก็จะมาซ้อมกันในช่วงเที่ยง
3: อีคาเซฟเขาก็จะชวนกันมาเล่นดนตรีกันละ
0: ค่ะแล้วตอนเย็นล่ะคะมีไหม
3: ตอนเย็น
1: ตอนเย็นก็จะมีเป็นคาบชุมนุมครับ
0: อ๋อก็มีเหมือนกันก็นี่แหละค่ะคือผลงานของน้องๆจากการที่ฝึกซ้อมจนเชี่ยวชาญนั่นเองนะคะแล้วก็มีทักษะมีอะไรสามารถแก้ปัญหาอะไรได้หมด
3: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าน้องๆมีปัญหาอะไรในเรื่องของการเล่นดนตรีก็ปรึกษาครูโอ๊ตตลอดใช่ไหมก็เหมือนเป็นคุณครูเป็นทั้งพี่เป็นคุณพ่อ ได้เป็นเพื่อน ได้หมดเลย ในเรื่องของการที่จะขอคำปรึกษาแบบนี้ถ้าเกิดมีเพื่อนๆน้องๆหรือว่าคุณครูผู้ปกครองที่ไหนก็ตามค่ะสนใจอยากจะติดตามผลงานหรืออยากจะติดต่อให้ไปออกงานข้างนอกติดต่อที่ไหนได้ค่ะครูโอ๊ต
3: สามารถทักในเพจของโรงเรียนได้ครับครับโรงเรียนสังวันวิทยาสพปเชียงใหม่เขต1ครับ
0: ค่ะก็คือมีเพจ Facebook สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามได้หรือถ้าสนใจอยากจะติดตามผลงานของน้องๆก
3: ็
0: ดูได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียนสังวานวิทยานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณน้องๆแล้วก็คุณครูที่มาพูดคุยกันเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเพลงที่จะเล่นให้เราเป็นเพลงปิดท้ายรายการชื่อเพลงอะไรคะ
3: หมู่เฮาเจ้าเหนือครับ
0: หมู่เฮาเจ้าเหนือเหรอต้องร้องด้วยหรือเปล่านะจริงๆร้องได้มั้ยร้องได้สิเน้นเล่นดนตรีไปก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาฟังน้องๆกันว่าจะเล่นเพลงหมู่เฮาเจ้าเหนือได้ไพเราะขนาดไหนวันนี้เวลาของรายการคิดดีหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรมีน้องๆจากที่ไหนมากันมาแสดงให้เราได้ชมนะคะฝากติดตามรับชมได้เวลาของรายการคิดดีในช่วงนี้หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นตอนอะไรฝากติดตามรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าเสรีจังหวัดน่านเมืองที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวกำลังยกระดับตัวเองสู่การเป็นฮับการค้าชายแดนที่สำคัญของภาคเหนือตอนบนด้วยยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง4ภูมิภาคไทยลาวจีนและเมียนมาผสานพลังไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่สายประวัติศาสตร์ที่กำลังจะพลิกโฉมการขนส่งให้ไร้รอยต่อผ่านด่านสากลห้วยโขนประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเพื่อรับโอกาสครั้งใหม่ของ SME ท้องถิ่น
1: ปัจจุบันนะคะจังหวัดค่ะมีแผนในการผลักดันผู้ประกอบการค่ะสินค้าชุมชนนะคะให้มีการส่งออกค่ะระหว่างชายแดนไทยกับชายแดนห้วยโขนค่ะซึ่งจากทางสำนักงานเนี่ยได้ดำเนินการโครงการค่ะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเขียนสตอรี่เทลลิ่งไปในตัวค่ะแล้วก็จะมีการส่งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสำนักงานอุตสาหกรรมค่ะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะซึ่งก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ของเราก็จะมีผู้ประกอบการนะคะเข้าร่วมกับโครงการของเราทุกๆปีค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลงให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเขียนสตอรี่เทลลิ่ง
0: แต่การจะก้าวข้ามพรมแดนไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อเส้นทางคมนาคมขนส่งถูกเชื่อมถึงกันด้วยระบบรางที่ทันสมัยคุณภาพและมาตรฐานคือใบเบิกทางที่สำคัญที่สุดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านจึงเร่งขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าอัตลักษณ์เมืองน่านให้พร้อมลดแล่นไปบนเส้นทางสายเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน
1: จังหวัดน่านนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ค่ะสินค้า SME เด่นๆอยู่ประมาณ5ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ผ้าทอเครื่องเงินกาแฟน่านแล้วก็จะมีในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหัตถกรรมตอนนี้ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์บางรายการนะคะมีการส่งออกอยู่แล้วอย่างเช่นเครื่องเงินเนี้ยค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมในส่วนของการขอมาตรฐานค่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเครื่องประดับเงินแล้วก็เครื่องเงินค่ะในส่วนของผู้ประกอบการเครื่องเงินนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านค่ะได้ร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมส่งเสริมค่ะโดยการเขียนโครงการต่างๆเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนของการพัฒนา AI และก็การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันนะคะ
0: หนึ่งในต้นแบบความสำเร็จที่หยิบเอาเสน่ห์ดั้งเดิมมาผสมผสานกับโอกาสทางการค้าใหม่ๆคือศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาที่สะท้อนให้เห็นว่างานหัตถศิลป์เมืองน่านสามารถเติบโตได้อย่างสง่างามในตลาดต่างประเทศซึ่งนับจากนี้การส่งออกคุณค่าจากภูมิปัญญาจะยิ่งทวีความคล่องตัวมากขึ้นผ่านโครงข่ายคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งทางบกและทางราง
2: เครื่องเงินจังหวัดน่านเนี่ยถือเป็นเครื่องเงินที่ทางประเทศลาวอะค่ะเป็นที่ต้องการมากๆเลยค่ะประเทศลาวอะค่ะเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบเนื้อเงินของประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคุณภาพของเนื้อเงินที่มีมาตรฐานที่สูงเกินกว่า 92.5 นะคะเวลาที่นำไปขายก็สามารถเรียกราคาได้สูงกว่าเงิน 92.5 ที่เป็นสเตอร์ลิงซิลเวอร์ธรรมดาค่ะจุดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะทำให้เครื่องเงินของเราไม่เหมือนที่อื่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของชาติพันธุ์เอ่ยหรือว่าของคุณค่าทางวัฒนธรรมจากคนในท้องถิ่นเองที่มาจากหลายๆที่แต่เดิมทีเนี่ยจังหวัดน่านเราเนี่ยมีช่างเงินมาจากประเทศลาวก็มีนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งมันเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็ชาติพันธุ์ของเราเนี่ยมีชาติพันธุ์มงและเมียนนะคะที่เป็นกลุ่มช่างที่ทำนานการในเรื่องของการทำเครื่องประดับและยังมีเครื่องเงินที่มาจากคนพื้นราบด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นกลุ่มที่เขาอะมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่จังหวัดน่านทำให้เครื่องเงินจังหวัดน่านมีความหลากหลายของเราเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้วนะคะเราก็ยังส่งออกยังประเทศต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะคะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ประเทศจีนนะคะคนจีนก็ชอบนะคะเครื่องเงินไทยเพราะว่าเครื่องเงินของประเทศจีนกับของไทยอ่ะไม่เหมือนกันเลยภาครัฐแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะช่วยสนับสนุน SME ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะคะเพราะว่าน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่มีทุนทรัพย์นะคะแล้วก็คือเขาอาจจะมีความรู้แต่เขายังไม่มีเงินลงทุนทางภาครัฐช่วยเข้ามาแล้วก็หา business matching นะคะเพื่อให้เด็กๆอ่ะได้มีธุรกิจที่เติบโตแล้วก็มีธุรกิจที่แปลกใหม่ในอนาคตข้างหน้าค่ะ
0: แม้ ประตูแห่งโอกาสจะเปิดกว้างขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานแต่ความท้าทายในการเดินหน้าต่อยังคงมีอยู่ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการคือโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งเข้ามาเติมเต็มเพื่อให้น่านเชื่อมโยงการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับเด็กอวดดีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกึ๋นครับสำหรับเด็กน้อยตัวแค่นี้ประมาณนี้อยู่ข้างๆผมด้วยนะครับวันนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนผมตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่าตอนนั้นทำอะไรจริงๆนะน่าจะเล่นดินเล่นทรายอยู่ไปวันๆแหละนะฮะแต่สมัยนี้ครับเขาไม่เล่นกันแล้วครับเขาเอาเวลาไปฝึกซ้อมร้องเพลงนี่ตามความฝันเลยอยากจะอาจจะน้องอยากมีความฝันอยากจะเป็นนักร้องวันนี้น้องก็ไปเรียนรู้จนสามารถที่จะไปแข่งขันในเวทีใหญ่ๆระดับประเทศได้ด้วยนะครับและตอนนี้อยู่กับเราอยู่กับผมตรงนี้แล้วด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปรันธรทิพย์ทลาดลชื่อเล่นชื่อน้องดีเทลอายุ8ปีอยู่ป.2 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีค่ะ
0: นี่ขอต้อนรับน้องดีเทลเข้าสู่รายการเด็กอวดดีด้วยน้องดีเทลครับดีเทลแปลว่าอะไร
1: รายละเอียดค่ะ
0: นี่ถามคุณแม่มั้ยว่าทำไมถึงต้องตั้งชื่อหนูว่าดีเทล
1: เพราะพี่หนูชื่อดาต้าค่ะ
0: อ๋อหนูก็เลยต้องเป็นรายละเอียดของข้อมูลนั้นใช่ไหมลูกก็เลยเป็นชื่อดีเทลเลยน้องดีเทลครับชอบร้องเพลงมาตั้งแต่อายุกี่ขวบจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: กี่ขวบครับ
1: 1ขวบครึ่งค่ะ
0: 1ขวบครึ่งตอนนั้น1ขวบครึ่งร้องเพลงได้แล้ว
1: แต่ยังร้องไม่ชัดค
0: ่
1: ะ
0: แต่ยังร้องไม่ชัดจำได้ไหมว่าเพลงแรกที่หนูร้องเนี่ยเพลงอะไร
1: ขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะ
0: ขอใจเธอแลกเบอร์โทรโอ้โหคุณผู้ชมฮะสมัยนั้นนี่กำลังดังเลยนะเพลงนี้สมัย

0: ขอใจเธอเลขเบอร์โทรนี่น้องทุกคนหรือว่าเด็กทุกบ้านต้องร้องได้ตอนนั้นร้องยังแบบยังไงอยู่เสียงยังไงฮะท่านกำลังเขายังไม่เป็นเนื้อเลยใช่ไหมเด็กก็ร้องได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ฝึกร้องมาเรื่อยๆแล้วก็มาร้องเพลงตอนนี้ได้กี่เพลงละ
1: ประมาณ5หรือ10เพลงค
0: ่
1: ะ
0: 5หรือ10เพลงมีเพลงอะไรบ้างไหนบอกพี่หน่อย1จำไม่ได้แต่สามารถขึ้นเนื้อได้เลยเพลงลูกทุ่งสตริงหรือสากลหรือเพลงจีนที่หนูร้องได้ซะส่วนใหญ
1: ่ลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่งเพลงจีนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เพลงฝรั่ง
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยได้เพลงจีนได้เพลงไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะร้องเพลงจีนให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เพลงอะไรฮะ
1: เพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ค่ะ
0: เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้คือพี่ยังไม่เป็นเลยอ่ะสักนิดนึงครับ

0: 偏食老
1: 师สุดยอดมากเลยต้องใช้พลังด้วยเมื่อกี้พี่เห็นน้องดีเทลทำอะไรครับแบบนี้ คือเหมือนแบบสร้างเตรียมพลังเพื่อที่จะร้องเพลงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เพราะเพลงต้องใช้พลังเยอะแล้วเรามีทิคหรือว่ามีวิธีการฝึกยังไงไหมครับในเรื่องของการเปล่งเสียงร้องเพลงออกมาได้เพราะว่าการที่จะร้องเพลงสักหนึ่งเพลงเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลมในท้องช่องปากเอ่ยหลายๆอย่างถูกต้องไหมครับ
0: ค่ะ
1: ตอนที่คุณครูสอนน้องดีเทลคุณครูสอนยังไงบ้างไหนสอนพี่วันนี้หน่อยได้ไหมครับ
0: ก็จะเปิดปากเปิดคอก่อนเริ่มแรก
1: เป
0: ิ
1: ดปากเปิดคอก็คือเปิดปากงี้
0: ทำให้เสียงใหญ่
1: เปิดปากงี้ใช่ไหมไม่ใช่ทำยังไงฮะ
0: อ้าปากกว้างๆค่ะ
1: อ้าปากกว้างๆไหนน้องดีเทลอ้าปากสิหนึ่งสองสามเอาไหมอ
0: ๋อแล้วก็พูดคำว่าเอค่ะ
1: เอ
0: ค่ะ
1: อะไรอีก
0: อี
1: อี
0: อ้า
1: อ้า
0: โอ
1: โ
0: ออ
1: ู
0: ค่ะ
1: แค่นี้
0: แล้วก็ทำเอลูยาวๆค่ะ
1: ไหนลองทำให้พี่ดูหน่อย

0: มดแรงทำไมต้องทำเสียงยาวด้วยอ่ะเพราะอะไรคุณครูได้บอกไหม
1: ไม่ได้บอกค่ะ
0: ไม่แต่คุณครูให้ทำท่านี้ให้ทำเสียงนี้อ่ะแล้วไงต่ออ่ะพี่จะเริ่มทำแล้วนะเอแค่นี้เองอ่ะ
1: สี่วิ
0: สี่วิได้สี่วิเหรออ่ะคำต่อไปแหมคำต่อไปต้องเอาให้มากกว่า
1: ก็เหมือน
0: เทียวละ
1: A E R O U ค่ะก็แค่ทำให้มันยาวๆค่ะ
0: อ๋ออันไหนยากสุด A E R O หรือ U
1: R ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมถึง R ยากสุด
1: เพราะว่ามันต้องอ้าปากแล้วก็เปิดคอด้วยค่ะ
0: อ๋อไหนลองทำให้พี่ดูสักนิดหนึ่งได้ไหม

0: ือพี่อยากเต้นเลยอ่ะพอฟังเสียงดนตรีมันมาแบบดูนะจับเวลายังพร้อมยัง1 2 3ได้ไหมกี่วิ
1: 10
0: ยังมากกว่าเมื่อกี้โอ้โหให้กี่คะแนนอย่างนี
1: ้10
0: ให้10เต็ม100
1: เต็ม
0: 10อ๋อเต็ม10โอ้โหยังดีใจหน่อยได้ตั้ง10คะแนนน่ะมีวิธีอื่นอีกไหม
1: เคี้ยวหมากฝรั่งค่ะ
0: เคี้ยวหมากฝรั่งมันช่วยเรื่องอะไรอะครับ
1: คุณครูให้ทำแต่ยังไม่รู้ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะไหนลองทำให้พี่อารอมดูหน่อยอันนี้เป็นการเคี้ยวหมากฝรั่ง
1: ค่ะ
0: เป็นการบริหารปากใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ต้องทำยังไงนะทำแบบเคี้ยวแล้วก็ขยับปากอร่อยไหม
1: อร่อย
0: อันนี้คือวิธีการบริหารเบื้องต้นที่คุณครูสอนเรามาถูกต้องไหมครับน้องดีเทลครับน้องดีเทลร้องเพลงจีนได้น้องดีเทลร้องเพลงได้หลายเพลงเลยเพลงแรกน้องดีเทลก็คือขอใจเธอแรกมือโทรเพลงไทยที่ยากที่สุดที่น้องดีเทลร้องเพลงอะไรครับ
1: เพลงขอบคุณแม่และฟ้าค่ะ
0: ศิลปินใครร้อง ไม่รู้แหละแต่ว่าเพลงนี้หนูฟังแล้วน่าจะร้องยากสุดร้องให้พี่เราฟังวันนี้ได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: จัดมาวัยรุ่นป้าย

0: ยากมากมันต้องเอื้อนด้วยแล้วก็เห็นมีอื้อๆๆนี่คืออะไรอ่ะ
1: เป็นลูกคอ
0: ลูกคอโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน้องดีเทลครับแหมร้องเพลงตั้งแต่1ขวบนะครับจนมาถึงตรงนี้นี่กี่ขวบละ
1: 8ขวบ
0: 8ขวบ8ปี7ปีกว่ากับการร้องเพลงมาเวทีไหนที่หนูร้องหนูชอบมากที่สุดเลย
1: ก็เป็นหนูน้อยค่ะ
0: ครับผมเป็นหนูน้อยเวทีที่ไหนครับ
1: หนูน้อยเหลืองจัน
0: หนูน้อยเหลืองจันไปประกวดมา
1: หนูน้อยมวลลูกทุ่ง
0: หนูน้อยมวลลูกทุ
1: ่
0: ง
1: หนูน้อยชาวสวน
0: คือหนูชอบทุกเวทีเลยว่างั้นเถอะ ใช่ไหมอันอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปฟังน้องดีเทลร้องเพลงช้าให้พี่ฟังสักเพลงหนึ่งได้ไหมวันน
1: ี้ได้ค่ะ
0: พร้อมไหมวันนี้อยากร้องเพลงช้าอะไรเอาเป็นว่าเราไปดูน้องดีเทลร้องเพลงช้าๆให้เราฟังสักเพลงหนึ่งดีกว่าครับไป

0: โอ้โหน้องดีเทลฮะเพราะมากๆเลยทีเดียวเป็นเพลงช้าเพลงเมื่อสักครู่นี้ฝึกซ้อมนานไหมลูก
1: ก็ประมาณ1เดือน
0: โอ้โห1เดือนร้องได้ขนาดนี้คุณผู้ชมไม่ธรรมดาสุดยอดจริงๆเลยทีเดียวเอาเป็นว่าช่วงนี้ไม่ใช่แค่น้องดีเทลครับคุณผู้ชมครับผมมีแขกรับเชิญ1คนนะนั่นก็คือคุณพ่อของน้องดีเทลนั่นเองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อนุกนะฮะ
2: ครับผม
0: เป็นไงคุณพ่อถามก่อนเลยภูมิใจไหมลูกสาวคนนี
2: ้ภูมิใจมากครับ
0: คิดไหมว่าวันนี้เขาจะมาอยู่จุดนี้ได้ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงจุดสูงสุดของการเป็นนักร้องแต่ว่ามาได้เกินครึ่งทางแล้ว
2: ครับก็จุดนี้ก็โอเคถือว่าโอเคมากๆแล้วครับผมที่ตัวขนาดนี้เนาะสามารถพยายามได้ขนาดนี้ครับผม
0: นี่นะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่หรือเปล่าหรือยังไงทำไมถึงน้องเขาได้เป็นแบบนี้ได
2: ้ก็เป็นคนที่ไม่ถึงกับชอบร้องนะครับแต่ก็ชอบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: อ๋อชอบฟังเพลง
2: ใช่ครับ
0: แล้วจุดแรกที่เราไปเห็นน้องเขาแล้วเอามาปั้นเนี่ยลูกของเราคนเนี้ยไปเจอตรงไหนมาจุดยังไง
2: คือผมกับแฟนนะเนาะจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะครับเวลาที่ไปขายของเนี่ย คือไม่มีคนช่วยดูก็คือต้องพาเขาไปตลาดนัดด้วยแล้วก็เวลาที่จัดร้านอย่างเงี้ยลังใส่ของมันก็จะว่างก็ต้องเอาดีเทลเขาไปวางในลังก่อน
0: ครับ
2: ใช่เสร็จแล้วตลาดนั้นมันก็ต้องเปิดเพลงอยู่แล้ว
0: ใช่
2: เขาก็จะโยกเต้นๆตั้งแต่ตอนไม่ถึงขวบอะครับอยู่ในลังอะไรอย่างเงี้ยจนแถวนั้นเขาหัวล้อกันนะครับเสร็จแล้วพออย่างที่บอกครับคือว่าพอช่วงนั้นเพลงหญิงลีเนาะกำลังกลับไปก็คือกำลังดังปุ๊บเขาก็ออแอร์เป็นเพลงนี
0: ้
2: ใช่ก็เลยรู้ว่า
0: ดีเทลได้บอกไป
2: ครับผม
0: ก็เลยรู้ว่าอ๋อดีเทลชอบแน่ๆเลย
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นถามเขาหรือยังไงหรือว่าคุณพ่อพาไปเรียนร้องเพลง
2: พอเริ่มที่จะพูดรู้เรื่องแล้วครับประมาณสัก5ขวบประมาณแบบสามารถร้องแบบพอฟังได้แล้วอะไรได้แล้วก็ค่อยให้เริ่มไปเรียนครับผมค่อยส่งเรียน
0: แล้วพอไปเรียนปุ๊บเขาชอบด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เขาชื่นชอบเขาสนุกกับการร้องเพลงเขาสนุกกับการได้ไปขึ้นบนเวที
2: ใช่คร
0: ับ ร้องเพลงให้คนฟัง
2: ใช่ครับ
0: นะครับจนมาถึงจุดนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งขั้น
2: ครับผม
0: ได้ทราบว่าตอนนี้เขาก็มีไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยใช่ไหมครับสำหรับ
2: ครับ
0: ตัวสำหรับน้องดีเทลเองกับการร้องเพลง
2: ครับผม
0: ไปทำอะไรยังไงครับคุณพ
2: ่อก็หลักๆนะครับหลักๆเนี่ยก็เขาจะเปิดหมวกเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยหาทุนการศึกษาด้วยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทางผมเนี่ยจะสอนน้องเขาว่าถึงแม้เรามีน้อยเนี่ยแต่เราก็ต้องรู้จักทำบุญและยิ่งถ้าเกิดหามาได้เนี่ยบุญมันก็จะยิ่งเยอะเขาก็จะแบ่งเงินเปิดหมวกส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าบริจาคตามองค์กรการกุศลถ้าเกิดที่จันเนี่ยก็บริจาคเข้าศูนย์มะเร็งที่ตอนนี้กำลังขาดเงินอีกอยู่ประมาณ100 ล้านนะครับผมใช่ก็จะแบ่งไปบริจาคเรื่อยๆแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยเขาจะมีร้องเพลงจิตอาสาเป็นดนตรีบำบัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันไหนเขาก็จะขอเวลาไปช่วยร้องแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผู้ป่วยทางโรคมะเร็งใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ของจันทบุรี
2: ใช่ครับทุกวันพฤหัสครับ
0: น่ารักมากเลยอ่ะไปร้องเพลงหนูวันหนูไปเจอผู้ป่วยหนูร้องเพลงอะไรผู้ป่วยฟังส่วนใหญ
1: ่ก็จะเป็นเพลงเร็วค่ะ
0: เพลงเร็วเพลงอะไรฮะ
1: หลายเพลง
0: เลยวันนี้สอนพี่สักหนึ่งเพลงได้ไหม
1: ได
0: ้เพลงอะไรดีตอนนี้กำลังดังเลย
1: ร
0: ักติดไซเรนได้ไหมได้ไหม
1: ได
0: ้อ่ะเชิญเริ่มต้นให้ยืนเลยให้ยืนเลย

0: จอก็อ๋อหรือว่าได้ได้ไหมได้อีกไหม
1: ได้
2: ค่ะแต่สูงยังไม่
0: ได้อ๋อแต่ว่าตัวน้องน้องดีเทลเองก็บอกนะว่าเพลงนี้กำลังฝึกอยู่อาจจะยังร้องหลบอะไรไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่เขาก็พยายามตั้งใจนะตั้งใจฝึกนี่คือสิ่งที่คุณพ่อเห็นใช่ไหมว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังร้องอะไรสำเนียงหรืออะไรยังไม่ได้แต่เขาก็พยายามฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วเรามีเวลาแบ่งของเขายังไงครับว่าอันวันไหนต้องไปร้องเพลงต้องเรียนหนังสือต้องไปออกงานไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อจัดสรรยังไง
1: หลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็โชคดีที่ทางโรงเรียนเขาเข้าใจอะครับก็คือว่าสมมติว่ามีโปรแกรมงานมาที่ต้องไปโชว์ตัวตามงานต่างจังหวัดเนาะกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะโรงเรียนเขาก็จะโอเคทำเรื่องให้ลาหยุดได
0: ้
1: ครับผมแล้วก็เรื่องเรียนเนี่ยก็ต้องคือพอดีเขาก็โชคดีด้วยที่ว่าเรียนอยู่ในเกณฑ์หัวของห้องต้นของห้องก็เลยไม่มีปัญหาครับ
0: เรียนเก่งใช่ไหมพี่เชล
1: ก็เคยพูดง่ายๆว่าทั้งเรียนด้วยทั้งกิจกรรมด้วยอะครับผม
0: เป็นไงเรียนยากไหม
2: ไม่ค่อยยาก
0: ชิวๆเราสามารถแบ่งได้เรียนร้องเพลงไปงานใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: นี่โอเคนะครับวันนี้ครับคุณพ่อมีอะไรอยากจะบอกกับน้องดีเทลไหมครับผมให้เวลาตรงนี้คุณพ่อมีอะไรอยากจะบอกกับน้องเขาพิเศษตรงนี้เชิญเลยครับแหวกกลางรายการของเราวันนี
1: ้จะบอกว่าพ่อภูมิใจในตัวหนูมากนะแต่พ่อมั่นใจว่าอนาคตอะหนูไปได้ยิ่งกว่านี้สุดๆแน่นอนลูกพยายามเข้าเนาะตอนนี้อดทนหน่อยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณคุณพ่อดูหน่อยน้องดีเทลเอ๊น่ารักมากๆเลยน้องดีเทลครับน้องดีเทลอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆที่ชมน้องดีเทลอยู่ให้กำลังใจหน่อยถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยอยากจะร้องเก่งเหมือนดีเทลอยากจะเต้นเก่งเหมือนดีเทลแต่ยังไม่มีโอกาสเหมือนดีเทลดีเทลอยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆตรงนี้ยังไงเชิญครับพูดให้กำลังใจเพื่อนๆหน่อยใช่ไหมเพื่อนๆทุกคนต้องยังไงครับต้องหมั่นซ้อมเหมือนดีเทลใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ต้องฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ห้ามอายใช่ไหมดีเทลอายไหม
2: ไม่อายค่ะ
0: นี่เห็นไหมต้องกล้าเหมือนดีเทลแล้วก็รับกันว่าคุณจะได้มายืนในบนเวทีต่างๆเหมือนดีเทลใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: คุณพ่อครับมีอะไรอยากจะให้กำลังใจน้องๆอีกหลายๆคนหรือว่าเด็กๆหลายๆคนที่วันนี้ดูดีเทลอยู่แล้วอยากเป็นเหมือนดีเทล
1: ครับก็ไม่รู้นะครับความคิดโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าสมัยเนี้ยการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ในห้องเรียนครับประสบการณ์ต่างๆอะไรก็ตามที่สิ่งที่ตัวน้องๆชอบเนี่ยสมัยเนี้ยถ้าน้องๆพยายามจริงน้องๆเก่งจริงเนี่ยมันสามารถทำเป็นอาชีพทำให้น้องประสบความสำเร็จในชีวิตได้แน่นอนครับผมอยากให้น้องพยายามเนาะค้นหาตัวเองให้เจออย่างรวดเร็วนั่นนะครับผมแล้วก็ขอให้พ่อแม่สนับสนุนน้องๆด้วย
0: นี่ครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีความฝันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันทางของฉันก็อย่าละทิ้งมันนะครับคว้าความฝันไว้แล้วก็ลุยไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวท้ายรายการวันนี้น้องดีเทลมีโชว์อะไรอยากให้เพื่อนๆได้ดูไหมครับเพลงเร็วเมื่อกี้เพลงช้าไปแล้วได้ไหมเพลงเร็วได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: เอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวท้ายรายการนะครับเรามีโชว์สนุกๆจากน้องดีเทลกับผลงานเพลง
2: ฝนเทลงมาค
0: ่
2: ะ
0: ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับและสำหรับวันนี้คุณพ่อน้องดีเทลและผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายบ่อยครั้งที่เยาวชนและผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมทางสื่อออนไลน์ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตื่นตระหนกจนนำมาสู่การหลอกลวงและสูญเสียทรัพย์สินการพัฒนาดูแลคนทุกกลุ่มวัยให้มีความสุขและไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์จึงเป็นเรื่องสำคัญเทศบาลตำบลห้างฉัดแม่ตาลโรงเรียนห้างฉัดวิทยาและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางได้จัดทำโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นกระบอกเสียงนำความรู้ไปสู่ครัวเรือนให้รู้เท่าทันข่าวปลอมทางสื่อออนไลน์
1: สำหรับในเรื่องของสื่อออนไลน์นะครับปัจจุบันจะมีส่วนสำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะเด็กซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเด็กพอได้รับข้อมูลข่าวสารอาจจะไม่เชื่อทั้งหมดแต่ว่า 90% เด็กกดแชร์แล้วก็ลงไปในโลกออนไลน์ด้วยมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายในสังคมได้ครับหนึ่งอยากให้เด็กเหล่านี้ได้รู้เท่าทันในเรื่องของสื่อปลอมสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็อ่านอย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งแชร์ครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คืออยากให้เด็กเหล่านี้เป็นแกนนำสำคัญในเรื่องของการสร้างสังคมออนไลน์ที่สร้างสรรค์เด็กเหล่านี้จะกลายเป็นไอดอลในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะโลกของออนไลน์เด็กๆเหล่านี้จะสามารถใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์สามารถชักชวนเพื่อนครอบครัวผู้ปกครองและคนในสังคมให้ตระหนักถึงพิษภัยของการเชื่อแล้วก็แชร์ในข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงครับ
2: สำหรับเนื้อหาในการสื่อสารในเรื่องของออนไลน์นี่ก็คือเราก็เน้นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลเนาะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะคะฉะนั้นเมื่อมีข่าวสารอะไรเข้ามากับโทรศัพท์มือถือนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็สามารถกรองได้ว่าอันไหนเชื่อได้อันไหนเชื่อไม่ได้หรือว่าอันไหนเหมือนกับว่าให้นักเรียนพิจารณาด้วยตัวเองว่าสื่ออันไหนที่นักเรียนดูแล้วเนี่ยสมควรจะเชื่อก็จะเป็นการสร้างเหมือนฉีดวัคซีนให้นักเรียนนะคะได้มีภูมิคุ้มกันในการที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากสื่อออนไลน์ทั่วๆไปค่ะเกมกับเด็กเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะฉะนั้นเวลาที่เด็กเล่นเกมเนี่ยเด็กก็จะประมาณว่าอินเข้าไปในเกมซึ่งในการอบรมของเราเนี่ยเราก็จะชี้เห็นว่าเกมในโลกแห่งเกมกับโลกแห่งความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันนะคะฉะนั้นก็จะชี้ให้เรียนเห็นชีวิตจริงกับชีวิตในเกมซึ่งมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะคือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีแตกต่างหลายระดับชั้นมีตั้งแต่ม.1 ถึงม.6ฉะนั้นพอเมื่อเขากลับไปเข้าห้องเรียนแล้วเขาก็จะไปคุยกับเพื่อนในห้องอบรมมาได้ความรู้มาแบบนี้พอไปสื่อกับเพื่อนอีกในห้องในกลุ่มก็จะสามารถเหมือนกับว่าขยายเข้าห้องเรียนได้ด้วยค่ะ
3: ดูจากข้อความค่ะว่ามีความน่าเชื่อถือไหมว่าแบบแหล่งที่มาเป็นยังไงบ้างมาจากใครอย่างเงี้ยค่ะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะได้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนต่อแล้วก็ได้นำข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปใช้ในอนาคตค่ะแล้วก็สามารถไปแจกจ่ายให้คนอื่นได้ต่อไปค่ะ
4: ไม่กดแชร์ลิงก์มั่วค่ะไม่แชร์ข่าวปลอมหรือข่าวที่ผิดอะไรเงี้ยอ้างอิงมาจากอีกแหล่งอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือได้อะไรใช่ไม่นิ่งดูได้ค่ะไม่ปล่อยผ่านเพราะเขาจะอาจจะไปหลอกคนอื่นๆต่ออย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเราก็อายัดบัญชีเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะช่วยคนอื่นๆได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
0: การที่เยาวชนให้ความสำคัญ

0: คัญและเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้เป็นแกนนำในการนำข่าวสารไปสู่ครอบครัวและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกทั้งยังขยายเครือข่ายการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาลให้กลายเป็นดิไอดอลเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยและไม่ตกเป็นเหยื่อทางออนไลน์มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันข่าวปลอม
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ทุกบทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้แน่นอนครับว่าก้าวเข้าสู่ปลายเดือนกันยายนจะก้าวเข้าสู่อีกเดือนนึงที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลแล้ว
1: ใช่แล้วจะเปลี่ยนหรือไม่นั้นเดี๋ยวต้องรอดูด้วยคุณเพราะว่าตอนนี้เองก็ฝนก็ยังตกอยู่เลยนะคุณฟังเสียงดิฉันดูเอาละกัน
0: ใช้คำว่าเปลี่ยนครับเนื่องจากว่าในห้วงฤดูกาลเนี่ยเรานับเป็นห้วงเดือนแล้วก็การประกาศในการเปลี่ยนฤดูนั้นจะเริ่มจากมรสุมหรือความกดอากาศนั้นๆเข้ามาแผ่อย่างเต็มที่แล้วก็จะมีการประกาศเปลี่ยนแต่ในห่วงการฝนฟ้าที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรืออาจจะมีการแถมท้ายกันบ้างหรืออาจจะขาดหายไปเลยเนี่
1: ย
0: ก็เอลนีโน
1: ่ค่ะ
0: ก็รับผลกันอาจจะเร็วขึ้นเนื่องจากว่าในห่วงพฤศจิกายนเราอาจจะไม่เห็นเม็ดฝนแล้วก็ได้
1: จริงเพราะปกติพฤศจิกายนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังจะคงมีปลายฝนต้นหนาวให้เราได้เห็นกันอยู่เนาะ
0: ใช่ก็คือส่งท้ายให้เกิดทะเลหมอกหากจำกันได้ที่เรายังไม่เจอปรากฏการณ์เอลนีโน่หรือว่าลานินญาจนหนักจนเกินไปในช่วงพฤศจิกายนเนี่ยเราก็จะมีฝนโปรยปลายส่วนยอดดอยก็จะเป็นส่วนที่เราไปเที่ยวบนภูสวย
1: ๆ
0: เขาเคาะภูทับเบิกผาซ่อนแก้วหรือจะเป็นในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็จะมีทะเลหมอกในตอนเช้าให้เราได้เห็นแบบแน่นๆแต่ตอนนี้เอง
1: คาดการณ์ไม่ได้เลย
0: ยังไงดีนะต้องใช้คำว่ายังไงดีนะ ถึงขนาดว่ามีปรากฏการณ์ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเขาเรียกเพจการพยากรณ
1: ์
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณศศิพิมลอาจจะยังไม่เห็นนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าท่านผู้ชมอาจจะเห็นแล้วมีเขาเรียกว่าวิวาทะระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเขาเรียกว่าผู้ประสงค์ดีแล้วกันในการทำเพจเรื่องของการพยากรณ์ผมใช้คำว่าเพจจุดสภาพฟ้าอากาศแล้วกันเดี๋ยวจะไปพาดพิงนะฮะ

0: มตามเพจนี้มานานพอสมควรเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ถ้าย้อนกลับไปเขาไปเหมือนจะเป็นคนคาดการว่าน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาเขาทายถูกแต่ใน1ปีจากหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยหลายๆคนเลยเพิ่มแฟนเพจเข้าไปเรื่อยๆแต่ปัญหาก็คือการคาดการณ์เขาแต่ละครั้งเนี่ยใช้คำหนักหน่วงมากเช่นอีกรอรับแรงกระแทกน้ำท่วมสูงรีบยกของขึ้นที่สูงอีกไม่เกิน14ชั่วโมงจุดๆๆท่วมแน่นอนซึ่งในหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะฮะอ
1: ัน
0: นี้เป็นเชิงข้อประจักษ์ว่าข้อเท็จจริงไม่สามารถประกาศเร็วได้จนกว่าได้รับการยืนยันอย่างถูกต้
1: อง
0: เช่นเดียวกับกรมประชาสัมพันธ์เราเช่นเดียวกันที่เรามีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหลายๆคนก็เปรียบเทียบเหมือนกันฮะเรายอมรับนะครับว่า
1: เอ๊ะทำไมช้าจังช้าครั้ง
0: เราไม่สามารถไม่กั่นกรองได้เราต้องกั่นกรองดังนั้นเขาไม่สามารถตรงนี้เนี่ยคือพูดไปโดยไม่รับผิดชอบ
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยการที่พูดโดยไม่รับผิดชอบแล้วหายตัวไปเลย
1: ค่ะ
0: อันนั้นแหละครับไม่รับผิดชอบแต่เรากรมประชาสัมพันธ์เราอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานการพูดในแต่ละครั้งเรารับผิดชอบคำพูดของตัวเราด้วยรุ่นพี่รุ่นอาที่เคยทำงานของกรมนี้ด้วยดังนั้นต้องถูกต้องหรือถ้าผิดพลาดต้องออกมาแถลงให้ทราบว่าการที่ผิดพลาดน่ะด้วยเหตุผลใด
1: เกิดจากอะไร
0: เหตุผลใด
1: มีเหตุที่ขัดข้องอะไรถึงได้เกิดข้อผิดพลาดนั้นนะคะซึ่งแต่ละข่าวที่ส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่ออกมาตอนนี้มันถึงได้เกิดเฟกนิวขึ้นเป็นจำนวนมากไงคุณ บางครั้งเนี่ยไม่ใช่เฟกนิวหรอกแต่เป็นการคาดการณ์แล้วพอใช้คำที่หนักหน่วงเกินไปมันสร้างความตระหนกมากกว่าให้ประชาชนตระหนัก
0: ตระหนกอย่างแรงคือถ้าเกิดถ้าคุณสสิพิมลไปเห็นนะเพราะเอิญเขาคุณที่ผมบอกว่าคุณไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่กว้างไกลเขาโดนเหมือนจะสแปมเขาเรียกสแปมข้อความจนทำให้ข้อความมันหายไปแล้วก็เพจปลิวพอปลิวเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาได้ออกมาแถลงอะไรหรือไม่แต่ผลกระทบหลังจากที่เขามีการโพสต์การพยากรณ์อากาศเช่นนั้นเมื่อประมาณ4วันที่ผ่านมาว่าจะเกิดในส่วนภาคใดบ้างน้ำท่วมจมบาดาลทำให้เกิดความตระหนกเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเขามีอิทธิพลพอสมควรในเรื่องของแนวความคิดแต่คราวนี้ก็เริ่มมีข้อวิพากษ์กันครับคราวนี้ว่าระหว่างหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเพจเอกชนเช่นนี้ใครแม่นยำกว่ากัน
1: แต่ของหน่วยงานภาครัฐเรานะอย่างแรกเลยกรมชลประทานต้องมาละเราจะต้องดูเรื่องของน้ำท่ากันก่อนเลยอย่างที่สองสภาพดินสภาพฟ้าสภาพอากาศและสภาพทั่วไปรวมถึงมรสุมอะไรต่างๆที่จะเข้ามาแล้วเขาก็จะประมวลกันจากในเรื่องของความกดอากาศนู่นนี่นั่นออกมาแล้วถึงจะออกมาเป็นผลลัพธ์ให้เราได้ว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาเป็นเช่นไรจากการพยากรณ
0: ์ก็เลยยังวนไปคำเดิมผมขอสรุปจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างก
1: ็
0: คือตรวจสอบข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเราเน้นย้ำแล้วนะครับว่าจากหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องและประกาศจากหน่วยงานนั้นๆของ20กระทรวงที่ทางด้านรัฐบาลทำงานอยู่ช้าครับแต่การเตือนภัยนั้นทุกวันนี้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจนให้ทันใจจะเห็นได้ว่าจากพยากรณ์อากาศเนี่ยว่าจะมีฝนตกในช่วงนี้นี
1: ้
0: จบนี้นี้เป๊ะ
1: ถามว่าเตรียมตัวไว้ก่อนได้ไหมเตรียมตัวไว้ก่อนได้นะคุณผู้ชมเช่นเตรียมตัวรู้ละอาจจะเนี่ยเราสามารถยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยเอาไว้ก่อนได้เด็กเล็กที่เราคิดว่ามีการเคลื่อนไหวยากหรือผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่เราสามารถที่จะดูแลเขาได้ยากเนี่ยสามารถเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยก่อนได้ถ้าเหตุการณ์ไม่เกิดก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไร
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เกิดเราสามารถที่จะดูแลพวกเขาเหล่านี้ได้ทันท่วงทีนะคะอันนี้ต้องบอกไว้เกินเลยคุณผู้ชมสามารถที่จะป้องกันได้หรือเตรียมความพร้อมไว้ได้เตรียมยาเตรียมอยู
0: ่
1: ใส่กระเป๋าเอาไว้ของมีค่าทรัพย์สินเงินทองโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จแบตหรือแม้แต่แก้วแหวนเงินทองนะคะอะไรที่สำคัญหรือเอกสารเนี่ยค่ะที่เป็นเอกสารที่สำคัญที่จะยืนยันตัวตนท่านได้เนี่ยนะคะเก็บเอาใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อนเลยน้ำมาปุ๊บสามารถไปได้เลยเราสามารถที่จะออกจากที่ตั้งได้เลยคุณ
0: ถูกต้องทุกประการเป็นตามนี้นะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งคือฟังข่าวสารจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้ตัดสินใจในพื้นที่นั้นๆ นะครับว่าจะมีการสั่งย้ายอพยพหรือไปอยู่ในจุดใดนะครับอันนี้ก็เป็นแผนคร่าวๆที่เราต้องรับมือเอลนีโนในปีนี้หรือลานินญาในปีถัดๆไปนะครับในสัปดาห์นี้เช่นกันครับเราก็มีเรื่องของอุทกภัยเรื่องเตือนภัยเรื่องน้ำเมื่อสักครู่ที่เราพูดกันมาสักพักหนึ่งเนี่ยให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่าในพื้นที่ใดบ้างที่เกิดเหตุหรือต้องตั้งรับเช่นไรนะครับ มาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับกับบรรยากาศนักศึกษาแลกเปลี่ยนครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สำนักประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์ครับย้อนกลับไปนะครับในห้วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องนำโดยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุมพลเสมาขันท่านอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เราทราบกันดีนะครับนำคณาจารย์และนิสิตนะครับแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์เพื่อศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจนะครับพระอัจฉริยภาพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศไทยนะครับและประสบนิกรชาวไทยภายในศูนย์เองนะครับได้จัดนิทรรศการหลากหลายด้วยกันหลายรูปแบบเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของสมเด็จพระพันปีหลวงให้ได้ดีที่สุดตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยนะครับและสืบสานพระปณิธานแบ่งพื้นที่ออกเป็น6โซนด้วยกันนะครับโซนแรกลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกโซนที่2ครับตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีโซนสุดท้ายครับโซนที่6พฤกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์นะคะก็ยังมีนิทรรศการผ้าไทยในโครงการจิตรลดาจากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรที่นำผ้าไทยมาจัดแสดงรวมถึงชุดไทยบรมพิมานซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมและชุดราตรีจากผ้ายกดอกที่ได้รับการออกแบบและตัดเย็บอย่างประณีตสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและก็คุณงามความงดงามของภูมิปัญญาด้านสิ่งทอทั้งนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆได้ในวันและเวลาราชการเพื่อร่วมกันเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงสามารถประสานงานล่วงหน้าได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0817078709และ0879813740นั่นเองค่ะ
0: ก็ยินดีต้อนรับนะครับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากหลากหลายประเทศที่มาศึกษาณที่มรพศหรือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วและอีกส่วนนึงก็ส่วนวังจันทร์อยู่ในตัวเมืองพิษณุโลกก็ทั้ง2ส่วนนี้ก็ให้เขาเรียกวิทยาบริการให้แก่น้องๆทุกๆคนแบบไม่เลือกฝั่งเลือกฝ่ายและส่วนมากที่น่ายินดีสุดๆก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏของเราในส่วนพิบูลสงครามเนี่ยรับนักศึกษาในส่วนของภาคเหนือตอนล่างมาหลากหลายจังหวัดใกล้เคียง
1: เช่
0: นจังหวัดสุโขทัยจังหวัดพิจิตรจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งหลายๆจังหวัดเองท่านนำโดยท่านอธิการก็เขาเรียกว่าโอบอุ้มน้องๆแล้วดูแลทั้งปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจและการศึกษาให้อยู่ในพื้นที่รั้วมหาวิทยาลัยและอีกส่วนนึงที่ใกล้เคียงสุดก็มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับกรมประชาสัมพันธ์มาอย่างยาวนานก็ได้เขาเรียกว่าเอื้ออำนวยชุด
1: ไทยพระราชนิยม
0: พระพันปีท่านมานำแสดงให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ทราบสิ่งหนึ่งที่จะเขาเรียกว่าให้ความรู้ทางอ้อมแก่นักเรียนแลกเปลี่ยนและนำไปขยายต่อในประเทศต้นทางก็คือคราวนี้ถ้าเกิดประเทศต้นทางเขาถามคำนึงว่าประเทศทาง3นาฬิกาของเราเนี่ยทำไมชุดเหมือนกันเลยอันนี้พระพันปีหลวงท่านพระชนมายุยาวนานแล้วนะ
1: 93พรรษา
0: ใครเจ้าของ
1: ใช่จะได้มีที่มาที่ไปและแหล่งหลักฐานที่ยืนยันได้นะคะ
0: เขาจะเถียงแทนเราเองแล้วก็ให้เห็นประวัติอันยาวนานของประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปติดตามกันกับการนับถอยหลังนะคะอีก14วันสู่การเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group and Annual Meeting 2026นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ค่ะการประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนะคะในรอบ35ปีจะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกค่ะทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมาร่วมหารือถึงแนวทางการร่วมมือกันนะคะเกี่ยวกับความท้าทายทางเศรษฐกิจรวมถึงการ

0: 3ห้องประชุมผมเดินจนขาลากอ
1: ่
0: ะความหมายคือเขายิ่งใหญ่สามารถวางได้อย่างลงตัวแล้วก็มีห้องแสดงแบ่งเป็นสัดส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดก็คือเป็นประเด็นใหญ่ว่า35ปีมาแล้วเขายังกลับวนกลับมาถึงแม้จะเป็นตามตารางของ IMF World Bank น
1: ะ
0: ในการประชุมประเทศไทยแต่ประเทศไทยก็ไม่ได้หยุดพัฒนาในการเป็นเจ้าภาพที่จะจัดงานระดับโลกผมวงเล็บว่าระดับโลกในอาเซียนเราเนี่ยถึงแม้จะวนไปหลากหลายประเทศด้วยกันลองนึกดีๆนึกดีๆนะท่านผู้ชมแล้วจะภาคภูมิใจไปกับผมและประเทศไทยว่าเขามาประชุมเขาไม่ได้มาแค่ตัวบอสของ World Group เนี่ย World Group ก็คือแบงค์แต่ละชาติแต่ละชาติมีกี่แบงค์ที่เป็นสถานะก็คือหนึ่งทั้งเอกชนและรัฐถือครองใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แค่หนึ่งประเทศนะประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน
1: ผู้ติดตามล่ะ
0: ผู้ติดตาม
1: ที่ปรึกษาต่างๆ
0: เขาอยู่กี่วัน12ถึง18
1: ค่
0: าตีกลมๆนี่ก็ประมาณ
1: 7วัน
0: 7วัน6 7วันรวมเดินทางถ้าติดใจแล้วก็ไม่ติดภารกิจขอตีไป8แล้วกัน
1: ค่ะ
0: เขาใช้จ่ายและเขาต้องอยู่ในประเทศไทยความปลอดภัย security ประเทศไทยแสดงว่าเอาอยู่
1: ใช่
0: อาชญากรรมแล้วกันเป็นเมืองอันนี้ผมว่าชาวต่างชาติหลายชาติ
1: เนี่ย
0: เขาประกันให้เราละว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าตกใจมากประเทศอะไรเอากุญแจรถเสียบคาคอมอไซค์ไว้ไม่หายใช่ไม่ได้บอกว่าไม่มีมิจฉาชีพมีแต่น้อยมากถ้าเทียบกับประเทศอื่น
1: ๆใช
0: ่ประเทศอะไรถอดรองเท้าวางไว้หน้าร้านออกมาไม่หายประเทศอะไรที่เอาของทรัพย์สินมีค่าเช่นเครื่องตัดหญ้าไปเลือกไปสวนมาทิ้งไว้หลังรถแล้วก็ไปโมเดิร์นเทรดไปซื้อของในห้างออกมายังอยู่ประเทศอะไรเนี่ยเขาจึงบอกว่ามีความปลอดภัยสูงมากสองเรื่องอาหารการกิน
1: ใช่หลากหลายมากๆนะคะอาหารการกินของในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่ดูแนวเป็นโซนเอเชียเนาะหรือว่าเป็นแนวในโซนของทางยุโรปก็มีเขาเรียกว่าหลากหลายจริงๆสำหรับที่นี
0: ่ครบและอาหารไทยมีความเป็นพหุวัฒนธรรมสูงมากขนมของหวานเกิดประเทศขออภัยนะฮะอย่างเช่นเท้าทองกีบม้
1: า
0: เท้าทองกีมา
1: ตองกีมา
0: อะไรล่ะ
1: ขนม
0: ตระกูลไข่
1: ตระกูลทองหยิบทองหยอด
0: ที่ทำมาจากไข่แดง
1: ใช่แล้ว
0: เหล่านี้เองเนี่ยถ้าเกิดต้นตำรับเขามาชิมแล้วบอกเขาแน่นอนว่าเราไม่เคยเคลมว่าเป็นขนมไทยแท
1: ้
0: จึงมีตำราเรื่องของแม่เท้าทองกีมา
1: ใช่ไหมใช่แล้ว
0: เหล่านี้เองเนี่ยเขาจะประทับใจในสิ่งที่กลับมาบอกว่าเรามันไม่ใช่ประเทศเขาเรียกว่าเคลมนะว่าเป็นของตัวเองเอกอูเป็นคนคิดไม่ใช่
1: ใช่เราจะบอกว่ามีเขาเรียกว่ามีที่มาจากที่ไหนแล้วเราเอามาไว้ในสำรับไทยอย่างไร
0: ใช่และกลมกลืนกลายเป็นเครื่องคาวหวานหรือแม้กระทั่งเครื่องแอมเครื่องกินเครื่องเคียงที่มันลงตัวทั้งหมดที่ผมสาธยายขนาดนี้ท่านผู้ชมนึกภาพผมไปตามๆกันว่าเจ้าของบอสของแบงค์นั้นๆที่จะมาประชุม IMF World Bank ในคราวนี้เนี่ยเขามีหลากหลายประเทศหลากหลายเทสต์มากๆแต่ไทยพร้อมที่จะรับเทสต่างๆที่เขาต้องมาอยู่อาศัยใน 7-8 วันหลายๆคนอาจจะมีเทสสูงเทสต่ำไม่รู้ล่ะแต่เรารองรับกลุ่มคนเหล่านี้ได้
1: ใช่และที่สำคัญอีกเรื่องนึงคุณรู้ไหมเรื่องอะไรการที่เขามาในประเทศไทยเนี่ยบางทีเขาจะมาอาจจะมาเอ๊ะถูกตาต้องใจในธุรกิจใดๆหรืออาจจะมาเห็นการลงทุนใหม่ๆในประเทศไทย
0: อ
1: ย่างสมมุติว่าอาจจะมาเห็นสินค้าโอท็อปของไทยอย่างใดสักอย่างนึงพอไปเขาเรียกว่ามิกซ์เข้ากับประเทศของเขาแล้วเอ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจอันนี้สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมนั่นนู่นนี่ได้สิ่งต่างๆที่เขาได้มาเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านของวิถีวัฒนธรรมเอ่ยหรือแม้แต่ในเรื่องของธุรกิจเอ่ยเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะมีมุมมองได
0: ้
1: คุณเชื่อสินักธุรกิจนะเขาเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดแหละ
0: เห็นโอกาสด้วย
1: แล้วเวลาเขาเห็นที่ว่าบ้านเรามีอะไรเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าตรงนี้ทำอันนั้นได้อันนี้ทำอันนี้ได้มาลงทุนตรงนี้แล้วดีมาลงทุนร่วมกับอันนี้สิได้ทีนี้นี่แหละจะเป็นโอกาสทางด้านของภาคธุรกิจและการเงินของประเทศเรานะคะที่จะสามารถเดินหน้าแล้วก็พัฒนาไปควบคู่กับกลุ่มของ IMF ได
0: ้สุดท้ายร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดียิ้มหวานๆหนึ่งกลุ่มอย่างนี้นะครับ ให้กับคนที่เป็นตัวแทนแต่ละชาติในการประชุม World Bank IMF World Bank Annual Meeting 2026คราวนี้ต้อนรับทุกท่านผมเชื่อแน่การต้อนรับชาวต่างชาติเนี่ยและให้อบเหมือนบ้านเนี่ยคนไทยถนัดนักแล
1: ใช่นะคะเราก็จะได้ให้ความประทับใจกลับไปค่ะ
0: เอาละครับมาดูพยากรณ์อากาศกันบ้างวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับกับการประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาและเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ว่าหลังจากนี้การประกาศการดูฉบับแต่ละฉบับของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อาจจะมีดรา

0: ว่าก่อนหน้านี้จากประกาศตรงนี้ละเอียดยิบเลยนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่24ถึง27ก็คือวันนี้นะครับจากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีออกมาเตือนในส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้เตือนขนาดนี้เอาผมขอเกลี่ยเลยแล้วกันนะฮะเกือบทั่วทั้งประเทศยกเว้นเหนือตอนบนและชายขอบนะครับก็จะมีฝนตกโปรยปลายถึงตกหนักมากยอมความกดอากาศต่ำครับกำลังแรงจากประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกนะครับเฉียงเหนือตอนล่างก็คืออีสานล่างนะครับภาคตะวันออกอีสานกลางภาคกลางนั่นส่วนของตั้งแต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยขณะนี้นะครับในตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือฝั่งอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยเนี่ยจะพัฒนากำมีกำลังแรงขึ้นความหมายคือความหมายเดี๋ยวผมแปลก่อนก็คือมีร่องมรสุมพาดผ่านมาจากประเทศกัมพูชาพัดสอบขึ้นมาในฝั่งอีสานหนึ่งฟากแล้วนะฮ
1: ะ
0: ฝั่งซ้ายก็คือฝั่งตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามันพัดเฉียงขึ้นมาสนับสนุนซึ่งกันและกันดังนั้นภาพนึกในหัวตามผมนะฮะมีก้อนเมฆเข้ามาจากฝั่งอีสาน
1: ซ้ายข้างนึงขวาข้างน
0: ึ
1: ง
0: ขวาซ้ายมาจากอันดามันมาประกอบกันตัวนี้เองจะเคลื่อนขึ้นสู่ภาคเหนือแต่ก่อนขึ้นสู่ภาคเหนือจะตกตั้งแต่กรุงเทพมหานครขึ้นมาเลย
1: ไล่ขึ้นมา
0: ไล่ขึ้นมาเลยก็จะทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยมีปริมาณน้ำสะสมในตามภูมิศาสตร์ของจังหวัดนั้นๆส่วนใดที่เฝ้าระวังคือส่วนที่ท่วมซ้ำซากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันหรือชุมชนที่ใกล้กับแม่น้ำติดริมตลิ่งอันนี้ก็ขอให้ระวังไว้ด้วยอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ท่วมซ้ำซากแล้วฟังประกาศนะฮะเนื่องจากว่ามีโอกาสสูงมากเกือบ 100% อันนี้ผมขอเตือนได้เลยไม่ใช่เพจเอกชนนะฮ
1: ะ
0: แต่เตือนตามกรมอุตุนิยมวิทยาและแปลภาษาราชการเนี่ยให้เข้าใจง่ายๆก่อนก็คือท่วมซ้ำซากเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากเป็นทางน้ำเดิมแล้วปริมาณน้ำจำนวนเดิมตกลงที่เดิ
1: ม
0: จะไม่ให้ 100% ได้ยังไงอ่ะ
1: แล้วดินอุ้มน้ำหนักขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็สักพักก็จะเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยล่ะ
0: ดังนั้นฟังคำประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหรือไปดูในเว็บไซต์เขาได้ www.tmd.go.th สายด่วนก็ได้1182ผมให้ท่องนี้ไม่1182 1182 1182โทรปรึกษาได้แต่จริงๆเอาจริงๆเลยนะเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาหลายๆคนอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเราเนี่ยต้องมีการประกาศเป็นภาษาราชการคือจะให้มาบอกว่าพูดกลมๆอย่างผมเลยว่าอีสานใต้อีสานกลางอีสานบนเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาราชการเนื่องจากว่ามันต้องเจาะจงว่าในส่วนใดอ
1: ัน
0: นี้คือหน่วยงานเขาทำถูกต้องแล้วแต่ผมแค่ย่อยให้ฟังเฉย
1: เราเอามาย่อยเอามาแปลเป็นภาษาบ้านเราเนาะเอามาพูดบอกกันว่าการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนบ้างและที่สำคัญเลยเนี่ยควรเฝ้าระวังอะไรบางคนในน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเขารู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะคุณบอกว่าเดี๋ยวน้ำป่ามาเดี๋ยวดินโคลนถล่มอันนี้เข้าใจเลย
0: เตรียมตัว
1: ให้เตรียมตัวไว้เลย
0: แล้วฉบับนะฮะวิธีการดูหลายๆครั้งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมงงว่าเอ้าฉบับ6จำได้ว่าต้นเดือนก็ฉบับ7
1: อ้
0: าวทำไมมันใกล้กัน
1: มันมีทับด้วยคุณ
0: เป็นเช่นนี้ฮะการที่ทับเนี่ยจะมองอยู่2ตัวเลขอธิบายกันอันนี้ให้เข้าใจเรื่องของหนังสือราชการของกรมอุตุนิยมวิทยานะผมว่าหลายๆคนก็สังเกตกันแหละว่าเอ๊ะฉบับที่1ก็ประกาศข่าวก่อนอันนี้ฉบับที่1ใหม่แก
1: ค่ะ
0: ร่องมรสุมใดปรากฏการใดในห้วง1ครับที่จะเกิดขึ้นและสิ้นสุดในห้วงนั้น
1: ใช่
0: อุตุนิยมวิทยาจะประกาศเป็นฉบับที่1เมื่อสิ้นสุดนะครับอย่างเช่นนะครับว่าฉบับนี้นี่คือ
1: ฉบับที่6
0: เตือนตั้งแต่24ถึง27
1: ค่ะ
0: เขาจะนับฉบับที่1ตั้งแต่วันที่24ที่ร่องมรสุมนั้นแผ่ฤทธิ์เข้ามาและแผ่ฤทธิ์ของเขาแต่จะสิ้นสุด27เมื่อสิ้นสุด27เนี่ยฝนซาหรือมีร่องมรสุมใหม่ม
1: า
0: ร่องความกดอากาศใหม่มาก็จะเป็นฉบับที่1ใหม่
1: ที่1ใหม
0: ่แต่ดูข้างหลังฮะมันจะมีทับอย่างที่คุณศศิพิมลเรียนให้ทราบอย่างเช่นทั้งปีนี้เรามีร่องมรสุมเข้ามาเนี่ย37ของตัวเล่นๆแล้วกันนะ37ก็จะเป็น1ทับ37ถ้าหมดตัวนี้ไปก็เป็น1ทับ38นั่นคือตอน1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเป็นการดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศในห้วงต่างๆง่ายๆเดี๋ยวจะงงเพราะว่าภาษาตรงนี้จะใกล้เคียงกันหมดเลยแต่ละฉบับนะฮะ
1: แล้วที่บอกว่าให้ดูภาคกลางรู้ไหมทำไมถึงต้องดู คุณดูอยุธยาสิในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันพุธพฤหัสมาเนี่ย น้ำท่วมอยุธยาน้ำเข้าอยุธยาต้องมีการรับมือกันแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นน้ำจากเหนือไปอย่างเดียวนะคุณนี่เป็นน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาเองแล้วเกิดน้ำท่วมขังเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมคะพื้นที่ตรงนั้นเองเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้ว
0: เ
1: ป็นประจำในทุกๆปีนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการป้องกันกันบ้างคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งป้องกันน้ำแม่วงเนี่ยทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจลาดยาวนะคะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องระบายน้ำต่างๆเนี่ยนะคะเตรียมพร้อมไว้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ระดมกำลังกว่า10นายพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งป้องกันและระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังมวลน้ำนั้นมาจากเทือกเขาแม่วงเพิ่มปริมาณแล้วก็ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องหวั่นกระทบบ้านเรือนร้านค้าและพื้นที่เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนค่ะเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการดำเนินการบล็อกท่อระบายน้ำบางจุดนะคะพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อที่จะเร่งสูบน้ำออกจากระบบระบายน้ำและลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าพื้นที่เศรษฐกิจโดยมุ่งป้องกันแล้วก็ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและร้านค้าของพี่น้องประชาชนสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ป่าจากเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ล้นคลองสาธารณะและไหลบ่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมเกี่ยวกับถนนแล้วก็บ้านเรือนในหลายจุดแล้วก็น้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงนั้นก็ไหลลงไปที่คลองส่งน้ำค่ะก่อนมวลน้ำนั้นจะไหลมารวมกันกับน้ำฝนในพื้นที่ทำให้การระบายน้ำนั้นไม่ทันล้นคลองเข้าท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงบริเวณหมู่ที่11ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นระยะทางกว่า200เมตรระดับน้ำก็สูงอยู่ที่10ถึง30เซนติเมตรนะคะส่งผลให้รถที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวนั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียว
0: ก็ดูตามภาพแล้วกันฮะท่านผู้ชมผมเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นมันแบ่งเป็นหลายประเภทอย่างที่ผมได้ทราบแต่มิติของลาดยาวเองเนี่ยจะเป็นน้ำไหลหลากแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำนั้นไม่สามารถพัฒนาได้มากกว่านี
1: ้
0: ไม่ได้เป็นข้อเสียของคนในพื้นที่หรือว่าหน่วยงานนะครับความหมายคือ
1: ลักษณะภูมิประเทศ
0: ภูมิประเทศเช่นเดียวกับลุ่มแม่น้ำป่าสักเปรียบเทียบง่ายที่อำเภอหล่มสักนะครับจะไปถางมากกว่านั้นก็ไม่ได้แล้วจะไปขุดลอกให้ลึกมากกว่านี้ริมตลิ่งก็จะพังถ้าเกิดไม่ได้เกิดทำเขาเรียกว่าผนังกั้นน้ำเสียก่อน
1: คือลึกและชันอ่ะมันไม่ได้ไงคุณ
0: ถล่มมันถล่มแล้วก็จริงๆสามารถทำได้แต่เราต้องมีงบประมาณอีกส่วนนึงในการทำผนังกั้นน้ำเสียก่อนเราจึงค่อยขุดลอกแต่มันไม่ทันการคราวนี้พอจะทำน้ำป่าเหล่านี้เองใช่ครับมันมาเร็วไปเร็วแต่ท่านผู้ชมสังเกตไหมลองสังเกตแล้วนั่งนึกพิจารณานึกคิดถึงพิจารณาดูว่าทำไมต้องท่วมถนนทำไมต้องท่วมบ้านเรือนก็ขวางทางน้ำอยู
1: ่ใช่แต่เราเป็นสิ่งก่อสร้างที่ขวางอยู่ตรงนั้น
0: แต่ปัญหาคือเราไม่สามารถย้ายเมืองออกได้สิ่งที่ทำได้ก็คือขาต่าง
1: ๆ
0: ให้สามารถเชื่อมโยงหรือไม่มีให้สิ่งปฏิกูลอ่ะขวางลำน้ำภูมิศาสตร์ของลาดยาวเดี๋ยวผมจะมีเล่าต่อจากเรื่องนี้ที่คุณออกมาเตือนเรื่องของการป้องกันน้ำแม่วงนะเทือกเขาแม่วงเนี่ยพื้นที่สอดรับในพื้นที่อำเภอลาดยาวทั้งอำเภอมีหลายมิติที่ซ้ำซ้อนแล้วก็แปลกมากซึ่งผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เช่นเดียวกันก็ต่อเนื่องกันเลยอันนี้คุณศศิพิมลนำเขาเรียกสองกรณีเข้ามาด้วยกันเดี๋ยวผมเล่าต่อเลยเดี๋ยวทีมงานเทคภาพต่อเลยนะครับไปที่ยังอยู่ที่ลาดยาวนี่แหละครับก็เร่งเปิดทางจากเมื่อสักครู
1: ่
0: เร่งติดตั้งเครื่องสูบแล้วทางน้ำเมื่อสักครู่ที่ผมอธิบายใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมดูนะ
1: มันต้องเปิดทางน้ำที่จะมาระลอกใหม
0: ่ตัวในชั้นเมืองเราต้องรักษาโดยการสูบน้ำออกชั้นเมืองแต่น้ำเหล่านี้มันไม่ไปไหนมันก็ต้องไปตามทางของเขาให้สัญจรได
1: ้แล้วก็ถ่ายออกไปลงคลองคลองมันก็ไปไหนได้ก
0: ็เนี่ยฮะอันนี้เมื่อเปิดทางน้ำแล้วคนอย่าบอกว่าเป็นหัวหน้าช่างนะฮะหมวกแดงๆเนี่ยดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวผมเคยได้ลงพื้นที่มีโอกาสได้รับการเติมปัญญาจากการบริหารพื้นที่แบบซับซ้อนใช้คำนี้นะก็คือ1หน้านายกขยมเนี่ยแกเป็นคนท่านแกเป็นคนอย่างจริงๆคือถึงไหนถึงกันอันนี้เปิดทางน้ำแต่เพลินมันผ่านหน้าบ้านต้องทำสะพานข้ามบ้าน
1: ก็ดูว่ามันแข็งแรงพอที่ประชาชนเขาจะเดินข้ามได้ไหมเอามอเตอร์ไซค์ออกได้ป่ะ
0: ใช่นายกคนนี้เขาถึงลูกถึงคนแล้วก็เติมปัญญาให้ผมนี่คือเรื่องหนึ่งอำเภอลาดยาวโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อบต.ลาดยาวเทศบาลลาดยาวดูแลอยู่เนี่ยมันมีความพิเศษสองอย่างคล้ายๆกับลุ่มน้ำยมก็คือ
1: ไม่มีที่เก็บน้ำนั่นเอง
0: ถูกต้องพระมาเท่าไหร่รับเท่านั้นเลยมาร้อยรับร้อยมีพันรับพัน ดังนั้นเนี่ย
1: แต่พออีเวลาไปแล้วเอง
0: แฮงเก็ตแต่เดี๋ยวผมจะเล่าต่อคือผมก็ถามเหมือนคุณนี่แหละนายกเขาก็เมตตาเขาก็ยิ้มแสแยะเบาๆเนี่ย

0: ผมก็คิดเป็นหัวผมก็คิดเป็นรถแมคโครนี่นะฮะผมกล้าท้าว่ามีไม่กี่อบต.หรือเทศบาลหรอกมีเทศบาลนี่มี 2-3 คันนะ
1: ม
0: ีเพื่ออะไรรู้ไหมฮะ
1: เครื่องจักรกลใหญ่แบบนี้
0: เครื่องจักรกลใหญ่เงี้ยปกติเทศบาลเล็กๆไม่มีนะฮะแกไปทำเรื่องนี้เนี่ยแกไปทำเรื่องนี้ก็คือหนึ่งในห้วงหน้าแล้งเลยสิ่งใดที่คับแคบหลังจากที่น้ำมันผ่านพ้นไปฤดูกาลที่ผ่านมาแกจะไปเขาเรียกขุดลอกและเชื่อมโยงทุกปีทำอย่างนี้ทุกปีจะเห็นได้ว่าแถวเนี้ยจะรับน้ำได้มีประสิทธิภาพพอสมควรเห็นไหมฮะเนี่ยลำน้ำที่มาเท่าไหร่เท่านั้นยังอยู่ในลำสาขานะ
1: แล้วจริงๆอ่ะถ้านี่คือคลองสาธารณะนะเขาสามารถที่จะขยายตลิ่งได้ถ้ามันไม่เกิดความสูญเสีย
0: สุดเสาไฟแล้ว
1: ถ้าสุดเสาไฟแล้ว
0: ตอนนี้สุดเสาไฟแล้วแล้วก็ในหลายมิติผมก็ถามต่อเหมือนที่คุณศศิพิมลถามนะฮะในมิติของลาดยาวเองว่าเอ้าน้ำก็มาขนาดนี้นายกไม่ขุดสักหน่อยแล้วคลองอ่ะงบบ่มีงบมันไม่ถึงเคยชงใช้คำว่าชงขึ้นไปกับคณะกรรมการที่ใหญ่กว่านี้ที่ดูแลเรื่องของทรัพยากรน้ำเขากำลังรอจัดการจัดสรรแต่ในทุกปีมันจะวนปัญหานี้มาก่อนก็คือมาหลากเลยแกก็ต้องแก้ไขโดยการหาลูกเครื่องจักรกลหนัก
1: ความงบจะมาคือการแก้ไขตรงนี้มันก็เป็นได้ในระยะหนึ่ง
0: มันปัญหาเงี้ยในน้ำท่วมเงี้ยมันทบไปแล้ว2รอบ
1: ค่ะใช่
0: กว่างบจะมาแกเลยใช้วิธีงี้เอางี้ฉันมีอุปกรณ์กับแรงงานคนในพื้นที่ซึ่งเขาจับมือกันดีมากคุณศศิพิมลผมอยากให้เป็นตัวอย่างเลยนะว่าการจับมือระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศบาลนายกเทศมนตรีแลไปถึงอบจในพื้นที
1: ่
0: อันนี้นะครับท่านนายกอบจนครสวรรค์เช่นเดียวกันที่ให้สนับสนุนเช่นเดียวกันในพื้นที่ลาดยาวทุกคนทำให้ทางน้ำเนี่ยท้องป่อง
1: มีพื้นที่คล้ายๆถ้าเป็นในหลวงทำก็จะเป็นแก้มลิง
0: ใช่
1: แต่อันเนี้ย
0: ใช่
1: เป็นพื้นที่มาปุ๊บเนี่ยตรงกลางมันจะท้องป่อง
0: หมวกแดงๆนี่แหละครับคนนี้แหละเนี่ย
1: พอท้องป่องปุ๊บตรงเนี้ยมันก็จะขยายไปได้เป็นห้วงๆ
0: ใช่
1: อันนี้นี่แหละก็จะสามารถเอาเก็บน้ำได้
0: แล้วแกไปทำท้องป่องไว้ตรงปลายประตูระบายน้ำเนื่องจากว่าใช้ทฤษฎีว่าถ้าเกิดเราไม่มีงบสร้างอ่างเก็บน้ำเองก็ทำให้คลองสาขาต่างๆนะพุ่งป่องซะมันก็สามารถเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้ำพอกักเก็บน้ำได้เสร็จปุ๊บบะมันก็ไหลอยู่ดีมายังพอมีงบอยู่ผลักดันงบประมาณของเทศบาลเองเนี่ยทำประตูระบายน้ำเพื่อชะลอ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยมันแก้ไขได้ 100% มั้ยผมถามนายกแกก็บอกว่าม
1: ันไม่ 100% อยู่แล้ว
0: 3เดือนอยู่ได้เดือนเดียวแต่ยังดีกว่า3เดือนหายเลย
1: 3เดือนแล้วมันไม่เหลืออะไรเลย
0: ไม่เหลืออะไรเลยก็เลย
1: ที่สำคัญอ่ะเมื่อกี้เนี้ยกำลังอยากจะถามคุณอยู่เหมือนกันว่าสามารถทำที่จะเป็นทำคลองไส้ไก่คลองซอยออกไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีอย่างน้อยๆเนี่ยน้ำมันก็จะไหลผ่านไปให้พี่น้องประชาชนได้ดึงน้ำออกไปใช้ได
0: ้แต่โดยภูมิศาสตร์เองเขาเป็นพื้นที่ติดเทือกเข
1: า
0: เมื่อสูงเสร็จปุ๊บมันไม่เหมือนภาคราบการปล่อยลงคลองไส้ไก่มีค่าเท่ากับปล่อยลงปลายทางผ่านเหมือนกันแต่ไปผ่านตอนที่เขาไม่ต้องการ
1: ใช่
0: เข้าใจนะก็คือถ้า
1: พอน้ำมาอย่างหนักปุ๊บค่ะ
0: มันออก
1: นาฉันก็เต็มไปด้วยน้ำเลยจ้ะ
0: เธอก็ผักน้ำมาลงนาฉันนะทั้งที่มันไม่ท่วมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยต้องใช้วิธีหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็คือที่คุณพูดนะคือสร้างอ่างเก็บน้ำยังไงต้องสร้างใหญ่กลางเล็กในพื้นที่เนื่องจากภูมิศาสตร์อย่างเงี้ยใกล้เคียงกับลุ่มน้ำยมมาแล้วไปเลยสิ่งที่ท่านทำได้ก็คือ1สร้างอ่างเก็บน้ำไว้เหนือเทือกเขาเทือกน้ำลุ่มน้ำนั้น
1: ๆ
0: เพื่อชะลอไม่ให้เขาบ่าลงมาในพื้นที่ราบถูกต้องหนึ่งแล้วนะสองระหว่างทางแบ่งน้ำตัดมวลน้ำยอดน้ำออกซ้ายขวาหลังจากนั้นเราก็จะสามารถที่เราเคยชอบพูดบ่อยๆเอาน้ำมาใช้ตอนหน้าแล้งเก็บได้ตอนอุทกภัยทำให้เป็นจริงเสียที
1: ทำได้กันสักที
0: สักที
1: อย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะท่านเคยมีพระราชดำริในการทำแก้มลิงนะคุณผู้ชมนะแก้มลิงเนี่ยเวลาลิงกินอะไรอ่ะมันก็จะไปอมไว้ตรงเนี้ยนะแล้วทีนี้พอเราเก็บน้ำเอาไว้ตรงนี้ได้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะสามารถที่จะเอาน้ำเอาไว้ใช้ได้ในยามที่เราขาดแคลนใช้คำว่าเราขาดแคลนดีกว่า
0: ฟังทีไรเนี่ยผมก็ยังซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านใช้คำศัพท์ง่ายทั้งที่ท่านพระองค์ท่านอยู่กับประชาศัพท์แต่ทำไมท่านพระราชทานทฤษฎีมาเนี่ยฟังแล้วมันชาวนาขออภัยนะฮะชาวนาจบป.3หรือไม่จบเลยก็ฟังรู้เร
1: ื่อง
0: การทฤษฎีเขาเก็บแก้มลิงไอ้เก็บตุ่ยเนี่ย
1: ใช่
0: ดี
1: อันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายๆหน่วยงานถ้านำไปปฏิบัติได้จริงนะจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลนะคะทำให้พวกเรามีเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีแนวทางในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนมาจนถึงในทุกวันนี้นะคะ
0: ยังไม่หมดคุณไปต่อหน่อย
1: ไปดู
0: ของเล่นเกี่ยวข้าว
1: เรื่องเกี่ยวข้าวหนีน้ำอันนี้ต้องบอกว่าที่ศาลเจ้าไก่ต่อนะคะของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะชาวนาเขาก็เร่งเก็บเกี่ยวข้าวหนีน้ำเพราะว่ามีฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นจำนวนมากน้ำก็ไหลบ่าเขาท่วมทุ่งค่ะบางรายก็มีนะเก็บเกี่ยวไม่ทันก็มีค่ะก็ปล่อยให้จมน้ำทำไงได้ค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะชาวนาในพื้นที่ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ยังอยู่ลาดยาวกันอยู่นะคุณผู้ชมเร่งนำรถเก็บเกี่ยวข้าวลงแปลงนาเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่จะถึงเวลากำหนดหลังมีฝนตกสะสมในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่การเกษตรและทุ่งนาเป็นบริเวณกว้างขณะที่ข้าวบางแปลงนั้นกำลังอยู่ในช่วงใกล้ฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้ชาวนานั้นต้องเร่งตัดสินใจจะเก็บผลผลิตดีหรือว่าเราจะปล่อยให้จมน้ำดี
0: ตกเขียวแล้วนะ
1: ใช่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของหมู่ที่2และหมู่ที่5บ้านศาลเจ้าไก่ต่อชาวนาหลายรายเลยต้องเร่งนำรถเข้าเกี่ยวข้าวในพื้นที่นะคะก็น้ำไหลมาท่วมแปลงนากันแล้วให้ทำยังไงคุณบางรายนี่ก็สามารถนำรถเกี่ยวเข้าไปเก็บเกี่ยวได้ทันแต่บางรายก็ไม่ทันนะคะแล้วก็ต้องทิ้งกันไว้อย่างนั้นแล้วค่ะปล่อยให้ข้าวได้รับผลกระทบจากน้ำกันไป
0: คืออย่างนี้คุณศศิพิมลคุณก็พอจะเห็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างนี้บ่อยๆน
1: ะ
0: ผ่านตาเราถ้าภาพอย่างนี้คุ้นชินก็แถว
1: บางกำ
0: บางกำโอ้ยคุณนี่เป๊ะเลยคิดไปตรงกับผม
1: ค
0: ืองี้ท่านผู้ชมอาจจะตั้งคำถามว่าก็หนูนะมันได้นะน้ำลงก็ลงไปเกี่ยวสิทำไม
1: ไม่ได้แล้วค่ะ
0: ทำไมรู้ไหมทำไมถึงไม่ได้รู้ไหมท่านผู้ชมคือถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เกี่ยวได
1: ้ได
0: ้หนึ่งคือตีนตะขาบเขายังไม่จมมากนัก
1: แต่ถ้าภาพที่มีน้ำเมื่อกี้เนี้ยเห็นด้วยตาอาจจะมองว่าตื้นแต่ลงไปสิคะครึ่งคันเลยทีเดียวคุณผู้ชม
0: 2ข้าวที่ตกรวงแล้วมันจะประคองกับระดับน้ำเมื่อน้ำลดอีรวงพวกนี้ครับจะตกยุบติดไปกับพื้น
1: เขาเรียกว่าค้อมลงอย่างนี้แล้วก็ติดไปกับพื้น
0: ลงไปกับพื้นเลยและคราวนี้กว่ารอที่จะเขาเรียกว่าหมาด
1: ๆ
0: พอที่ตีนตะขาบจะลงไปได้เนี่ยผลผลิตมันเสียหายไปแล้วครับ
1: ใช่แช่น้ำไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: กับอีกส่วนนึงอันนี้อาจจะเป็นจริงๆไม่ใช่ข้อดีหรอกเป็นส่วนเสียหายของชาวนาเขาอะน
1: ะ
0: เมื่อตกลวงอย่างเงี้ยดีกับประมงเอาประมงที่แบบไม่ได้ลงทุนแล้วนะปลาหมอเขาชอบกินข้าวในลวงช่วงนี้อ้วนตับรับประกันถ้าไปหาแถวๆคลักทางสูบน้ำออกมาอ้วนทุกตัวเชื่อผมเคยได้อันที่สงจากพี่ๆเขาไปดักปลาได้ปลาหมอมาย่างกันท้องนี่แตกปักออกมานี่มีแต่ข้าวเปลือกอะคุณแล้วมันสุกไงเราไปย่างเต็มท้องนะครับเนี่ยก็เกิดจากวิกฤตการอย่างนี้
1: บอกคุณผู้ชมค่ะว่าอันนี้เราจะได้เห็นกันในหลายๆพื้นที่เลยแหละว่าเวลาน้ำมาแบบนี้ต้องเร่งเก็บเกี่ยวให้ทันถ้าสิ่งที่เราจะแก้ไขได้หรือว่าเตรียมตัวเตรียมพร้อมได้ก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมพอเห็นว่าฝนมาอะไรมาต่างๆเนี่ยนะคะสูบน้ำออกได้สูบออกก่อนแต่ถ้าเกิดว่าสูบไปไหนไม่ได้แล้วนะ
0: อัน
1: นี้จำใจแล้วล่ะ
0: ประเด็นแรกอย่างที่ผมเข้าใจคุณศศิพิมลด้วยความปรารถนาดีที่จะส่งต่อไปก็คืออย่างแรกเนี่ย เตรียมตัวแต่เนิ่น
1: ๆ
0: ถ้าตกเขียวๆได้ก่อนที่น้ำจะบ่ามาจัดการเลย
1: ยอมเถอะ
0: ยอมเถอะเอาไปตากทีหลัง2ถ้ารู้ตัวช้าไปเสียแล้วน้ำมาแล้วกำลังพยายามสูบและเร่งเกี่ยวได้ถ้าทำได้ทำได้5ส่วนดีกว่าเสียทุกส่วน
1: ใน
0: 10ส่วนสุดท้ายทำใจ
1: จริง
0: ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยทำใจเนื่องจากว่าถ้าตั้งเครื่องสูบออกก็มันก็ย้อนกลับมาอีก
1: ใช่
0: มันเพราะเป็นระดับน้ำเดียวกันดังนั้นเนี่ยเหล่านี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชาวนาเขาเสียหาย10ส่วนเนี่ยเอาจริงๆอาจจะมีโคกได้สักส่วนเดียวแค่นาเมื่อสักครู่นะ
1: ถึงบอกว่าการติดตามพยากรณ์อากาศขอหน่วงตรงนี้นิดนึงเลยสำคัญมากถ้าอย่างที่เขาบอกมาเนี่ย24ถึง28นะจะมีฝนฟ้าคะนองนู่นนี่นั่นเข้ามาปุ๊บเรารู้ก่อนแล้วเขาออกมาเตือนก่อนหน้า 2-3 วันแล้วถูกไหมคะหรือเขาพูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อย่าเย็นใจ
1: เราต้องเตรียมแล้วที่ว่าวางแผนเลยเกี่ยวได้ยังเกี่ยวได้แล้วเกี่ยว
0: เหอะ
1: คือยังเขียวอยู่ทำไงดีตัดไปเถอะเป็นข้าวอ่อน
0: ฉันเข้าใจชาวนานะเนื่องจากว่าบางทีคุณเกิดวิกฤตการน้ำจะมาปุ๊บรูปแบบอะไรขาดแคลน อีคนเกี่ยวนี่แหละ
1: คนเกี่ยวนี่
0: แหละคิวเต็มบอก
1: ยังติดอยู
0: ่น้องอีฟรออีก3วันคิวเนี่ยโอ้โหอีก100บิ้ง
1: มาไม่ไหวเราก็รอไม่ได้เหมือนกัน
0: เอานอกพื้นที่มาก็นานกว่าจะมาถึงน้ำจริงมาก่อนจริงๆเขาไม่มีใครอยากจะเสียเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่เขาเอาหยาดเหงื่อแรงงานหรือเม็ดเงินลงไปหว่านหรอกเข
1: ้
0: าใจกันได้นะครับเดี๋ยวช่วยกันแก้ไขไปนะครับมีเรื่องซีรีส์นี้ได้รับภารกิจมาทั่วทั้งประเทศเช่นเดียวกันรู้สู้ภัยแอนิโนซีรีส์แรกที่ผมจะนำเสนอเนี่ยหลายๆคนที่ยังไม่ทราบว่า การมีอ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือตอนล่างเนี่ยสำคัญมาก
1: ๆ
0: เรามีอ่างในพระราชดำริเนี่ยที่รับน้ำเป็นจิ๊กซอข้อกลางของประเทศเลยนะของประเทศในการกุญแจสำคัญ
1: ค
0: ในการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีผลกระทบไปถึงกรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคืออ่างเก็บน้ำที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศไทยในพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: คือ
0: เขื่อนภูมิพลหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเขื่อนขนาดใหญ่นี้สามารถเก็บน้ำใช้คำว่าข้ามปีได้และบริหารจัดการข้ามปีได้แต่ข้ามปีตรงนั้นจะส่งผลกับพี่น้องเกษตรกรในปี70หรือการรับมวลน้ำจากในปีนี้เพื่อที่จะไปใช้สู้กับปรากฏการณ์ซูเปอร์หรือยังไม่ซูเปอร์แอนิโนนี้อย่างไรไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับ

0: ขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
1: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำปิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติและชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต
0: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยหนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT11 ภาคเหนือรายงาน
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกผ่านซีรีส์รายงานพิเศษตัวนี้ก็คือว่าในเฉพาะปิงวังนะฮะคือเขื่อนภูมิพลที่บริหารจัดการน้ำลงมาก่อนที่จะไปเจอกันที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยจังหวัดที่พาดผ่านเนี่ยอย่าดีใจว่ามีน้ำเกือบเต็มเขื่อนแต่อย่าตกใจเมื่อน้ำไม่มากเท่าที่ควรในเขื่อนแต่ให้บริหารจัดการของตัวเองตามสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าคนปุถุชนธรรมดามนุษย์เงินเดือนที่อยู่กับบ้านในปี70นี้เราจะได้รับผลกระทบจากเอลนีโน่เนี่ยกันทั่วทุกคน
3: คืออยากจะบอกอย่างนี้คุณอยากให้เขาบริหารเท่าที่เรามีอยู่ อ้าวจริงๆคือเราจะไปหาเพิ่มมาจากไหนได้จะไปเรียกร้องให้เขื่อนปล่อยได้หรอก็เขาก็ต้องดูเรื่องของความสมดุลทั้งระบบนิเวศเองทั้งระบบต่างๆที่เขื่อนเขาต้องใช้บริหารด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมคะเราได้มาแค่ไหนเราต้องบริหารสมมติว่าคลองชลเนี่ยเขาปล่อยมาเท่านี้คุณจะต้องเอาไปไว้ในพื้นที่ของคุณแค่ไหนแล้วก็ไปกักเก็บไว้แค่ไหนพอที่จะใช้ได้แค่ไหนบริหารจัดการในพื้นที่ตัวเองให้ดีเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าภัยแล้งทำให้เกิดผลกระทบกับผลผลิตทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคนั่นเองค่ะ
2: ครับหน่วยงานภาครัฐจะพยายามบริหารจัดการอย่างประณีตที่สุดแล้วก็พาทุกคนฝ่าปรากฏการณ์เอลนีโนในปี70ไปให้ได้นะครับในซีรีส์หน้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามในเรื่องของลุ่มน้ำยมกันบ้างซ
3: ี
2: รีส์ที่2นะครับว่าเราที่พาดผ่านทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าลุ่มน้ำยมเองเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นคือไม่มีอาคารประกอบในการหน่วงน้ำเท
3: ่
2: าที่ควรหรืออ่างเก็บน้ำแต่จะรายละเอียดนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ว่าเราไม่มีเดี๋ยวต้องไปดูในสัปดาห์หน้านะครับเอาในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ

0: ยายยายเสียงอะไรอ่ะ
1: ไหนดูสิ
2: เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
1: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดี
2: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
3: ่
2: ะ
3: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความไม่ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
4: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส.1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก

0: กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายกับสรุปข่าวรอบสัปดาห์นะครับสคบครับได้ออกมาเตือนในหลากหลายสาขาด้วยกันยิ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี AI ก้าวล้ำไปมากนะครับในส่วนที่จะหลอกได้สำหรับในส่วนของออนไลน์แต่จะออกมาเตือนสติอย่างไรต้องไปติดตามครับ
1: แกว่าไ
2: หมเจนแกเป็นอะไรหรือเปล่าร
3: ถชนอ่ะโอนให้ก่อนได้ไหม 50,000 อย่าบอกใครนะเดี๋ยวเราคืนให้เดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้โอเคโอนมานะเขาให้จ่ายเลยตอนนี้เดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้ในข้อความ
4: เมื่อทั้งชื่อใบหน้าและเสียงเป็นคนที่คุณรู้จัก

0: คุณอาจไม่คิดว่านั่นคือ AI ที่กำลังหลอกคุณ
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนมิจฉาชีพใช้ AI ปลอมตัวเป็นคนใกล้ชิดเพื่อสร้างเรื่องเร่งด่วนและหลอกให้โอนเงินอย่ารีบเชื่อเพียงเพราะเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงที่คุ้นเคยหยุดเช็คโทรกลับก่อนโอนเงินทุกครั้ง AI หลอกได้แต่สติช่วยคุณได
0: ้ด้วยความปรารถนาดีจากสคบ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างในวันอาทิตย์นี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็มีรายงานพิเศษเกี่ยวกับจาทวีบุรณเขตศิลปินเอกเมืองสองแควมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเมื่อในห้วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันที่21กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันที่วงการศิลปะวัฒนธรรมไทยนั้นได้สูญเสียบุคคลสำคัญจาทวีบูรณเขตศิลปินเอกแห่งเมืองสองแควผู้ก่อกำเนิดสกุลช่างพิษณุโลกจากสองมือช่างสู่มรดกพุทธศิลป์แห่งแผ่นดินเราจะไปติดตามเรื่องราวนี้กันนะคะและในวันนี้ดิฉันสศิพิมลคำสุขดีค่ะ
3: ครับพร้อมกับผมมินสัตราคมนะครับและทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: การทำดีนั้นไม่เสียหายอะไรหรอกเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะทำให้ท่านเสื่อมศาสนาเราอยากจะมีส่วนในการทนุบำรุงพระศาสนาด้วยนะส่วนหนึ่งก็ต้องการแสดงศักยภาพความเป็นตัวของเราที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยเราจะได้แสดงออกมาได้เต็มที่
1: ร้อยตีดร.ทวีบุรณเขตหรือที่เรารู้จักกันในนามของจ่าทวีบุรณเขตหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าลุงจ่าทวีศิลปินเอกของเมืองสองแควที่ผูกพันกับงานช่างและงานพุทธศิลป์เมืองพิษณุโลกมาอย่างยาวนานลุงจ่าทวีเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านคลองเตาไหปัจจุบันคือบ้านตาปะขาวหายตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกลุงจ่าทวีเติบโตมาในครอบครัวที่บิดาเป็นครูศิลปะและช่างฝีมือทำให้ได้เรียนรู้การวาดภาพและงานช่างมาตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนจะเข้าสู่เส้นทางช่างปั้นและหล่อพระพุทธรูปอย่างจริงจังในช่วงรับราชการทหารสังกัดกองทัพภาคที่3ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมด้านการปั้นและหล่อโลหะกับครูช่างสำคัญของกรมศิลปากรรวมถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยก่อนนำความรู้กลับมาสร้างสรรค์ผลงานสำคัญต่อมาในปีพุทธศักราช2521ได้ลาออกจากราชการและก่อตั้งโรงหล่อพระบูรณไทยหรือโรงหล่อพระจ่าทวีสร้างผลงานพระพุทธรูปและงานประติมากรรมจำนวนมากจนได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในวงการช่างศิลป์ไทยของลุงจ่าทวีไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงการสร้างสรรค์ศิลปะแต่คือการรักษาภูมิปัญญางานช่างให้คงอยู่โดยเฉพาะการสร้างพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอาศัยทั้งความรู้ด้านสัดส่วนรูปทรงพุทธลักษณะตลอดจนความละเอียดประณีตในทุกขั้นตอนจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของงานที่ได้รับการกล่าวถึงในชื่อสกุลช่างพิษณุโลกจ่าทวี
0: เคยช่วยคุณพ่อทำงานลุงจ่าก็เลยกลายเป็นช่างแต่เด็กพอปี2498นี่ก็เข้าเป็นทหารเขาต้องการช่างวาดเขียนเขาก็ส่งลุงจ่าไปฝึกหัดการหล่อโลหะที่กองหัตถศิลป์กรมศิลปากรได้ความรู้นั้นมาลุงจ่าก็ปั้นก่อนแล้วก็หล่อเป็นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทพทัพจีนและค่ายทหารนะ
1: จากผลงานที่สั่งสมมาตลอดชีวิตลุงจ่าทวีได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ช่างปั้นหล่อพุทธศักราช2566โดยได้มีการประกาศยกย่องเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2567นับเป็นเกียรติประวัติสำคัญของลุงจ่าทวีครอบครัวและชาวจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างยิ่งแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวของลุงจ่าทวีมีความหมายมากกว่าการเป็นช่างปั้นหล่อพระคือการมองเห็นคุณค่าของสิ่งของธรรมดาในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนลุงจ่าทวียังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตผ่านเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านนับหมื่นชิ้นตั้งแต่เครื่องจักสานเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือประกอบอาชีพไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงของเก่าหากแต่เป็นหลักฐานที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัยก่อนที่สังคมจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาสู่ความทันสมัยอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนที่มีชีวิตที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และทำความเข้าใจรากเหง้าของสังคมไทยผ่านสิ่งของธรรมดาที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนของทุกชิ้นล้วนมีเรื่องราวมีความทรงจำและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่และยังเป็นเสมือนตัวแทนของวันวานที่กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลาในปีพุทธศักราช2568กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติร้อยตรีทวีบุรณเขตณพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการสร้างงานประณีตศิลป์ตลอดจนวิถีชีวิตและองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติและถึงแม้ว่าวันนี้ ลุงจ่าทวีจะจากไปแต่ผลงานขององค์ความรู้จิตวิญญาณของงานช่างและมรดกทางวัฒนธรรมที่ลุงจ่าทวีทิ้งไว้ให้เมืองสองแควและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้จะกลายเป็นมรดกศิลป์ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยไปจนชั่วลูกสืบหลาน

0: ำรับงูเห่าดนตรีและแนวใบใกล้แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เราหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เห่าผสมผสานเสียงสล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเห่าคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเต๋วดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงไม่น้อยจากบ้านเฮาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

0: ็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแน่นอนค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะช่วงเทศกาลไหนเรื่องของสุขภาพยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะอย่างหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลยนะคะแล้วก็หลายท่านอาจจะอยากทราบรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะหัวข้อที่จะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบรู้ไว้ตับไม่พังนะคะอาการเป็นยังไงบ้างแล้วกลุ่มไหนบ้างที่เข้าข่ายจะเป็นโรคนี้นะคะเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกับอาจารย์หมอนะคะรายการของเราวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้อยู่กับทิพย์สมัชยาหนอล่านะคะจากงานสื่อสารองค์ไวรัสตับอักเสบรู้ไว้ตับไม่พังนะคะเราเคยได้ยินแล้วจริงแล้วโรคนี้มันมีกี่ตัวมันมีชนิดไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะพูดคุยกันแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันยังไงอาการมันเป็นแบบไหนและพอเป็นแล้วจะรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ทั้งหมดนี้วันนี้จะพูดคุยกับอาจารย์หมอนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับอาจารย์หมอนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกวรรณพินโยพรพาณิชย์ค่ะสวัสดีไวรัสตับอักเสบจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ A บ้างชนิดต่างๆจริงๆแล้วมันมีกี่ชนิดเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกันแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดอยากจะให้อาจารย์หมอได้บอกกับคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าโรคเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์คะ
1: ก็เดี๋ยวรบกวนขอสไลด์นิดนึงนะคะค่ะก็โรคไวรัสตับอักเสบนะคะเนาะก็ตามชื่อโรคเลยนะคะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนะคะก็ตัวไวรัสตับอักเสบเนี่ยเป็นตัวไวรัสเล็กๆนะคะก็เมื่อมีการติดเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปมีผลที่จำเพาะกับตัวของตับเป็นหลักนะคะซึ่งหลังจากที่มีการติดเชื้อตับเขาก็จะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นซึ่งก็จะมีทั้งแบบที่เป็นเฉียบพลันแล้วก็แบบที่เรื้อรังได้ซึ่งก็จะขึ้นกับว่าติดเชื้อชนิดไหนติดเชื้อตอนอายุเท่าไหร่ค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าอายุก็มีผลใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ค่ะอายุของการติดเชื้อก็มีผลค่ะชนิดมีผลค่ะ
0: นั่นหมายความว่าไวรัสตับอักเสบต้องมีหลายชนิดแน่ๆ
1: มีหลายชนิดค่ะใช่
0: มีกี่ชนิดคะอาจารย์แล้วแต่ละชนิดมันแตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงบ้างคะ
1: โอเคเดี๋ยวมีอยู่5ชนิดนะคะที่เจอได้บ่อยนะคะแล้วก็ตามชื่อเลยก็คือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะจำง่ายๆ A B C D E นะคะอันนี้เป็นชนิดที่พบได้นะคะก็จริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าที่พบบ่อยๆเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน
0: ก็คือมี5ตัวนี้นะคะอาจารย์คะ
1: ตัว D เนี่ยอาจจะเจอได้น้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะคะวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันหลักๆเนี่ยก็คงจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวก็คือ A B C แล้วก็ D นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มี A มี B มี C แล้วก็ E นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือมี5ชนิดมี A B C D E น
1: ั่
0: นแหละนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พบบ่อยก็คือมีไวรัสตับอักเสบ A B C แล้วก็ E นะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ลงลึกสักนิดนึงว่าแต่ละตัวมันอาการมันเป็นแบบไหนแล้วก็มันมีความแตกต่างกันไหมเราจะได้เทียบให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังได้เห็นกันว่าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: นี่เราแยกสีไว้ให้เรียบร้อยนะคะก็สีช่วยบ่งบอกถึงลักษณะของการติดเชื้อนะคะก็สีม่วงนะคะ

0: A กับ E เนี่ยส่วนใหญ่เป็นการติดผ่านทางการรับประทานเชื้อเข้าไปนะคะเนาะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีส่วน B กับ C เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการติดผ่านเลือดนะคะก็การมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยสัมผัสเลือดของผู้มีการติดเชื้อก็จะมีการติดเชื้อ B กับ C ได้นะคะก็งั้นเดี๋ยวเรามาดูตัว A กับตัว E กันก่อนดีไหมคะตัว A กับตัว E เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสชนิดที่มีการติดผ่านทางการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบนะคะทั้ง A หรือว่า E นะคะจะเห็นว่าในรูปเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของการกินอาหารหรือน้ำอย่างเดียวเห็นรูปสัตว์น้ำไหมคะ
1: มีปูมีหอยมีกุ้งค่ะอาจารย์
0: ก็คือว่าตัวของไวรัสตัวนี้ถ้าสมมติว่าเขาลงไปอยู่ในแหล่งน้ำนะคะเนาะแล้วเขาเนี่ยจะสามารถไปอยู่ตามเปลือกของสัตว์น้ำเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานสัตว์น้ำเหล่านี้โดยที่ไม่ได้ทำให้สะอาดหรือว่าไม่ได้ล้างสะอาดไม่ได้ปรุงสุก มีโอกาสจะติดเชื้อไวรัสกลุ่มนี้ได้นะคะเนาะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างตัว A เนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างนะคะเพราะว่าตัวเชื้อเนี่ยเขาอยู่ในอุจจาระของผู้ติดเชื้อเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยบางชนิดก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้นะคะส่วนตัว E มีรูปคุณหมูน่ารักนะคะเนาะคุณหมูทำให้ติดเชื้อได้ยังไงตัวไวรัสตัว E เนี่ยเขามีกันอยู่หลายสายพันธุ์นะคะก็สายพันธุ์ที่เราเจอได้บ่อยในประเทศเราเนี่ยจะเป็นชนิดที่3ตัวนี้จริงๆมีการติดเชื้อเยอะในหมูนะคะก็พอเขาติดเชื้อในหมูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชื้อออกมากับอุจจาระของหมูคนที่อยู่ใกล้ๆฟาร์มหมูนะคะคนที่ทำงานใกล้ชิดกับฟาร์มหมูนะคะใช้น้ำในแหล่งน้ำที่ออกมาจากฟาร์มหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ E ได้ค่ะไวรัส A กับไวรัส E ลักษณะเด่นอีกอันนึงก็คือว่าส่วนใหญ่เมื่อมีการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเนี่ยเขาจะมีการแสดงอาการออกมาเป็นแบบไวรัสตับอักเสบเฉียบพลันนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวจะมีให้ดูต่อไปว่าเฉียบพลันเนี่ยเขาแสดงอาการออกมายังไงใช่ค่ะแล้วก็ไวรัส A กับไวรัส E ส่วนใหญ่เมื่อติดเชื้อเฉียบพลันแล้วก็มักจะหายได้เองแต่ว่าช่วงที่มีการติดเชื้อก็อาจจะอาการค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเนาะแต่ว่าก็หายได้เองนะคะแล้วก็เจอการติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยไวรัส A ไม่เจอนะคะแต่ว่าไวรัส E เจอได้นะคะแต่ว่าจะเป็นกลุ่มประชากรจำเพาะก็คือกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันต่ำนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนทั่วไปติด A ติด E นะคะก็มักจะติดเชื้อแบบเฉียบพลันแล้วก็จะหายขาด
1: หายเอง
0: ใช่ค่ะหายเองหายขา
1: ดแต่ถ้าในกรณีที่เป็นคนที่มีอาการเยอะนิดนึงก็อาจจะต้องเข้ามารับการรักษาไหมคะ
0: ใช่ค่ะในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบเฉียบพลันเนี่ยบางคนก็จะเหลืองเยอะอ่อนเพลียทานไม่ได้ปัญหาที่เจอบ่อยก็คือการขึ้นไส้อาเจียนค่ะสมมติว่าเขาขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้เลยเขาขาดน้ำอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมาให้น้ำเกลือหรือว่าให้ยาต้านอาเจียนแล้วก็ให้การรักษาประคับประคองจนเขาค่อยๆดีขึ้นค่ะ
1: แต่ถ้าในคนที่อาการเป็นไม่เยอะก็สามารถหายเองได้
0: ใช่ค่ะก็คือไม่มียารักษาไวรัสตัวนี้นะคะ
1: ค
0: ่ะ
1: A กับ E ไปแล้วค่ะอาจารย์คะเป็นสีม่วงเหมือนกันเลยอีก2ตัวก็คือ B กับ C
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้แยกสีให้เห็นชัดเจนเป็นสีเขียวยังไงคะอาจารย์คะ
0: ก็ B กับ C ตามรูปเลยนะคะก็คือเป็นการติดต่อผ่านเลือดนะคะเนาะก็ไวรัส B กับไวรัส C เนี่ยก็เป็นไวรัสชนิดที่สามารถทำให้เกิดการอักเสบของตับได้ทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็แบบเรื้อรังนะคะเนาะก็เป็นได้ทั้ง2แบบเลยนะคะการติดผ่านเลือดเนี่ยก็ของ B กับ C นะคะจะเจอแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะของไวรัส B เป็นไวรัสที่พบได้บ่อยในประเทศไทยนะคะก็ประมาณสัก10ปีก่อนเนี่ยมีการประมาณการนะคะว่าปริมาณไวรัสเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนในประเทศไทยประมาณว่ามีคนไข้ถึงประมาณ2ถึง3ล้านคนเลยทีเดียวในประเทศไทยนะคะก็ค่อนข้างเยอะสาเหตุของการติดเชื้อไวรัส B ในประเทศไทยที่ติดเยอะเนี่ยเกิดจากการติดผ่านมารดาสู่บุตรคุณแม่ที่มีการติดเชื้อนะคะตอนช่วงที่คลอดน้องอะค่ะก็อาจจะมีการผ่านเชื้อมาสู่น้องได้เพราะฉะนั้นก็จะมีการติดเชื้อเรื้อรังกว่าจะมาทราบก็อายุมากแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้จะเป็นลักษณะที่พบบ่อยในประเทศเราแต่ว่าจริงๆก็ติดผ่านทางพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ไม่ปลอดภัยบางอย่างนะคะเนาะหรือว่าเข็มฉีดยาหรืออะไรได้เช่นเดียวกันนะคะไวรัส C นะคะอันนี้ตัวต่อไปนะคะไวรัส C เนี่ยติดผ่านเลือดแต่ว่าติดผ่านจากมารดาสู่บุตรค่อนข้างน้อยที่เจอเยอะเนี่ยก็คือพฤติกรรมความเสี่ยงนะคะเนาะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็ถ้าในอดีตเนี่ย ก่อนที่เราจะตรวจเจอไวรัส4ตัวนี้นะคะเนาะก็เรายังไม่สามารถคัดกรองหาไวรัส4ในเลือดที่ทำการปลูกถ่ายได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคนที่มีการปลูกถ่ายเลือดโดยเฉพาะก่อนปี2535เนี่ยก็จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้นะคะไวรัสตับอักเสบซีในช่วงที่ติดเชื้อเฉียบพลันเนี่ยมักจะไม่แสดงอาการนะคะเนาะแต่ว่าคนไข้ส่วนนึงเนี่ยก็อาจจะมีตับอักเสบเฉียบพลันได้แต่ประมาณ 80% เขาจะกลายเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังมาแสดงอาการอีก10ปี20ปีให้หลังเกิดเป็นตับแข็งมะเร็งตับไปแล้วนะคะ
1: นี่นะคะก็เป็นไวรัสตับอักเสบ B กับ C นะคะจะเห็นถึงความแตกต่างทั้งในเรื่องของการแพร่เชื
0: ้
1: อสถานที่ที่รับเชื้อต่างๆนะคะแต่ว่าเราสังเกตแล้วส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ไหมคะอาจารย์
0: การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยเนี่ยจริงๆติดเชื้อได้แทบทุกตัวเลยนะคะค่ะก็อย่างเห็นลูกเตียงเนาะเอาให้เห็นง่ายๆนะคะก็คือ
1: ABC.
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่าง A เนี่ยตัวของเชื้อเนี่ยเขาก็ออกมากับอุจจาระของผู้ป่วยนะคะอย่าง B นะคะการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อผ่านเลือดสารคัดหลั่งได้อยู่แล้ว C ก็เช่นเดียวกันนะคะส่วน E เนี่ยอาจจะเจอได้แต่ว่าน้อยหน่อยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการตรวจเจอเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ทุกตัวนะคะ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนอกจากคนที่มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยแล้วกลุ่มไหนอีกบ้างคะอาจารย์ที่เสี่ยงจะติดไวรัส A B C แล้วก็ E นะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพฤติกรรมความเสี่ยงทั่วไปนะคะเนาะอย่างเช่นการใช้เข็มฉีดยาการสักนะคะเนาะใช่การสักหรือว่าการที่เขาเรียกว่าเป็นมีหัตถการนะฮะที่ไม่ได้อยู่ในสถาบันที่ได้รับการควบคุมอย่างร้านสักเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการควบคุมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสักกันเองเนี่ยบางทีก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะคะเนาะแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะกลุ่มเนี้ยนะคะเนาะพวกสัตว์น้ำมีเปลือกนะคะเนาะ
1: สัตว์น้ำมีเปลือกนะคะ
0: ก็ต้องปรุงให้สุกนะคะล้างให้สะอาดค่ะ
1: เป็นปูเป็นหอยเป็นกุ้งเนี่ยโอ้โหบางคนบอกว่ากินแบบดิบๆเลยนะคะอาจารย
0: ์
1: ก็อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะคะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มาหันมารับประทานแบบสุกๆนะ
0: คะ
1: ทีนี้เรื่องของการติดต่อค่ะอาจารย์หลายคนก็มีความเข้าใจไม่แน่ใจว่าเป็นความเข้าใจถูกหรือเปล่านะอาจารย์ว่าการที่เราไปนั่งร่วมวงกินข้าวกับคนที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น A B C หรือว่า E เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อมาด้วยกินข้าวช้อนเดียวกันหรือว่าสัมผัสตัวกันเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์การสัมผัสหรือว่าการทานอาหารร่วมกันเนี่ยไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อนะคะเนาะก็จากที่เห็นก็คือว่าเราไม่ได้ติดผ่านทางตัวของน้ำลายหรืออะไรยกเว้นว่าเรามีเยื่อบุที่เขามีแผลนะคะถ้าอย่างนั้นอาจจะติดเชื้อได้ผ่านน้ำลายผ่านอะไรงี
1: ้
0: แต่ว่าถ้ากินข้าวด้วยกันธรรมดานะคะเนาะใช้ช้อนกลางใช้อะไรล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ
1: นะคะคือบางคนฟังอยู่แล้วบอกว่ามีคนใกล้ตัวติดเชื้อไวรัสสักตัวหนึ่งเนี่ยนะคะก็ไม่กล้าไปกินข้าวด้วยกันหรือไม่กล้าที่จะไปทำกิจกรรมร่วมกันไม่กล้าไปสัมผัสตัวอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นนะคะอาจารย์
0: ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
1: ยกเว้นว่าจะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันหรือว่ามีแผลแล้วก็ไปสัมผัสโดนน้ำลายหรือว่าโดนเลือดต่างๆอย่างที่อาจารย์บอกนะคะทีนี้เรามาพูดถึงอาการกันบ้างค่ะอาจารย์ไวรัสไม่ว่าจะเป็นตัว A ตัว B ตัว C ตัว Eอาการเขาเหมือนกันไหมคะอาการหรือว่าสัญญาณเตือนที่เราสามารถรู้ได้เลยว่าเนี่ยคืออาการของการติดเชื้อไวรัสตัวนี
0: ้ก็อาการเนี่ยก็เขาก็จะแบ่งออกเป็นแบบติดเชื้อเฉียบพลันกับติดเชื้อเรื้อรังนะคะเดี๋ยวรบกวนขอสไลด์นิดนึงนะคะอาการของโรคติดเชื้อไวรัสนะคะเนาะก็ถ้าสมมติว่าตัวทั้งทุกตัวนะคะ A ถึง E เนี่ยเกิดเป็นลักษณะตับอักเสบเฉียบพลันได้นะคะตับอักเสบเฉียบพลันเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อเฉียบพลันนะคะในระยะที่น้อยกว่า6เดือนคนไข้จะมาด้วยยังไงนะคะเนาะก็คือว่ามีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารขึ้นไส้นะคะมีเจ็บตับได้นะคะอยู่ที่ชายโครงขวาแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยคนไข้มักจะเริ่มเหลืองนะคะแล้วก็การติดเชื้อ

0: คะในกรณีอย่างนี้คนไข้จะเกิดตับอักเสบเรื้อรังภาวะที่มีการตัดบางคนอาจจะรู้สึกเพลียๆมีปวดท้องขวาบนเรื้อรังอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่อาการแสดงให้เห็นเด่นชัดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าคนไข้บางรายมาหาหมอช้ามากนะคะเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้มีอาการให้เห็นชัดเจนกว่าที่จะมานะคะเนาะก็อาจจะเจอว่ามีภาวะแทรกซ้อนแล้วที่เจอได้ก็คือการดำเนินโรคไปเป็นตับแข็งมะเร็งตับนะคะซึ่งอาการแสดงในส่วนนี้ก็คือคนไข้อาจจะท้องโตขึ้นเริ่มมีเหลืองนะคะเนาะมีตับโตแล้วก็มีปวดท้องได้ถ้าเป็นกรณีนี้ก็คือโรคเขาเป็นค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้เนี่ยก็จะตั้งแต่ B C D E ได้เลยแต่ว่าที่เจอบ่อยนะคะจะเป็นตัว B กับตัว C นะคะที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังแบบนี้ซึ่งกรณีแบบนี้ต้องใช้ยารักษา
1: เข้าหนักใช่ไหม
0: คะต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องมีการรักษา
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วอาจารย์บอกว่าจริงๆถ้าเป็นช่วงต้นเนี่ยแทบจะไม่มีอาการอะไรเลย
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นแบบเรื้อรังนะคะจะไม่มีอาการ
1: แล้วพอมารู้ตัวอีกทีก็คือมันเป็นเยอะแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะเข้าข่ายเราอาจจะแบบว่าน่าจะใช่แล้วล่ะเราจะตรวจได้ด้วยวิธีไหนบ้างคะอาจารย์ก่อนที่มันจะลุกลามไปจนถึงระยะท้ายๆเนี่ยค่ะ
2: ในปัจจุบันตรวจง
0: ่
2: าย
0: ก็คือเจาะเลือดตรวจแล้วก็ทราบผลเลยค่ะก็เราตรวจได้ทั้งเป็นภูมิคุ้มกันนะคะต่อไวรัสก็คือซึ่งอาจจะบ่งบอกว่าเคยมีการติดเชื้อมาก่อนนะคะเนาะหรือในบางคนเคยฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็สามารถตรวจได้ว่าภูมิขึ้นหรือยังแล้วก็เราสามารถส่งตรวจตัวปริมาณไวรัสที่จำเพาะกับไวรัสแต่ละตัวได
1: ้มันมีแบบที่เทสด้วยตัวเองได้ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจอาจจะยังไม่มีนะคะเพราะมันต้องใช้เลือดใช่ค่ะต้องใช้เลือดก็ต้องใช้ปริมาณเลือดเยอะนิดนึง
1: แต่ก็ต้องดูว่าตัวเองมีความเสี่ยงจริงๆอย่างบางคนแค่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นก็เดินเข้ามาแล้วบอกหมอว่าอยากจะเจาะเลือดแบบนี้ก็ไม่ได้อาจจะต้องมาดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องของพันธุกรรมอย่างบางชนิดที่อาจารย์หมอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามันจะมีบางชนิดที่สามารถส่งต่อจากแม่สู่ลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณแม่เรามีประวัตินะคะก็อาจจะต้องเข้ามารับการตรวจสักนิดนึงนะคะหรือบางชนิดที่มันเป็นเรื้อรังเนี่ยอาการมันอาจจะไม่เยอะจริงๆบางทีถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยนะคะก็อาจจะต้องสังเกตอาการของตัวเองนะคะปัจจุบันค่ะอาจารย์นะคะเรื่องของการรักษาไวรัสตับชนิดต่างๆของเราเนี่ยมันมีนอกจากยาเรามีอย่างอื่นอีกไหมคะมีเป็นวัคซีนป้องกันนี้มีไหมคะ
0: อ๋อในปัจจุบันนี่มีวัคซีนนะคะซ
1: ึ่
0: งไวรัสเดี๋ยวรบกวนขอสไลด์ขึ้นนิดนึงนะคะก็มีไวรัสที่เรามีวัคซีนเนี่ยจริงๆมี3ตัวนะคะก็คือ A B แล้วก็ E แต่ว่าตัว E เนี่ยไม่ได้รับการแนะนำให้ใช้ในประเทศไทยในไทยเนี่ยก็จะเหลือแค่2ตัวก็คือ A กับ B นะคะก็ในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวฟังนิดนึงว่าเราน่าจะต้องไปฉีดหรือเปล่านะคะ A นะคะเนาะก็ฉีดวัคซีน2เข็มนะคะห่างกัน6เดือนโดยแนะนำว่าให้ทำการตรวจหาภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อก่อนนะคะก็สาเหตุที่ต้องตรวจหาภูมิต้านทานเนี่ยเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอาจจะไม่ได้แสดงอาการ
1: แล้วก็คือไม่รู้ตัวไงแล้วอาจารย์
0: ใช่ค่ะตัวของไวรัส A เนี่ยเราติด1ครั้งเราจะไม่ติดซ้ำอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปเช็คแล้วโอเคเรามีภูมิต้านทานเนาะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราเคยติดเชื้อมาในอดีตหรือเราเคยฉีดวัคซีนมาในอดีตอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนอีกแล้วนะคะโดยที่ไวรัส A เนี่ยเราจะแนะนำว่าจะฉีดในคนที่เราจะเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการที่มีสุขอนามัยไม่ดีนะคะก็อาจจะมีบางประเทศนะคะเนาะที่เราอาจจะกังวลนิดนึงเรื่องสุขอนามัยแล้วก็อาจจะฉีดก่อนเดินทางประมาณ2ถึง4สัปดาห์นะคะในคนที่มีโรคตับเรื้อรังมีตับแข็งนะคะมีโรคเรื้อรังมีภูมิต้านทานต่ำหรือคนที่เราจะต้องไปประกอบอาหารนะคะทำอาหารให้กับผู้อื่นนะคะทำงานในศูนย์เด็กเล็กเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าติดเชื้อเด็กๆ เนี่ยเขาไม่มีอาการใช่ไหมคะ
1: แ
0: ต่เขาเอาเชื้อไปที่บ้านได้เขาไปแพร่ให้ที่โรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะกลัวเขาติดเชื้อ

0: ถ้าทำงานในศูนย์เล็กๆนะคะก็แนะนำให้มาฉีดวัคซีนหรือคนไข้ที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงอย่างที่บอกไปตอนต้น
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นไวรัส A
1: ค่ะนะคะ
0: ค่ะส่วนอีกตัวนึงไวรัส B นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวัคซีนที่ฉีด3เข็มนะคะห่างกันที่0 1แล้วก็6เดือนนะคะก็3เข็มโดยที่เราก็จะแนะนำก่อนว่าตรวจก่อนนะคะว่าเรามีการติดเชื้อหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นโรคที่ค่อนข้างเงียบนะคะน้องคือกว่าที่เราจะรู้ว่าเรามีการติดเชื้อเนี่ยก็อาจจะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงแรกเราอาจจะไม่รู้เรามีการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเช็คก่อนเรามีการติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการติดเชื้อเราก็ไปรักษานะคะหรือถ้าเรามีภูมินะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กที่เกิดหลังปี2535เรามีการฉีดวัคซีนแรกคลอดนะคะในส่วนของวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีให้กับเด็กแรกคลอดทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นในคนไข้กลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะได้วัคซีนตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเรามีภูมิอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เช็ค2 อย่างนะคะติดเชื้อหรือเปล่ามีภูมิหรือยังนะคะถ้าไม่ติดเชื้อไม่มีภูมิก็ฉีดวัคซีน3เข็มนะคะแนะนำให้ฉีดในใครบ้างนะคะก็จะมีคนที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธ์เสี่ยงนะคะบุคลากรทางการแพทย์นะคะอันนี้เขาต้องสัมผัสเลือดสัมผัสสารคัดหลั่งเยอะคนไข้โรคตับโรคไตเรื้อรังคนที่ติดเชื้อ HIV คนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่มีการติดเชื้อมีคนในบ้านเป็นอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ทารกแรกคลอดทุกรายซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าเขาอยู่ในวัคซีนมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นเด็กแรกคลอดในปัจจุบันทุกคนเนี่ยจะได้วัคซีนไวรัส
1: ก็คือได้รับอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็น2ตัวให้คุณผู้ชมได้เห็นกันก่อนถึงความแตกต่างว่าใครบ้างที่ควรฉีดอย่าง A เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะแนะนำผู้ที่จะเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงนะคะอาจารย์ก็คือบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไปประเทศนี้มันเสี่ยงหรือเปล่าจริงๆก่อนที่เราจะเดินทางเราก็จะได้รับคำแนะนำจากคุณหมออยู่แล้วใช่ไหมคะว่าวัคซีนตัวไหนบ้างที่เราควรจะฉีดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะรวมไปถึงผู้ที่ประกอบอาหารต่างๆอย่างที่อาจารย์หมอบอกเมื่อสักครู่นี้ส่วน B เนี่ยต้องบอกว่าเราได้ยินบ่อยมากนะคะอาจารย์สำหรับไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยก็มีเรื่องของการให้ความรู้ออกไปว่าคนที่เกิดหลังเกิดก่อนปี2535เราจะไม่ได้รับวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานอย่างปัจจุบันถูกไหมคะ
0: ค่ะก็คนที่เกิดก่อนปี2535เนี่ยพอไม่ได้รับวัคซีนนะคะเนาะเราก็จะพบว่าเรทของการติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างสูง อยู่ที่ประมาณ 5%นะคะเนาะของประชากรไทยเราทั้งหมดอ่ะนะคะในขณะที่หลังจากที่มีการให้วัคซีนไปแล้วคนที่เกิดหลังปี2535เนี่ยโอกาสเจอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 1-2% เท่านั้นก็น้อยลงไปมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นคำแนะนำนะคะเนาะว่าคนที่เกิดก่อนปี2535เรามีโอกาสสูงที่จะมีการติดเชื้อก็ต้องมาตรวจเช็คนิดนึง
1: ค่ะค่ะถ้าหลายท่านติดตามในเพจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงในโซเชียลของเรานะคะช่องทางของเราก็จะมีข่าวสารมีคลิปต่างๆที่ออกมาให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B นะคะที่ผู้ที่เกิดก่อนปี2535อาจจะต้องไปเช็คภูมิตัวเองสักนิดนึงว่ามีภูมิหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเราสามารถไปฉีดได้เลยไหมคะอาจารย์หรือว่าต้องเสียตังค์เอง
0: ตัวของไวรัสนี้ถ้าฉีดในผู้ใหญ่เนี่ยไม่สามารถเบิกจ่ายได้นะคะใช่ค่ะทั้ง A ทั้ง B เนี่ยก็จริงๆมันเป็นวัคซีนที่อาจจะต้องชำระ
1: อาจจะเลยวัยเรามาแล้วเงี้ยนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็แนะนำว่าให้เช็คภูมินะคะและเช็คการติดเชื้อก่อนเสมอนะคะก่อนที่จะเข้ารับการฉีดค่ะ
1: ค่ะนี่เป็นเรื่องของวัคซีน A กับ B มีอีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: มี มี E อีกตัวนึงแต่ว่าจริงๆเป็นวัคซีนที่ใช้เฉพาะในประเทศจีนค่ะก็ตอนนี้เนี่ยในไทยยังไม่ได้รับการapprove ให้ใช้นะคะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ไทยก็จะมี2ตัวนี้ก็คือ A กับ B นะคะทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วพอเราไม่ได้ฉีดสมมติว่าเราไปตรวจภูมิมาแล้วไม่มีภูมิเลยแล้วไม่ได้ฉีดแล้วอยู่มาวันนึงติดเชื้อขึ้นมามันจะนำไปสู่การเป็นโรคตับแข็งได้อันนี้จริงไหมคะอาจารย์
0: ก็ ็ในบางตัวนะคะไวรัสที่มีการทําให้เกิดการติดเชื้อแบบเรื้อรังได้ค่ะเนาะก็ถ้าการติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยเขาตามชื่อเลยนะคะก็คือมีการเกิดตับอักเสบเรื้อรังการเกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยเขาก็จะส่งผลทําให้ตัวค่าการทํางานตับสูงอยู่ตลอดนะคะตับก็ถูกทำลายผลก็เลยมีการทำให้เกิดพังผืดตับตามมาพังผืดตับที่มากขึ้นเข้าไปนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะตับแข็งภาวะตับแข็งก็จะส่งผลทำให้เกิดการเกิดตัวของมะเร็งตับในอนาคตได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยบางกรณีเนี่ยอาจจะไม่มีตับแข็งแต่มีมะเร็งตับก็ได้เพราะว่าตัวเชื้อของไวรัสเขาเนี่ยเขาเข้าไปเหมือนกับไปอยู่กับ DNA ในร่างกายของเราเนาะผลก็เลยทำให้มีการกระตุ้นการเกิดเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะไม่มีตับแข็งก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นการปล่อยให้มีการติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยในระยะยาวเนี่ยไม่ดีนะคะ
1: ที่ถามอาจารย์แบบนี้เพราะว่าถ้าเราฟังอาจารย์มาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าโรคเนี้ยบางชนิดเนี่ยมันสามารถหายเองได้
0: ใช่ค่ะ
1: อาการมันเป็นไม่เยอะหลายคนฟังแบบนี้ก็อาจจะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะอาจารย์แต่พอมาฟังบอกว่ามันอาจจะต่อเนื่องไปเชื่อมโยงไปจนถึงการเป็นมะเร็งตับได้อันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่บอกว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าทํางานในสถานประกอบการที่ควรจะได้รับวัคซีนเนี่ยอาจจะต้องไปตรวจหาภูมิแล้วก็ไปรับวัคซีนสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยนะคะทีนี้อาจารย์คะการรักษาของเราไวรัสตับอักเสบทุกๆชนิดที่เราพูดคุยกันมามันสามารถรักษาให้หายขาดเลยได้ไหมคะ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นกับหลายอย่างนะคะก็เอาขออนุญาตแยกเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันก่อนถ้าเขามีการแสดงออกมาเป็นแบบติดเชื้อเฉียบพลันเนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งนะคะเนาะส่วนใหญ่เลยล่ะก็จะหายจากการติดเชื้อได้นะคะเนาะก็คือหายได้ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่ในกรณีที่มีการติดเชื้อเรื้อรังนะคะเนาะอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดนึงนะคะไวรัสที่ติดเชื้อเรื้อรังที่เมื่อกี้เราคุยกันหลักๆก็คือตัว B กับตัว C ถูกไหมคะ
1: อาจารย
0: ์เอาตัว C ก่อนตัว C เนี่ยใช้ยารับประทานนะคะเนาะปัจจุบันมีการคิดค้นยาในการรักษาดีมากนะคะทานประมาณสัก3เดือนหายขาดประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกิน 95% นะคะ C เนี่ยหายขาดแต่ปัญหาของเขาก็คือเขาติดเชื้อซ้ำได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากที่หายแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ไปมีพฤติกรรมเสี่ยงจะได้ไม่ติดเชื้อมาใหม
1: ่ค่ะ
0: ส่วนตัว B นะคะเป็นตัวที่รักษายากนะคะเนาะรักษายากคำว่ายากก็คือว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีการหายขาดอย่างแท้จริง
1: ค่ะ
0: นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการติดเชื้อเข้าไปเนี่ยตัวเชื้อจะอยู่ในร่างกายอยู่ตลอดเวลานะคะเนาะแล้วก็แม้ว่ามันจะมีการหายจากโรคอันนี้มันไม่ใช่หายจริงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิคุ้มกันของเราต่ำลงต้องไปได้เคมีบำบัดต้องได้ยากดภูมิกรณีอย่างเงี้ยไวรัส B อาจจะกลับมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไวรัส B เนี่ยเป็นตัวที่หายได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ก็มียารักษาเพื่อช่วยลดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดนะคะซึ่งผลเนี่ยก็ช่วยลดการเกิดตับแข็งแล้วก็เกิดมะเร็งตับให้คนไข้ได้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้หายขาดค่ะ
1: ตัว B นี่เราก็จะได้ยินบ่อยแล้วก็เป็นตัวที่ดื้อนะคะอาจารย์
0: เจอบ่อยแล้วก็ดื้อใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ยังต้องเน้นย้ำให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะที่เกิดก่อนปี2535คือเราไม่ได้รับวัคซีนแน่ๆนะคะลองไปตรวจดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีภูมิก็แนะนำให้ลองไปหาสถานพยาบาลที่มีวัคซีนตัวนี้แล้วก็ฉีดเพื่อเป็นการป้องกันจริงๆแล้วคำว่าป้องกันเนี่ยหลายคนบอกว่าพอเราฉีดแล้วเราจะไม่เป็นใช่ไหมส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่เป็นแต่พอเราเป็นแล้วการที่เราได้รับวัคซีนก็คือจะช่วยให้อาการมันไม่เป็นเยอะขึ้นใช่ไหมคะสาระ
0: อันนี้จะไม่เหมือนวัคซีนทั่วไปนะคะก็คือเราหวังผลป้องกันการติดเชื้
1: อ
0: ใช่ค่ะเราหวังผลป้องกันการติดเชื้อวัคซีนไม่ได้ทำให้เมื่อติดเชื้อแล้วโรคมันบรรเทาลงแต่ว่าถ้าภูมิขึ้นเราก็มักจะไม่ติดเชื้อแล้วค่ะจะไม่เหมือนวัคซีนอย่างเช่นที่เขาแนะนำใช่ค่ะบอกว่าฉีดไปก่อน
1: ลดความรุนแรง
0: อันนี้จะไม่เหมือนกันเราหวังผลว่ามันต้องป้องกันการติดเชื้อได
1: ้
0: แล้วก็จะขอเน้นนิดนึงพูดถึงไวรัส B แล้วเนี่ยก็ในอดีตเนี่ยจะมีคนไข้ส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าเอ๊ะเป็นพาหะไวรัส B อันนี้ อาจจะเคยได้ยินกัน
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็จริงๆปัจจุบันเนี่ยคือคนไข้ที่เป็นพาหะไวรัส B เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงว่าเป็นพาหะโรคไม่ดำเนินไปเป็นมะเร็งหรือว่าตับแข็งอะไรอย่างนี้แล้วนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคนไข้ทุกคนนะคะแนะนำว่าให้เข้ามาตรวจนะคะเนาะคือถึงแม้ว่าจะเคยมีคนบอกว่าเป็นพาหะเฉยๆอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ต้องเข้ามาตรวจประเมินเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีตับอักเสบเรื้อรังได้นะคะเนาะแม้ว่าตอนนั้นโรคจะค่อนข้าง

0: สงบก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันแนะนำว่าถ้าเคยทราบว่ามีการติดเชื้อนะคะก็แนะนำให้ตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะได้รับยาหรืออาจจะไม่ได้รับยาซึ่งมันก็จะขึ้นกับข้อบ่งชี้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าต้องมีการติดตามนะคะ
1: ค่ะนะคะก็ท่านที่รู้ว่าตัวเองเป็นพาหะก็ต้องติดตามอาการของตัวเองติดตามเรื่องของการติดเชื้อของตัวเองว่าเชื้อมันยังมีอยู่ไหมอะไรยังไงนะคะส่วนท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็ไปรับวัคซีนในที่อาจารย์บอกเพราะมันก็จะมีความแตกต่างกับวัคซีนอื่นต้องยอมรับว่าเราเคยได้ยินว่าวัคซีนหลายๆตัวเนี่ยฉีดไปแล้วมันยังสามารถติดเชื้อได้แต่มันจะลดความรุนแรงของโรคแต่วัคซีนตัวนี้ก็คือฉีดไปแล้วต้องไม่ติดเชื้อถูกไหมคะอาจารย์
0: ระวังผลไม่ติดเชื้
1: อเพราะฉะนั้นก็ไปฉีดป้องกันไว้นะคะเพราะถ้าติดเชื้อมาแล้วบางทีเราอาจจะเป็นผู้โชคร้ายที่นำไปสู่ตับแข็งหรือว่ามะเร็งตับได้นะคะอาจารย์พอพูดมาถึงเรื่องของการรักษาอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งก็เข้าใจว่าพอเราได้ยินบอกว่าบางชนิดเนี่ยมันสามารถหายเองได้หลายคนก็ไม่ไปหาหมอแต่ก็พยายามที่จะไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรค่ะอาจารย์สมุนไพรช่วยรักษาไวรัสตับอักเสบหรือว่าช่วยในการที่จะฟื้นฟูตับของเราได้จริงไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้เดี๋ยวต้องบอกผู้ฟังทุกคนนะคะเนาะว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสมุนไพรตัวไหนนะคะที่มีข้อมูลว่าช่วยรักษาไวรัสตับอักเสบได้นะคะเนาะแต่สมุนไพรบางตัวนะคะอาจจะช่วยเรื่องของการทำงานของตับให้ดีขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรพื้นบ้านหรือว่าสมุนไพรที่ซื้อทานเองซื้อจากช้อปปี้ขอโทษเป็นยี่ห้อ
1: คร
0: ับ ซื้อจากออนไลน์
1: ออนไลน์ต่างๆ
0: ก็ไม่แนะนำให้ซื้อมาใช้เองนะคะถ้าสนใจหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะเนาะซื้อเองเนี่ยมีหลายกรณีนะคะที่กลุ่มของสมุนไพรนะคะเนาะทำให้เกิดการอักเสบของตับที่รุนแรงได้
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเอาจริงๆประโยชน์ไม่ชัดเจนและอาจจะมีโทษอีกก็จะไม่ค่อยแนะนำ
1: ก็ไม่คุ้มนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อาการเป็นไม่เยอะเนี่ยร่างกายมันก็จะสามารถรักษาตัวเองได้อยู่แล้วมันก็จะหายเป็นปกติก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายมันก็น่าจะโอเคนะคะอาจารย์ส่วนใครที่เป็นเยอะก็แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่าการที่จะไปหายามารักษาตัวเองทีนี้มีคำถามค่ะอาจารย์คะบอกว่าคนในครอบครัวเช่นสามีภรรยาเป็นแล้วสมมติว่าสามีเป็นภรรยาไปฉีดวัคซีนป้องกันแล้วเรายังคงสามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้อยู่ไหมคะ
0: คืออันนี้เป็นต้องขึ้นกับว่าเป็นตัวไหนถ้าอย่างโดยทั่วไปก็เราก็เข้าใจว่าเป็นตัว B นะคะที่เจอบ่อยก็อย่างถ้าสมมติว่าฉีดวัคซีนแล้วมีภูมิแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าโอกาสการติดเชื้อก็จะต่ำมากค่ะก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติค่ะ
1: ก็คือได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็สามารถควบคุมโรคได้นะคะเราถามอาจารย์ไปแล้วเรื่องของการรักษาต่างๆสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในกลุ่มชนิดที่มันรักษาได้นะคะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะท้ายๆหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งแล้วตับแข็งแล้วมันก็อาจจะต้องมีแนวทางในการรักษาอีกแบบหนึ่งนะคะสมุนไพรนะคะแล้วก็ที่สำคัญพูดมาถึงตอนนี้อาจารย์คะสรุปแล้วทุกตัวมันเหมือนกันไหมคะคุณผู้ชมถามมาว่าแล้วสรุปแล้วมันเหมือนกันไหม
0: แต่ละตัวแตกต่างกันทั้งหมดเลยค่ะในรายละเอียดเนี่ยจริงๆต่างกันทุกตัวเลยนะคะเนาะทั้งลักษณะอาการแสดงนะคะรวมถึงลักษณะการแพร่เชื้อการติดโรคนะคะการรักษารวมถึงผลลัพธ์ของการรักษาด้วยแต่ละตัวไม่ค่อยเหมือนกันนะคะเนาะที่เล่าให้ฟัง
1: ก็คือต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของสถานที่ในการรับเชื้อหรือว่าจุดแพร่เชื้อต่างๆที่มันอาจจะเหมือนกันนะคะที่อาจารย์เทียบให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของวัคซีนด้วยนะคะวัคซีน2ตัวก็ต่างกันใครบ้างที่ควรจะได้รับนะคะกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่จะได้รับก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะก็เป็นรายละเอียดในเรื่องของการรักษานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านไหนที่รับชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงทาง YouTube ส่วนดอ Channel นะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามนะคะหรือว่าท่านไหนที่เคยมีประสบการณ์นะคะอยากจะแชร์ประสบการณ์ก็ยินดีมากๆเลยนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้

0: ก็มีหลายท่านที่รับชมอยู่นะคะอาจจะส่งสติกเกอร์มารายงานตัวสักนิดนึงนะคะให้อาจารย์รู้ว่าวันนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านที่สนใจแล้วก็มีคำถามมานะคะ2ช่องทางด้วยกันนะคะเรื่องของไวรัสตับอักเสบรู้ไว้ตับไม่พังนะคะอ่ะเรื่องของสมุนไพรไปแล้วนะคะอาจารย์คะวิตามินล่ะคะสมมุติว่าเรายังไม่เป็นเราสามารถทานวิตามินเพื่อป้องกันไว้ก่อนได้ไหมคะ
1: เหมือนคล้ายๆกันเลยค่ะวิตามินก็คล้ายๆกับสมุนไพรเลยไม่มีข้อมูลนะคะว่าช่วยในขณะที่วิตามินบางตัวเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังการรับประทานเพราะว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเพิ่มพังผืดในตับอย่างเช่นเหล็กนะคะเนาะวิตามินซีอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอาจจะเหมือนคล้ายๆกันเลยค่ะอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะเนาะคือมันเป็นโรคติดเชื้อนะคะเนาะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปการรักษาหลักเนี่ยคงเป็นการใช้ยาเพื่อต้านการติดเชื้อมากกว่านะคะเนาะเพื่อรักษาไวรัสโดยตรงค่ะ
0: หลายคนก็จะต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มันมีวิตามินมีอาหารเสริมเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาจารย์ที่บอกว่าสามารถบำรุงตับได้บำรุงไตได้บำรุงนั่นนี่หลายคนก็อาจจะพอพูดเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับตับก็ต้องบำรุงตับก่อนไปหาวิตามินมาทานนะคะก็อาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงนะคะอาจารย์คะเรื่องของไวรัสนะคะในอย่างในเด็กนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีอาการบ้างหรือบางคนอาจจะมีอาการเยอะอย่างในเด็กเราบอกว่ามันไม่มีอาการเลยแล้วถ้าเกิดไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยเนี่ยสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่เรากังวลคะเรื่องของการติดเชื้อในเด็ก
1: ก็การติดเชื้อในเด็กที่เรากังวลเนี่ยอย่างถ้าอย่างตัว A นะคะการติดเชื้อก่อนอายุ5ปีเนี่ยมักจะไม่มีอาการพอไม่มีอาการปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าตัว A เนี่ยมีการติดผ่านทางอุจจาระของผู้ติดเชื้อสมมุติว่าเขากลับไปบ้านนะคะเนาะเขาสุขอนามัยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะเขาเป็นเด็กนะคะเนาะเขาก็อาจจะทำให้ไปติดผู้ใหญ่ในบ้านได้การติดเชื้อในผู้ใหญ่ในบ้านเขาเป็นผู้ใหญ่ถูกไหมคะเขาก็จะแสดงอาการให้เห็นเด่นชัดอย่างเช่นอาจจะเหลืองมีอ่อนเพลียมีอาการของโรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลันแล้วก็อาจจะแพร่เชื้อต่อไปได้อีกนะคะเนาะแล้วก็ที่โรงเรียนนะคะสมมติว่าน้องไม่มีอาการน้องไปโรงเรียนก็ติดให้เพื่อนได้อีกนะคะก็อันนี้เราจะกังวลในเรื่องของการแพร่เชื้อมากกว่านะคะเนาะในขณะที่อย่างการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยถ้าติดตั้งแต่จากมารดาสู่บุตรตั้งแต่แรกคลอดหรืออะไรเงี้ยปัญหาก็คือจะไม่แสดงอาการเช่นเดียวกัน
0: ค่ะอาจารย์
1: เชื้อก็จะมีการเพิ่มจำนวนในร่างกายโดยที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยยังไม่สามารถที่จะจัดการกับเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นผลของการติดเชื้อก็คือเขาก็จะติดเชื้อเรื้อรังมาเรื่อยๆจนเป็นผู้ใหญ่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะมาแสดงอาการตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะส่วน C D E นี่ไม่ค่อยติดในเด็กค่ะเจอน้อยนะคะ E E นี่อาจจะติดในเด็กได้อยู่บ้างแต่ว่าก็จะคล้ายๆ A ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะก็เด็กอาจจะมีภูมิคุ้มกันแล้วเนื่องจากว่าได้รับวัคซีนมาตั้งแต่แรกคลอดนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นกังวลก็คือการนำเชื้อเนี่ยไปที่บ้าน
1: ถ้าเขาฉีดวัคซีนเขาก็จะไม่ติดเชื้อค่ะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนำเน้นย้ำเรื่องของการฉีดวัคซีนอย่างเช่น A เนี่ยก็แนะนำในเด็กนะคะแต่ว่าเป็นวัคซีนทางเลือกนะคะ A ก็จะมีการฉีดที่เด็กอายุน้อยๆเหมือนกันส่วน B เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คืออันนี้ฉีดตั้งแต่แรกคลอดเลยนะคะในปัจจุบันของไทยเนี่ย B ฉีดแน่ๆแต่ A จะเป็นแบบแนวทางเลือกค่ะ
0: แนวทางเลือกก็คือเสียตังค์เองนะคะ
1: เสียเงินเองค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าติด B ไปก็โชคดีไปก็ไม่ติดอยู่แล้วแต่ถ้า A เนี่ยอาจจะต้องมาดูอีกทีว่าติดไปหรือยัง
1: สมมติยังไม่ทันฉีดวัคซีนแต่ว่าน้องติดไปก่อนน้องก็อาจจะแพร่ให้คนในบ้านได้เหมือนกัน
0: เหมือนช่วงที่เราสู้กับโควิดนะคะอาจารย์บางทีเราอาจจะรับเชื้อมาแต่เราไม่เป็นอะไรแต่พอเราเอาไปกระจายให้คนที่บ้านคนที่บ้านดันเป็นเยอะเงี้ยนะคะ
1: อ๋อใช่คล้ายๆกันเลย
0: ก็คล้ายๆกันนะคะกับโควิด19นะคะก็เป็นเรื่องของการแพร่เชื้อต่างๆนะคะให้อาจารย์เล่าให้เราฟังสักนิดนึงดีกว่าค่ะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นคุณหมอในด้านนี้อาจจะยกตัวอย่างเคสให้เราฟังสักนิดนึงว่ามีเคสไหนที่แบบว่าเป็นเคสที่ยากหรือเคสที่แปลกๆสำหรับโรคนี้ไหมคะอาจารย์คะที่เจอมา
1: ถึงแนวไหนนะคะ
0: เป็นการติดเชื้อที่แบบว่าอาจจะมีอาการเยอะหรือพอมาหาหมอแล้วเป็นเยอะแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้อะไรเงี้ยค่ะ
1: จริงๆเจอได้อยู่เรื่อยๆเลยค่ะก็จริงๆอันจะมีกรณีหนึ่งที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือว่าอย่างไวรัสตับอักเสบ C นะคะเคยเจอคนไข้ที่จริงๆแล้วเขารักษาหายขาดจากโรคแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มาติดตามหลังจากที่เขาหายขาดคือไวรัส C เนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าหายขาดนะคะเนา
0: ะ
1: แต่ว่าบางกรณีถ้าเขามีการติดเชื้อจนเขาเกิดตับแข็งเกิดพังผืดในตับเกิดขึ้นไวรัสซีที่หายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ตับเนี่ยกลับมาไม่มีพังผืดเหมือนเดิ
0: ม
1: ผลที่เกิดขึ้นก็คือสมมติเขาไม่ได้มาติดตามต่อเนื่องหลังจากนั้นนะคะก็เกิดเป็นมะเร็งตับเกิดขึ้นมาทีหลังได้ก็สัก 4-5 ปีเนี่ยเขาก็กลับมาตรวจด้วยเรื่องของแบบปวดท้องก็เจอว่ามีมะเร็งตับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าในช่วงที่เขารักษาจากไวรัสซีหายเรียบร้อยเราทราบว่าเขามีพังผืดตับพอสมควรอย่างเงี้ยเนาะค่ะเราก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นระยะด้วยการอัลตราซาวด์แต่ว่าอย่างเคสบางเคสอย่างเงี้ยคนไข้ก็อาจจะไม่ทราบหรือว่าหมอไม่ได้แนะนำสุดท้ายมาแสดงอาการแม้ว่าไวรัสซาหายไปแล้วก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เจอบ่อยถ้ามีการติดเชื้อก็แนะนำว่าให้ติดให้มีการปรึกษาแพทย์นะคะเป็นกรณีไปว่าหลังนี้ต้องมาติดตามอีกไหมหรืออะไรยังไงนะคะ
0: ของเรานี่ส่วนใหญ่เป็น B ใช่ไหมคะอาจารย์ที่เจอบ่อย
1: ค่ะถ้าใน practice นี่จะเจอ B บ่อยค่ะ
0: B บ่อยนี่บ่อยแค่ไหนคะอาจารย์คะเดือนนึงประมาณกี่รายอะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้จริงๆเคยเปิดข้อมูลของโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยคนไข้มาตรวจด้วยไวรัสตับอักเสบ B อ่ะเกือบ 1,000 วิสิตต่อเดือนเลยนะคะก็คือค่อนข้างเยอะเลยพอมากพอสมควรเลยค่ะ
0: หลักพันเลยนะคะ
1: ในบางกรณีคนไข้มีไวรัส B อยู่แล้วนะคะเนาะเกิดติดเชื้อไวรัสเหล่านี้อันตรายนะคะเนา
0: ะ
1: เฉียบพลันซ้อนเข้าไปอีกผลก็เลยทำให้อาจจะเกิดภาวะตับวายเกิดขึ้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ในคนที่เป็นโรคตับเรื้อรังนะคะเราก็เลยแนะนำให้ฉีดวัคซีนทั้ง A ทั้ง B นะคะเนาะว่าเพราะเราไม่อยากให้ติดเชื้อแทรกซ้อนเข้ามาแล้วก็เกิดภาวะตับวายหรือว่าตับที่มันค่อนข้างรุนแรงนะคะ
0: ค่ะสิ่งไหนบ้างคะอาจารย์ที่เป็นตัวกระตุ้นให้พอเราติดเชื้อไปแล้วมันไปกระตุ้นให้อาการมันเป็นเยอะขึ้นอย่างโรคอื่นเนี่ยเขาบอกว่าต้องงดแอลกอฮอล์ต้องไม่สูบบุหรี่อย่างการติดเชื้อไวรัสนี่เหมือนกันไหมคะอาจารย์คะ
1: มันจะแตกต่างกันไปในไวรัสแต่ละตัวขออนุญาตยกเอาเป็นยกตัวอย่างก่อนนะ
0: คะ
1: อย่างเช่นไวรัสตับอักเสบ E เนี่ยถ้าติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ก็จะรุนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าสมมุติติดเชื้อในคนทั่วไปอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่แต่หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะรุนแรงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอเน้นย้ำเรื่องของการรับประทานอาหารที่สะอาดสุขในคนตั้งครรภ์ทุกคนเพราะว่าตัวเวลา E นี่ก็ติดในหญิงตั้งครรภ์ก็จะอันตรายค่ะ
0: พอเป็นคุณแม่ก็มีลูกอยู่ในท้องอีกนะคะอาจารย
1: ์
0: ก็จะอันตรายด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะท้ายสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมน่าจะไม่มีคำถามแล้วค่ะอาจารย์คะน่าจะครอบคลุมแล้วสำหรับเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากคำแนะนำแล้วกันค่ะถึงวิธีป้องกันโรคนี้ป้องกันได้ไหมป้องกันได้ด้วยวิธีไหนบ้างและรวมไปถึงใครที่บอกว่าเป็นกังวลว่าตัวเองจะติดเชื้อหรือเปล่าเพราะมีคนใกล้ชิดติดเชื้อเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะก็ให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายแล้วกันค่ะ
1: ก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ที่สไลด์นี้รบกวนขอสไลด์ขึ้นนิดนึงนะคะก็ในวันนี้นะคะถ้าจำอะไรไม่ได้ขอให้จำสไลด์นี้ไว้นะคะก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนะคะเนาะก็มีเรื่องของการพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สะอาดนะคะปรุงสุกล้างมือก่อนหลังทานอาหารแล้วก็ประกอบอาหารในส่วนนี้ก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อที่มากับอาหารได้นะคะเนา
0: ะ
1: ที่อาหารที่ควรจะต้องระมัดระวังเลยก็คือหมูนะคะเมื่อกี้ถ้าจำได้มีหมูใช่ไหมคะอาหารทะเลที่เขามีเปลือกใช่ไหมคะเนาะกลุ่มนี้ก็ต้องระมัดระวังอยากให้ทานสุกปรุงสุกนะคะเนาะแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะอันที่สองนะคะในกลุ่มเรื่องของการลดการติดเชื้อก็จะเป็นเรื่องของการลดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่มีการติดเชื้อจากเลือดนะคะมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยก็ใช้เป็นแบริเออร์นะคะเนาะแล้วก็แนะนำว่าให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A และ B ในคนที่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อสูงนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็น4แนวทางที่เราจะใช้ ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบไม่ว่าจะเป็น A B C D E ต่างๆนะคะอาจารย์ก็
1: ปฏิบัติตามนี้ก็ช่วย

0: ได้ทุกตัวแล้วค่ะ
1: ก็ไปเป็นแนวทางนะคะแต่ถ้าใครที่บอกว่าไม่สบายใจก็ฉีดวัคซีนนะคะก็จะช่วยได้ป้องกันได้นะคะวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของไวรัสตับอักเสบรู้ไว้ตับไม่พังนะคะก็ได้ฟังไปพร้อมๆกันได้รู้ไปพร้อมๆกันถึงไวรัสตับอักเสบว่ามีกี่ชนิดแต่ละชนิดอาการเป็นยังไงบ้างการติดเชื้อเป็นยังไงบ้างติดเชื้อได้จากทางไหนบ้างนะคะก็จะได้นำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าชอบกินส้มตำปูม้าบ้างกุ้งบ้างนะคะจานหอยบ้างนะคะก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากินแบบสุกแทนนะคะหรือใครที่ชอบกินแบบสายหมูหน่อยก็สายลาบนี่นะคะจานลาบต่างๆนะคะ
0: ขอให้สุกนะคะขอให้เอาแบบสุก
1: พอนอกจากหมูเนี่ยนอกจากจะติดเชื้อไวรัสตับแล้วมีเชื้อหูดับด้วยนะคะจาน
0: มีหลายเชื
1: ้อก็ไม่คุ้มนะคะกับสุขภาพเพราะฉะนั้นก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะที่สำคัญแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเชื้อไหนก็ตามถ้าเราล้างมือบ่อยๆเนี่ยมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะทานอาหารที่ปรุงสุกนะคะลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆและที่สำคัญฉีดวัคซีนป้องกันก็ช่วยได้แบบ 100% นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์หมอที่ได้มาพูดคุยกับเรานะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกวรรณพินโยพรพานิชนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ถ้าเกิดท่านไหนรับชมสดๆไม่ทันนะคะท่านสามารถกลับมารับชมย้อนหลังได้ผ่านทางหน้าเพจรวมไปถึงทาง YouTube สดดอก Channel นะคะและรายการของเราวันนี้นะคะก็จะไปออกอากาศย้อนหลังนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะทาง NBT North ช่อง11นะคะออกอากาศเสียงสามารถรับฟังทางเสียงได้นะคะเป็นเสียงอย่างเดียวเลยนะคะทาง FM 100นะคะสวทเชียงใหม่สวทฝางแล้วก็สวทพะเยานะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่างๆของคณะแพทย์นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะที่พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ปัจจุบันพื้นที่ต้นน้ำในหลายชุมชนของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติจากการขยายตัวของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวการเพาะปลูกลุกล้ำเขตป่าต้นน้ำส่งผลให้ระบบนิเวศเดิมเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและเกิดปัญหาสารเคมีตกค้างในดินรวมถึงปัญหาการพังทลายของดินการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนท้องถิ่นและความมั่นคงของแหล่งน้ำในพื้นที่นี่คือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลง
2: ตั้งเดิมทีเกษตรกรอำเภอแม่แจ่มเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับซึ่งมีปัญหามากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ PM 2.5 นะครับต่อมากระทรวงเกษตรนะครับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนได้เข้ากันมาทำงานร่วมกันโดยเรามีโครงการที่เข้าได้เข้ากันมาส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ากับพื้นให้กับคนแม่แจ่มครับ
1: แม้การปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะให้ผลตอบแทนเร็วแต่เบื้องหลังความเจริญเติบโตนั้นคือต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นทุกปีดินเสื่อมโทรมหนี้สินพอกพูนและเกษตรกรจำนวนมากตกอยู่ในกับดักที่ยากจะหลุดพ้นนอกจากนี้สารเคมีที่ใช้อย่างหนักยังคืบคลานสู่ร่างกายของคนในชุมชนก่อโรคทางเดินหายใจโรคผิวหนังและการสะสมสารพิษอย่างเงียบๆล้วนส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของแม่แจ่ม
3: ในการที่ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ก็ต้องมีการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อที่จะฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าอีกครั้งนึงค่ะได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ในการมาปลูกป่าหรือเรียกว่าโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะโดยได้นําแนวพระราชดําริของรัชกาลที่9ค่ะเข้ามาฟื้นฟูป่าตรงนี้ค่ะโดยปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะก็คือป่า3อย่างก็คืออย่างที่1เลยก็คือหมายถึงมาตรการในการอนุรักษ์อยู่กับพื้นที่ด้วยค่ะส่วนแดงตรงนี้นะคะก็จะมีไม้ป่าค่ะแล้วก็ไม้ผลแล้วก็ไม้โตเร็วที่นำมาปลูกในพื้นที่ค่ะที่ทางกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ

15ไร่5ไปรอดคือป่าเนกประโยชน์ครับป่าเนกประโยชน์ที่แม่แจ่มวันเนี้ยที่ไร่พญากาแฟเราฟื้นจากป่าข้าวโพดเคมีเชิงเดียวด้วยการเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ปรับด้วยการเปลี่ยนจากป่าข้าวโพดมาเป็นป่าอเนกประโยชน์เรียกว่าป่าเศรษฐกิจ

0: ันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบนดอยคุณครูสร้างนักเรียนแล้วก็คุณครูสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือว่าเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตให้คนแม่แจ่มอยู่กับป่าต้นน้ําฟื้นฟูแหล่งต้นน้ําในขณะเดียวกันการฟื้นฟูก็ต้องควบคู่กับการสร้างรายได้ให้เขาพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริอย่างที่พระราชินีตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําพระราชินีจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ําวันนี้กาแฟที่เนี่ยเป็นกาแฟสายพันธุ์พระราชทานเราเพาะไว้เป็นแสนต้นนะครับเรานี้เราก็ขยายผลทั้งกลุ่ม15ไร่5ปีรอดทั้งในส่วนของคุณครูสกรที่เอาไปจ่ายแจกกับลูกศิษย์บนดอยทั่วทั้งอำเภอแม่แจ่มนะครับรวมไปถึงในส่วนของกรมป่าไม้ก็นำไปขยายผลให้กับสมาชิกปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอันนี้วันนี้ที่แม่แจ่มเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที่ลดในเรื่องของหมอกควันเป็นพื้นที่เครดิตคาร์บอนเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกษตรเคมีเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเนี่ยสามารถเปลี่ยนและปรับได้ถ้าชาวบ้านเขาสามารถที่จะเรียนรู้อย่างเท่าทันในเรื่องของพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและมีมูลค่าเพิ่มเช่นกาแฟวันนี้พระยากาแฟทำแล้วที่แม่แจ่มครับ
1: จากแนวคิด15ไร่5ปีรอดวันนี้ได้เติบโตเป็นวิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์กาแฟที่ไม่ได้เป็นเพียงสวนกาแฟใต้ร่มไม้แต่คือการฟื้นผืนป่า4ชั้นเรือนยอดคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินแม่แจ่มและสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอีกต่อไปเมื่อคนและป่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลรอยยิ้มของเกษตรกรแม่แจ่มจึงไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราวแต่คือความหวังที่หยั่งรากลึกเพื่อวันนี้และทุกวันที่จะมาถึง

0: จน NBT North ช่อง11ภาคเหนือครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

กลางขุนเขาสูงตระหง่านริมหุบเขาทางเหนือของเชียงใหม่มีเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเชียงดาวดินแดนที่ภูเขาสายน้ำและผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันมาช้านานกำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงไม่มีขอบเขตของห้องเรียนสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถ้าใครหลายๆคนมาเที่ยวที่อำเภอเชียงดาวก็คงจะทราบกันดีแล้วนะคะว่าที่นี่ค่ะนอกจากจะมีอากาศที่เย็นสบายมีวิวที่สวยของดอยหลวงเชียงดาวแล้วนะคะที่นี่ยังมีความหลากหลายของผู้คนค่ะที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีภูมิปัญญามีวัฒนธรรมที่มาอยู่ร่วมกันอย่างยาวนานค่ะและนอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วนะคะที่นี่ค่ะกำลังมีความเปลี่ยนแปลงเงียบๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ทรงพลังณพื้นที่แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรคุณผู้ชมลองนึกตามดูนะคะว่าถ้าเราบอกว่ามีเด็กบางคนในเชียงดาวกำลังหลุดออกจากการศึกษานอกระบบแต่ว่ากลับมายืนได้อย่างมั่นคงมีทักษะมีความฝันและรักบ้านเกิดมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งนั้นล่ะค่ะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันให้เด็กๆในอำเภอเชียงดาวกลับมายืนได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงนะคะความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นที่นี่ค่ะ

0: ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงดาวค่ะที่นี่มีโครงการห้องเรียนข้ามขอบแต่รายละเอียดในเรื่องของการจัดกิจกรรมและแนวทางจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการรอบภูมิภาควันนี้ค่ะ
1: โครงการห้องเรียนข้ามขอบหรือ Borderless Classroom ต้นแบบการจัดการศึกษาไร้รอยต่อเมืองแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากชุมชนสู่ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในวิถีชีวิตท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงดาวหรือที่รู้จักกันในชื่อสกร.ระดับอำเภอเชียงดาวที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่เรียนแต่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
2: ค่ะก็เริ่มแรกก็คือทางสกร.เรานะคะได้ร่วมมือกับทางมูลนิธิสื่อชาวบ้านหรือว่ามะขามป้อมนะคะทำโครงการเชียงดาวเมืองแห่งการเรียนรู้อยู่แล้วนะคะซึ่งได้ร่วมมือกันทำกับอปท.แล้วก็อำเภอเชียงดาวนะคะในการจัดกิจกรรมในช่วงปิดเทอมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมปิดเทอมเพื่อเด็กและเยาวชนและหลังจากนั้นมาเนี่ยทางมูลนิธิสื่อชาวบ้านหรือว่ามะขามป้อมเนี่ยได้ร่วมมือกับทางมหาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากกสศ.เพื่อที่จะจัดทำโครงการห้องเรียนข้ามขอบขึ้นเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นแล้วก็เป็นการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามบริบทของเด็กนักเรียนและนอกจากนั้นก็ยังเป็นการช่วยเหลือทำให้ชุมชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะค่ะแล้วก็เราก็ได้ดำเนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันนะคะฉะนั้นการที่เราได้ทำโครงการห้องเรียนข้ามขอบเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะทำให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้น้องๆสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายค่ะตัวนี้พอน้องๆได้เข้ามาเรียนรู้ในตัวนี้น้องๆมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปน้องๆมีความพร้อมในการเรียนรู้และน้องๆมีความสุขค่ะอันนี้เป็นอีกรูปแบบนึงที่ทำให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบเดิมซึ่งอยู่ในห้องเรียนเขียนช็อกหน้ากระดานมันเป็นรูปแบบเดิมๆที่ทำให้น้องๆเบื่อหน่ายค่ะหลายๆคนที่ออกมาแล้วมาเรียนต่อที่สกร.เราก็คือเบื่อหน่ายจากการจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆทำให้เขาเลือกที่จะออกมาอยู่สกร.ได้ทำงานด้วยได้เรียนด้วยตัวนี้มันก็ช่วยในเรื่องของอัตราการหลุดจากระบบการศึกษาทำให้มันมีอัตราน้อยลงค่ะ
3: มูลนิธิสื่อชาวบ้านนะครับหรือเรียกสั้นๆว่ามะขามป้อมนะครับก็ได้เข้ามามีบทบาทเนาะในการสนับสนุนกรมส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาวนะครับเพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เขาเนี่ยจะไปเรียนเรื่องอื่นๆต่อไปหรือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองในการดำเนินชีวิตหรือการทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นดีขึ้นรู้ว่าตัวเองจะไปเรียนรู้ต่อยังไงได้ครับในส่วนของกิจกรรมก็เบื้องต้นเรามีกิจกรรมที่ทำร่วมกับสกล.นะครับเป็นหลักสูตรที่จะช่วยปรับพื้นฐานให้น้องๆทั้งหมด3หลักสูตรเนาะโดยที่พี่ๆจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาวนะครับก็จะมาเก็บเป็นคะแนนไปให้น้องๆเนาะโดยที่พวกเราเนี่ยก็จะทํากิจกรรมกับน้องๆเพื่อที่จะช่วยพัฒนามันไปพัฒนาอะไรบ้างทักษะพื้นฐานเหล่านี้มันอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆเช่นปกติเวลาน้องคุยกับเราเงี้ยครับน้องจะไม่ค่อยมองหน้ากันน้องไม่มองหน้าเราน้องไม่มองหน้าเพื่อนแค่ให้เขาสามารถขี้คายและหันไปพูดคุยกับคู่สนทนาได้ครับมันก็จะสามารถต่อให้การเรียนรู้ของเขามันไปสู่จุดอื่นๆได้กล้าคุยกล้าถามกับคนที่เขาไปเรียนรู้ด้วยเงี้ยครับ
1: ตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะคะว่าห้องเรียนข้ามขอบไม่ได้เกิดจากนโยบายข้างบนแต่เกิดจากความเข้าใจชีวิตจริงของเด็กในพื้นที่โครงการที่เชื่อมทั้งสกร.มูลนิธิสื่อชาวบ้านหรือมะขามป้อมและภาคีในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเด็กทุกคนที่อาจกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาได้มีพื้นที่

0: รียนรู้ที่ตรงกับชีวิตจริงของเด็กๆและหัวใจสำคัญของโครงการนี้นั่นก็คือการเรียนรู้ที่ข้ามขอบจากห้องสี่เหลี่ยมออกสู่ชุมชนสู่ภูมิปัญญาและสู่โลกกว้างผ่านสักนิดนึงค่ะเพื่อนๆจะได้รู้จักว่าก่อนที่น้องอุ๋งจะเข้ามาเรียนที่สกร.เชียงดาวอะค่ะเป็นยังไงแล้วพอเราเข้ามาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปยังไงบ้างคะ
1: ก็ตอนแรกนะครับผมจะเป็นก็คือตอนป.5พ่อกับแม่แยกทางกันผมก็เลยต้องย้ายโรงเรียนพอจบปุ๊บมีแค่แม่กับพี่สาวที่ทํางานผมก็มองเห็นตรงนี้ว่าพี่เราก็มีพี่สาวคนเดียวที่ได้ทํางานประจําแม่ก็ไม่ค่อยมีงานทํางานที่แม่ทําก็เป็นรับจ้างทั่วไปแล้วแต่วันนะครับว่ามีงานก็ไปทําอะไรครับช่วงนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองต้องมีส่วนในการยังไงคร
0: ับ ช่วยเหลือครอบครัวก็คือเป็นแรงผลักดันเป็นความคิดของน้องที่อยากจะมาดูแลเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยครอบครัวก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่สกล.ถูกต้องไหมคะเพราะว่าสกล.เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของนอกจากความรู้ในห้องเรียนแล้วเนี่ยเขาก็ยังส่งเสริมในเรื่องของทักษะอาชีพด้วยพอเราเข้ามาแล้วที่สำคัญเข้ามาอยู่ในโครงการห้องเรียนข้ามขอบเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นยังไงบ้างคะ
1: จุดเปลี่ยนแปลงของผมเลยก็คือจากเด็กหลังห้องกลายเป็นเด็กหน้าห้องมาเป็นแกนนำครับก็คือตรงนี้เปลี่ยนแปลงจากห้องเรียนข้ามขอบจาก14เยาวชนพลเมืองโลกครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนแบบนี้มันสนุกเราได้เป็นตัวของตัวเอง
0: คือโครงการห้องเรียนข้ามขอบเนี่ยคือเขาเน้นให้เราได้กล้าแสดงออกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเน้นให้เราได้กล้าแสดงออกได้ลงมือทำจริงครับ
0: ก็คือฝึกฝนพัฒนาตนเองจนมาเป็นน้องอุ๋งที่เป็นสามารถเป็นแกนนำได้จากต้องบอกว่าจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางจากการที่มีความคิดอยากจะช่วยที่บ้านหาอาชีพหารายได้เพิ่มเข้ามาจนเข้ามาสู่การเรียนสกร.แล้ววันนี้โครงการห้องเรียนข้ามขอบเห็นว่ามีกิจกรรมเยอะมากๆเลยวันนี้น้องอุ๋งจะพาพี่ไปที่ไหนบ้างคะ
1: ก็กิจกรรมก็มีหลากหลายนะครับแต่วันนี้ผมจะยกกิจกรรมก็คือ2กิจกรรมที่ผมได้เข้าร่วมเป็นหลักๆแล้วก็มีกิจกรรมห้องเรียนนึงที่ผมได้เป็นแกนนํามาเป็นสตาฟเป็นผู้ช่วยด้วยครับก็คือที่แห่งแรกจะเป็นสตูดิโอเชียงดาวบลูครับ
0: สตูดิโอเชียงดาวบลูแล้ววันนี้จะพาไปที่ไหนอีกอะคะ
1: สถานที่ที่2จะเป็นมุซาชิครับจะเป็นเกี่ยวกับการปั้นดินเอ่ยการใช้ชีวิตอะไรเอ่ยครับ
0: ซึ่งพวกนี้แหละเขาก็ล้วนที่จะเสริมทักษะเราให้ได้ทั้งองค์ความรู้ให้ได้ทั้งไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพได้ใช่มั้ยคะได้พัฒนาจนน้องอุ๋งเป็นน้องอุ๋งในทุกวันนี้วันนี้ถ้าเกิดไปครบทุกที่นี้ไม่น่าจะพอ
1: น
0: ้องอุ๋งก็เลยพามาแค่2ที่ใช่มั้ยคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่แรกกันเลยค่ะว่ากิจกรรมของที่นี่จะมีอะไรบ้างค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: จากนักศึกษาที่เคยเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาวันนี้น้องอุ๋งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อมีพื้นที่การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ชีวิตทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได
1: ้นี่ครับพี่กิฟต์ตรงนี้ก็คือสตูดิโอเชียงดาวบลูครับเป็นลานทำกิจกรรมของป้าหุยเลยครับ
0: ค่ะป้าหุยเหรอคะ
1: ใช่ครับอาจจะสงสัยว่าป้าหุยคือใครป้าหุยก็คือผู้จัดการของสตูดิโอเชียงดาวบลูครับ
2: คนท้องว่าลายดอกบัวเนาะอันแน่ๆเลย
0: นี่ใช่ป้าหุยไหมคะ
1: ใช่ครับป้าหุยก็คนนี้เลยครับผู้จัดการ
2: เอาแน่ๆเลยเน
0: า
2: ะ
0: ป้าหุยค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้วันนี้น้องอุ๋งพามาเรียนรู้กิจกรรมของที่นี่ค่ะป้าหุย
2: โอเค
0: เลยอยากจะให้ป้าหุยช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าเดี๋ยวนะคะขออนุญาตอ่ะกิจกรรมในวันนี้ของที่นี่ค่ะสตูดิโอเชียงดาวบลูชื่อก็บอกแล้วนะว่าบลูนี่น้องอุ๋งเขาก็ใส่บลูมาเลยนะ
1: บลูมาเลยครับ
0: ที่นี่คือมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะก่อนที่เราจะไปดูแต่เห็นน้องๆทํานี้น่าสนุกมากเลยนะคะ
2: คอมเมนต์มากค่ะค่ะหลักๆก็คืออย่างที่คุณกิฟต์บอกว่าเชียงดาวบลูคือสีครามนะคะสีน้ําเงินคือสีครามสีครามของเชียงดาวเรากล้าพูดว่าเชียงดาวบลูเพราะว่าเราเริ่มแต่การปลูกต้นครามที่เชียงดาวพื้นที่ของเชียงดาวแล้วเราก็สกัดสีครามจากใบของต้นครามแล้วเราก็เอาสีที่สกัดได้เอามาทำหม้อย้อมคราม

0: และเราก็พยายามสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องครามให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนของเชียงดาวนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมของในเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาทางเลือกนะคะในขณะเดียวกันป้าหุยก็จะมีกิจกรรมย้อมครามให้กับผู้สนใจทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่นี่นะคะส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆกิจกรรมคล้ายๆกึ่งๆสังคมนะคะ
1: ก็คือป้าหุยเข้ามาร่วมกับโครงการห้องเรียนข้ามขอบของทางสกร.ด้วยใช่ไหมคะซึ่งน้องอุ๋งก็เรียนแล้วก็ได้มาเรียนกับป้าหุยด้วยเหมือนกัน
0: ค่ะที่นี่เราเป็นได้รับการแต่งตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของสกร.ประจำเชียงดาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูจากหลากหลายเขตเท่าที่จำได้จะมี7เขตการศึกษาของสกร.ที่เชียงดาวคุณครูแต่ละเขตก็จะทำโปรเจกต์พานักเรียนขึ้นมาเรียนรู้นะคะซึ่งก็จะมาทำกันต่อเนื่องหลายขั้นตอนอย่างครั้งที่แล้วก็มีการพาน้องๆ นักเรียนสกร.มาตั้งแต่ปลูกครามนะคะตั้งแต่เมล็ดครามเลยนะคะเราสามารถจัดการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ทุกๆขั้นตอนนะคะ
1: ก็คือน้องๆมาที่นี่เนี่ยเรียนรู้ทุกกระบวนการในการย้อมครามตั้งแต่ปลูกพูดง่ายๆคือตั้งแต่ต้นน้ำ
0: ยัน
1: ไปจนถึง
0: เป็นทำผลิตภัณฑ์เลย
1: แล้วคือน้องได้ลงมือทำแบบนี้ผลิตภัณฑ์ของน้องสามารถนำกลับไปได้ไหมคะป้าหุย
0: แน่นอนค่ะน้องจะเอากลับไปแล้วก็ป้าหุยพยายามให้ภาพตลอดว่าพยายามเชื่อมโยงไปซิว่าสิ่งที่เราทำมันเกิดประโยชน์ยังไงสมมตินะคะที่ผ่านมาเราทำงานกับโรงเรียนที่ในเชียงดาวเด็กมาเรียนกับเราต่อเนื่อง4ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเด็กเอางานที่ทำกับเราเนี่ยเอาไปจัดนิทรรศการที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เด็กเอาผ้าขาวเอากระเป๋าสีขาวมาย้อมเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์ขายในงานที่โรงเรียนด้วยคือเราต้องการสื่อสารว่าทักษะที่น้องเรียนรู้เนี่ยมันสามารถต่อยอดสร้างอาชีพได
1: ้
0: นะคะซึ่งก็จะตรงกับแนวคิดของสกร.อยู่แล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพแล้วก็ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มทักษะแล้วน้องๆก็สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างน้องอุ๋งนี้ก็มีทักษะเห็นว่ามาหลายครั้งแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะน้องอุ๋งก็ทำแบบนี้ได้หมดเลยใช่ไหม
2: ทำได้หมดเลย
1: นี่เราถือว่าเหมือนกับว่ามีชิ้นเดียวในโลกเลยเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นแฮนด์เมดแล้วก็เป็นฝีมือของเราน้องๆก็มาเรียนรู้อย่างที่เราเห็นวันนี้น้องๆแต่งกายสวยงามแน่นอนค่ะที่เชียงดาวมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ชุดของน้องๆก็สวยงามน้องๆก็แต่งกายมาเรียนกันแบบนี
0: ้
1: ก็เป็นความสุ
0: ข
1: เดี๋ยวนั้นสนุกไหมคะ
3: สนุก
1: นะแต่น้องดูแบบกำลังมัดอย่างขมักขม้นเลยนะคะ
0: มันจะช่วยการโฟกัสนะคะเด็กอย่างเด็กบางคนที่อาจจะเป็นสมาธิสั้นก
1: ิ
0: จกรรมนี้ช่วยได้มากค
1: ุ
0: ณครูหลายคนบอกว่าน้องๆสกร.โดยเฉพาะน้องเด็กผู้ชายเนา
1: ะ
0: ปกติจะแบบไม่ค่อยจะจดจ่อแต่พอมาทำอันนี้ปุ๊บทุกคนแบบจดจ่อวันโฟกัสคุณครูยัง amazing เลยค่ะ
1: จริงไหมคะน้องอุ๋ง
2: จริงครับ
1: แล้วผมชอบไหมในการทำกิจกรรมแบบนี
2: ้ชอบครับมันทำให้ผมค้นพบตัวเองด้วยครับแล้วก็ชอบตรงที่อย่างที่ป้าหุยว่ามันจดจ่อครับ
1: ค่ะ
2: พอเราปุ๊บแต่ก่อนเราเป็นคนไม่จดจ่อใช่ไหมครับพอเราได้มาทำอันนี้ปุ๊บพี่เราจดจ่อทำไมเราถึงจดจ่อก็คือเราอยากเห็นผลงานของเราว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าเราเห็นจากของเพื่อนนี่เขาทำแบบนั้นนี่ทำไมออกมาเป็นแบบนี้

0: ตอนนี้ก็พาพี่กิฟย้อมคามเสร็จแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปจะพาพี่กิฟไปเล่นดินที่มูซาชิครับ
1: เล่นดินเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ฟังแล้วน่าสนุกจังเลยเราไปเล่นกันเลยได้ไหมคะ
0: ครับไปกันเลยครับ
1: โอเคค่ะ
2: ที่สตูดิโอเชียงดาวบลูเด็กๆไม่ได้แค่เรียนรู้การย้อมผ้าพวกเขาได้เรียนรู้เรื่องความอดทนการเคารพธรรมชาติและคุณค่าของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานับร้อยปีผ่านสีครามที่ซึมลึกเข้าไปในเส้นใยสตูดิโอเชียงดาวบลูจึงไม่ใช่แค่สตูดิโอศิลปะแต่คือสะพานเชื่อมระหว่างรุ่นระหว่างภูมิปัญญาเก่าและโลกใหม่ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับโอกาสที่กว้างใหญ่กว่าที่เคยจินตนาการจากสตูดิโอเชียงดาวบลูภูมิปัญญาการย้อมครามพื้นเมืองสู่การสร้างสรรค์เราเดินทางต่อมายังสถานีเรียนรู้ต้นแบบมูซาชิพอตเทอรี่สถานีสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
0: พี่กิฟครับตอนนี้ผมพาพี่กิฟมาถึงที่มูซาชิเครื่องปั้นดินเผาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพาไปดูเพื่อนๆ เล่นดินกันครับเดี๋ยวพี่
1: จะได้ลองเล่นไหม
0: จะได้ลองเล่นด้วยครับ
1: โอ้โหนี่เราต้องเล่นแบบนี้เลยหรือเปล่า
0: ใช่ครับหรือว่าพี่อยากจะข้ามขั้นตอนนี้ไปตรงที่ปั้นเลยก็ได้ครับ
1: อ๋อเราก็ต้องมีอันนี้คือเขาเรียกขั้นตอนอะไรคะเนี่ย
0: ขั้นตอนการเตรียมดิน
1: การเตรียมดินใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วน้องอุ๋งมาเรียนที่นี่นี่คือได้อะไรยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงพาพี่มาเที่ยวที่นี่
0: เคยมาเรียนที่นี่ครั้งเดียวแล้วก็มีโปรเซสที่ป้าหุยทำผ้าย้อมขามเนาะครับเลยมีแนวคิดที่อยากติดตามพี่ยามูซาชิแกหาดินเพราะว่าอยากไปเจอดินที่หลากหลายเพราะว่าจะได้เอาไปผสมผสานกับผ้าย้อมครามที่ป้าหุยแกเพิ่งเปิดอะไรนี้ด้วย
1: อันนี้เป็นความคิดของผมเลยใช่ไหมเนี่ย
0: ตอนแรกก็เป็นพี่ไอซ์หรือป้าหุยเขาคิดขึ้นมาครับแล้วก็ผมก็ได้ไปลองทำเป็นหลักอะไรเงี้ย
1: ก็คือมาอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นในเรื่องของทักษะการต่อยอดอะไรต่างๆจากสถานีนึงมาอีกที่นึงเพื่อที่จะมาเรียนรู้มาที่นี่นี่สนุกแน่นอนเลยเนาะ
0: สนุกแน่นอนเลยครับ
1: ปั้นดินเป็นตัวสนุกไหมคะ
3: สน
1: ุ
3: กค่ะ
1: สนุกนะแต่สนุกจริงหรือเปล่าหน้าตายิ้มแย้มไหมไหนๆขอแอบดูหน่อยเขาเล่นอะไรยังไงโหงั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่ยาข้างในกันเลยไหมคะ
0: ได้เลยครับ
1: โอ้น่าสนุกเลยนะเนี่ย
0: ใช่ครับน่าสนุกเลย
1: พี่ยาสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
1: กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ย
4: นวดดินครับ
1: นวดดินเหรอคะ
4: กำลังนวดดิน
1: นวดให้มันหายเมื่อยเหรอคะ
4: ไล่อากาศไล่อากาศ
1: นึกว่านวดให้หายเมื่อย
4: ให้ดินมันเซตตัวกัน
1: อ๋อ
4: ใช่ก่อนที่จะเอาไปปั้นต่อ
1: ยากไหมคะพี่ยา
4: ไม่ยาก
1: หนูนวดได้ไหม
4: ต้องลองดู
1: หนูนวดได้ไหม
4: มีเทคนิคการนวดสองแบบแบบขนมปังกับก้นหอย
1: แบบขนมปังยันพี่ยานวดก่อนเลยค่ะ
4: เอาแบบขนมปังเนาะ
1: ค่ะ
0: สาธิต
1: ขนมปัง
4: ขนมปัง
1: นวดปุ๊บกินได้ปั๊บ
4: ยังครับอบก่อน
1: ต้องอบก่อน
4: นี่คือกดลงไป

0: ว่า
1: เออเป็นผู้ชายแข็งขันต้องนี่ลูกผู้ชาย
2: ปึ๊บแนวนี้ใช่ไหม
0: ดึงมาแล้วกด
2: ดึงมาแล้วก
1: ็อย่าให้เสียชื่อนะอย่าให้เสียชื่อเรานะอย่าให้เสียชื่
0: อนั่นแหละ
1: เออ
3: ที่มูซาชิพอตเทอรี่การเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่อยู่ในการลงมือทำในเสียงหัวเราะในความผิดพลาดและในความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่คนเก่งจากหลากหลายสาขาวิ
0: ทย์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราก็เริ่มทดลองทางกระบวนการขึ้นมาแล้วก็ได้เปิดรับนักเรียนหรือว่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้หน้าที่ของเราก็คือออกแบบกระบวนการในแต่ละครั้งไปซึ่งไม่เหมือนกันนักเรียนแต่โรงเรียนไม่เหมือนกันเราใช้จิตวิทยาในการแลกเปลี่ยนความรู้ให้เด็กแต่ละโรงเรียนหรือว่ากลุ่มคนที่มาเรียนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีพลังงานที่ทำให้เราไม่เบื่อซึ่งแลกเปลี่ยนกันโดยผ่านดินด้วยการผ่านก้อนดินแค่นั้นซึ่งจุดประสงค์เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมของเชียงดาวที่รู้สึกว่าสามารถเป็นรูปธรรมจับต้องได้เรายินดีที่จะให้ความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นบทเรียนนอกโรงเรียนที่สร้างอาชีพยั่งยืนได้มันยั่งยืนสามารถยั่งยืนได
3: ้เมื่อได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่เรียนแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราค้นพบตัวเอง
1: กว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะน้องอุ๋ง
2: ใช่ครับไม่ใช่ง่ายๆเลยครับ
1: ยากเนาะเมื่อกี้ที่ลองทำนี้ยากมากๆเลยนะคะทุกอย่างนี้ต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ต้องใช้สมาธิด้วยใช่ไหมคะ
2: ต้องจดจ่ออย่างมากเลย
1: ใช่แล้วค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่าแต่ละอย่างกว่าจะออกมาต้องใช้ทั้งใจใช้ทั้งแรงกายแรงใจสมาธินี้สำคัญมากๆเลยนะคะสิ่งที่เราเห็นดีที่สุดกับโครงการห้องเรียนข้ามขอบนะคะนั่นก็คือการศึกษาไม่ได้เพียงอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้นค่ะเริ่มต้นได้ทุกที่และทุกเมื่อค่ะต้องขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะคะที่มีส่วนร่วมให้โครงการนี้ขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามทีเดียวเลยค่ะจะได้จริงๆเลยค่ะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2 ปีตั้งแต่เริ่มโครง

0: การเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
5: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
6: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
7: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
8: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
10: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เอา
1: ไป
0: ผมแม่นไงมันบาดใจเมียยิงมังกงไปปิกมันโ
2: อ้แล้วรถเครื่องเฮาแล้วไอ
1: ้โอ้มันมีปัญหาพวกก็มาเอา

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

ศนายกก็ได้เดินทางมาถึงนะคะที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็มาอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะและหลังจากนี้ก็จะมีการมอบเป็นถุงยังชีพนะคะมียาสามัญประจำบ้านนะคะให้กับประชาชนที่นี่ด้วยซึ่งยาสามัญประจำบ้านเนี่ยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีกทม.นะคะสนับสนุนเข้ากล่องด้วยนะคะชุดยาสามัญก็กว่า600 ชุดนะคะแล้วก็สิ่งของดูแลสุขอนามัยของชาวบ้านนั่นเอง

0: ขณะนี้นะคะท่านนายกก็กำลังนำถุงยางชีพนะคะมอบให้กับประชาชนที่มาพักพิงที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะพร้อมกับคณะที่ร่วมเดินทางมาในวันนี้นะคะก็ได้ช่วยกันแจกถุงยางชีพให้กับชาวบ้านนะคะ
1: เอาพร้อมถุงยาไหมทีเดียวเลยไหม
0: บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะชาวบ้านก็นั่งรอรับถุงยางชีพพร้อมกับถุงยารักษาโรคนะคะอย่างเป็นระเบียบเลยหลังจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะมีภารกิจต่อนะคะไปยังทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งจะเป็นการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะหารือเกี่ยวกับเรื่องของการบรรเทาทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในตอนนี
2: ้ถ้าผมให้ทีมไปส่งที่ทำเนียบก่อนแล้วไปงานที่ไหนของ
3: ทีมไปท่านรองประกรณ์พิจารณาร่างว่าจะประกาศให้เนี่ยวันสองวันเนี่ยยังผมยังกำหนดตอนนี้เดี๋ยวต้องอยู่ที่ครม.นะครับแล้วก็ต้องไปเช็คกฎหมายต่างๆว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับกฎหมายแล้วก็จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะครับต้องใช้มติคณะมนตรีประกาศเองไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คข้อจำกัดหรือว่าเช็คระเบียบต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยตอนนี้ท่านประกอบกำลังตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะนำร่างขึ้นมาให้รัฐมนตรีได้พิจารณายกร่างขึ้นมาพอประกาศตรงนี้ทีเดียวเราก็ไม่ต้องไปแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการสมมติอย่างยกตัวอย่างที่เรากังวลก็คืออย่างเกิดพรุ่งนี้เนี่ยใครโดนหมายเรียกไปยานหมายเรียกให้ไปรายงานตัวไปนู่นไปนี่แล้วไปไม่ได้แล้วเกิดพอไปไม่ได้เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องถูกข้อหาถูกอะไรถูกหมายจับถูกอะไรมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะว่าเขาออกจากบ้านไม่ได้หรือเขามีอุปสรรคในการต่างๆแล้วก็อาจจะออกประกาศคุมไว้ก่อนนะส่วนหัวหน้าส่วนอะไรต่างๆจะบริหารจัดการนะครับแต่ยังไงราชการอย่างพวกข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แล้วพวกผมเนี่ยไม่ได้หยุดนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการ
4: กี่วันนะคะท่านเบื้องต้นหนึ่งว
3: ันเดี๋ยวสิไปเช็ค
5: ท่านนายก
6: ท่านเดียวยางมีเกณฑ์ที
3: ่เกณฑ์เดิมฮะเกณฑ์ที่ได้ใช้อยู่เป็นประจำยังไงมันก็เข้าเกณฑ์มันก็ต้องมันเป็นกฎหมายมันเป็นระเบียบนะครับ
7: ท่านนายกคะจากการลงพื้นที่เนี่ยค่ะที่ไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านนะคะมีเสียงสะท้อนอะไรบ้างไหมคะ
3: ก็ส่วนใหญ่เขาก็บ่นในเรื่องของความไม่สะดวกนะครับแต่ว่าก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็เข้าใจนะครับเราก็ต้องจัดไอ้พวกเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆให้เขารู้สึกว่าเขาเสียหายน้อยที่สุดนะครับอาหารยารักษาโรคที่พักพิงแต่เราก็ทราบว่าส่วนใหญ่ไม่ยอมออกมาหรอกเพราะว่าเขาก็รักบ้านเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าออกไปก็เท่านั้นแหละเราก็พยายามว่าโอเคสำหรับคนที่ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงจริงๆพวกกลุ่มเปราะบางที่ต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยถ้าแบบไม่มีคนดูแลก็ขอให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะเราก็ได้จัดไว้อย่างเต็มที่นะครับ
7: มีอะไรจะสื่อส ษาถึงประชาชนไหมคะเพราะว่ามีหลายครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน
5: ครับก็ตามที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อสักครู่
6: ท่านนายกเหมือนชาวบ้านบางส่วนยังติดใจเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนที่อาจจะล่าช้ากว่าสถานการณ์ที่มาจริงอะไรเงี้ยครับ
5: ก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ผมได้แจ้งไปทางกระทรวงดีอีแล้วก็กรมอุตุว่าคือไอ้ตัวคำสั่งเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่ว่าเนื้อหาในนั้นเนี่ยบางทีก็แบบเข้าใจยากใช้ศัพท์เทคนิคมากไปหน่อยนะเมื่อในที่ประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ผมอยู่ที่ลอนดอนแล้วผมก็บอกรัฐมนตรีดีอีบอกท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาว่ากระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปใช้หรอกความกดอากาศต่ำอากาศสูงอะไรทั้งหลายยังไงน้ำมันท่วมไปแล้วนะครับแค่บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยจะมีน้ำท่วมพอไม่ต้องบอกว่าสาเหตุอะไรนะครับพายุมาจากไหนกำลังแรงแปรเปลี่ยนเป็นไงไม่ต้องบอกว่าตรงเนี้ยน้ำมันจะฝนมันจะตกน้ำมันจะมาไปต้องรีบออกไปได้แล้วก็ได้กำชับไปแล้ว
4: แต่เหมือน
5: นะครับ
8: จะมีการบูรณาการ
4: ไม่ทำของไม่ทำอะไร
8: เพราะว่ามีคนเดือดร้อนมาก
5: ครับหวังว่าถ้ามันกรมชลประทานนะครับเอาสารภัยทางกทมเองก็จะเร่งระบายน้ำนะครับให้มันออกไปให้มากที่สุดส่วนที่มีน้ำขังส่วนใหญ่ที่น้ำขังลึกๆเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ต่ำด้วยนะอย่างเช่นลานจอดรถหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวก็ตรงนั้นเราก็ต้องเร่งระบายน้ำออกมานะครับรถส่วนใหญ่มีประกันอยู่แล้วก็ขอให้เร่งไปเคลมประกันแล้วถ้ามีปัญหาอะไรนะครับให้แจ้งไปที่คปภ.นะครับตรงที่กระทรวงการคลังคณะกรรมการป้องประกันภัยนะครับแห่งชาติแล้วเดี๋ยวผมจะย้ำในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าคปภ.ตอนที่น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยเขาทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทประกันได้ดีมากนะครับเลขาที่ท่านเลขาธิการนี่ระดมคนมาช่วยแล้วก็คอยกำกับดูแลว่าไม่ให้มีการตีความอะไรเยอะแยะแล้วก็ต้องเร่งดำเนินการชำระค่าเบี้ยประกันค่าเงินประกันความเสียหายต่างๆโดยเร็ว
7: ท่านนายกคะเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะโกรธเคืองแล้วต้องการออกมาเรียกร้องให้มีการออกมารับผิดชอบอะค่ะในฐานะนายกรัฐมนตรีจะมีอะไรกล่าว
5: คะเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับ

0: แล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในกองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเอาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อารมณ์อร่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ
1: ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอยากจะกล่าวขอโทษอะไรประชาชนบ้างไหมคร
0: ับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ว่ารู้สึกเสียใจ
4: เมื่อสักครู่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงการมาลงพื้นที่วันนี้นะคะรวมถึงหลายๆประเด็นค่ะโดยหลังจากนี้นะคะภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจะมีการประชุมนะคะครม.นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น

0: ประเทศในขณะนี้แล้วก็คาดหวังว่าจะผ่านสถานการณ์นี้ไปอย่างเร็วที่สุดนะคะ
1: ผมไม่คิดว่าเป็นเติมหรอกผมว่าอาจจะมีอะไรให้คือมันไม่ได้ชัดเจนคือแบบไหนที่มันถอดไ
2: ปอ๋ออยู่นะหัวนั่งลง
0: คุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะสดๆค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาพูดคุยกับประชาชนพบปะประชาชนรับฟังความเดือดร้อนต่างๆในพื้นที่ของหลักสี่นะคะที่มีผู้ที่มาอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้เป็นจำนวนมากค่ะหลังจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจต่อนะคะในเรื่องของการไปประชุมครม.นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรวมไปถึงหาวิธีการนะคะแนวทางมาตรการต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วช่วงนี้เรากลับไปที่สถานีกันก่อนค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณสุปวีนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปติดตามบรรยากาศนะครับจากศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านด้วยนะครับรวมถึงเข้าไปในโรงเรียนเพื่อมอบถุงยางชีพนะ
4: แล้วก็ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงนะครับและหลังจากนั้นอย่างที่ผู้สื่อข่าวได้แจ้งไว้นะครับว่าก็จะไปประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วมาตรการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรทาง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำมาสื่อสารไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
3: ใช่แล้วครับนี่คือทั้งหมดของช่วงรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำในช่วงพักเช้านะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวพักเที่ยงนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

านเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะครับพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ นิพนธ์ตรีคุณกรองแก้วชัยกฤตล่ามภาษามือคุณคมคิดสันสนเกียรติครับ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่นะคะถ้ามาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนนะคะคือวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าท้องฟ้ายังถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝนแต่ปริมาณฝนถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เนี่ยหลายพื้นที่เริ่มจะเบาๆลงแล้วนะคะ
1: ใช่คืออาจจะมีบางช่วงได้พักหายใจหายคอกันบ้างน
0: ะคร
1: ับเมื่อเช้าตื่นมาช่วงเช้าก่อน6โมงเนี่ยนะฮะมีช่วงจังหวะที่ฝนเว้นช่วงอยู่บ้าง
0: คร
1: ับแต่ช่วงประมาณ6โมงกว่า7โมงเนี่ยนะฮะก็ฝนมาอีกระลอกหนึ่งซึ่งถ้าใครได้ตามเพจของกทม.ก็จะมีภาพของเรดาร์ฝนก
0: ็
1: จะเห็นว่ามวลของก้อนของเมฆฝนเนี่ยเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าก็หลังจากก้อนใหญ่เนี่ยเคลื่อนผ่านไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแบบเหมือนปลายๆของก้อนแล้วแต่ก็เท่ากับว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไม่เห็นตัวแดดเหมือนอยู่ดีแล้วก็ยังมีฝนแต่ว่าปริมาณของฝนที่ตกลงมามันก็จะปล่อยๆนะครับ
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อเช้าเนี่ยผู้ว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตระเวนดูพื้นที่การจราจรนะคะคือเหมือนกับให้ประชาชนได้ดูไลฟ์ไปด้วยว่าในจุดไหนยังมีปัญหาเมื่อเช้าประมาณสัก 7-8 โมงเนี่ยจะเห็นว่าถนนเพชรบุ
1: ร
0: ียังมีปัญหาอยู่นะคะยังสัญจรไม่ได้แต่ว่าหลายๆจุดเนี่ยระดับน้ำก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะอย่างที่5แยกลาดพร้าวอันนี้ได้แล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าหลายจุดยังต้องตรวจสอบสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพนะคะส่วนต่างจังหวัดหลายจุดวันนี้ยังหนักหนาสาหัสทีเดียวนะคะระยองแถวๆอำเภอแกลงหลายจุดน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะ
1: นะฮะแล้วก็โซนสระแก้วเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีช่วงเย็นก็น่าจะไปที่สระแก้วต่อเนื่องใกล้ๆกรุงเทพอย่างนครนายกเนี่ยก็มีรายงานเพราะว่าจะมีเรื่องของน้ำจากเขื่อนขุนด่านเข้ามาเติม
0: ครับ
1: เพราะว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเริ่มเยอะนะครับแล้วก็ในพื้นที่นครนายกตอนล่างลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าในภาพรวมคุณผู้ชมฮะหลายพื้นที่ยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังสูงนะครับนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครที่เราไล่เรียงกันไปสักครู่นะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้มีการสรุปนะครับสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่านะครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่25จังหวัดด้วยกันนะครับโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมณขณะนี้ครับ25จังหวัดมีพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับโซนอีสานใต้อย่างบุรีรัมย์นะครับชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์ตอนนี้พื้นที่ประสบภัยใน25อำเภอใน25จังหวัดเนี่ยมีอำเภอได้รับผลกระทบไป128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนนะครับรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับเพื่อจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
0: ต่อเนื่องกับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดนะคะหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับนี้เป็นฉบับที่14นะคะแจ้งเตือนด้านตะวันตกของภาคกลางจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกอันนี้ฝนจะเริ่มลดลงนะคะย้ำว่าฝนเริ่มลดลงแต่มีแต่นะคะแต่ว่ายังจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายจุดอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมสะสมนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีว่าเป็นการแจ้งเตือนด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแม้ฝนจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังตกได้ต่อเนื่องค่ะ
1: ส ส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับก็พบว่ายังมีเรื่องของหย่อมความกดอากาศนะครับที่เคลื่อนผ่านพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เคลื่อนผ่านไปแล้วนะครับส่งผลให้ปริมาณฝนในภาพรวมของกรุงเทพเนี่ยลดลงและสถานการณ์น้ำก็มีแนวโน้มครับจะเริ่มคลี่คลายคาดว่าบนเส้นถนนสายหลักเนี่ยนะฮะน่าจะดีขึ้นในช่วง 2-3 วันนะขณะที่พื้นที่ชุมชนต่างๆอาจใช้เวลาในการระบายน้ำถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเปิดเผยครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นครับหลังหย่อมความกดอากาศที่ทำให้เกิดฝนตกหนักเนี่ยเคลื่อนผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วโดยเคลื่อนตัวไปทางจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้ปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นลดลงเหลือประมาณ 10-20 มิลลิเมตรต่อวันโดยก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะกรุงเทพมหานครเจอฝนสะสมสูงถึง320มิลลิเมตรนะครับจากปริมาณฝนแบบนี้เนี่ยทำให้มีมวลน้ำนะครับที่สะสมอยู่ในกรุงเทพ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรที่ต้องเร่งระบายก็ทำให้บรรดาคลองสายต่างๆมีปริมาณน้ำเต็มความจุครับหลังจากวันนี้ครับสถานการณ์น้ำในคลองน่าจะทยอยดีขึ้นแต่การระบายน้ำก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะยังมีน้ำจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยไหลเข้ามาเติมก็ต้องใช้เวลาในการระบายอีกหลายวันแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของถนนเส้นทางสายหลักเนี่ยนะครับก็น่าจะดีขึ้นได้ภายใน 2-3 วันแต่ในส่วนของพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่บางจุดยังมีน้ำท่วมขังครับอย่างเคหะร่มเกล้าซึ่งมีประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนหลังจากเมื่อวานมีน้ำท่วมสูงนะครับทางกทม.ก็ได้จัดตั้งศูนย์อพยพภายในชุมชนแล้วก็เพิ่มศูนย์อพยพที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่และบางส่วนนะครับยังมีประชาชนตกค้างอยู่ในชุมชนคาดว่าน่าจะมีจำนวนร่วมกันเนี่ยนะฮะหลักหมื่นคนตรงนี้ก็ต้องเข้าไปเร่งดูแลโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตนะครับ
2: ที่ว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญต้องคือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC ก็น้ำยังท่วมอยู่นะแล้วก็ผมว่าหนักๆเลยนะตอนนี้คือบริเวณที่อยู่ใกล้คลองถ้าสมมติว่าอย่าง4เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์นะหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเป็นประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถวลาดกระบังแถวพระตัวหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยก็ต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได
3: ้อย่างจะเทียบชั้นไหนที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
2: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่าเมื่อเช้าเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพฯจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออกครับ
4: ประมาณกี่วันนะฮะกว่าจะดูดน้ำออกจากพื้นที่รามคำแหง
2: ผมว่าถ้าให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามซอยย่อยต่างแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าพูดถึงละเอียดเลยอ่ะถึงด้านล่างเลย
1: ขณะที่มาตรการเรื่องของการทำงานนะครับกรุงเทพมหานครก็ได้ขอให้หน่วยงานนะครับแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะในสังกัดของกรุงเทพเนี่ยนะฮะพิจารณาว่างานอะไรงานไหนที่สามารถ work from home ปฏิบัติงานได้จากที่บ้านโดยไม่กระทบการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อลดปัญหาการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่บางส่วนก็ยังเผชิญกับน้ำท่วมขังในบางพื้นที่สำหรับกรุงเทพเองประกาศให้ข้าราชการที่ไม่มีภารกิจให้บริการประชาชน work from home เรียบร้อยนะครับและในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกทม.กว่า400แห่งก็สั่งปิดโรงเรียน1วันในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เพราะเข้าใจว่าบรรดาผู้ปกครองบรรดานักเรียนบางส่วนอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางนะครับทั้งนี้นายก

0: รีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเต็มที่นะครับ
1: เมื่อสักครู่พูดถึงเคหะร่มเกล้าไปนะคะปรากฏว่ามีประชาชนที่ติดค้างอยู่ในตึกเคหะร่มเกล้าเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยสูงนะคะแต่ว่าทางมูลนิธิปอเต็กตึงพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการทางน้ำและอาสาสมัครกู้ภัยก็ได้ระดมกำลังและเรือพายเข้าไปช่วยเหลือนำออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ทยอยนำประชาชนทั้งผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยที่ติดค้างอยู่ชั้นล่างของตึก27เคหะร่มเกล้าลาดกระบังออกมาภายนอกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระดับน้ำยังคงสูงแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่ในชุมชนจำนวนมากโดยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งจุดพักพิงชั่วคราวพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางนี้ประชาชนในพื้นที่ลาดกระบังและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือว่าต้องการอพยพสามารถติดต่อประสานงานได้ที่สายด่วนมูลนิธิปอเต็กตึง1418ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ขยับมาดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับสักครู่เนี่ยก่อนเข้าข่าวเที่ยงถ้าใครได้ชมหน้าจอ NBT ต่อเนื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4นะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับไปที่ตัวศูนย์พักพิงโรงเรียนที่โรงเรียนบางเขนนะครับก็ไปพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนบางส่วนแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพบางส่วนให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
1: แล้วเดี๋ยวมีรายงานเข้ามานะคะว่าเดี๋ยวจะไปประชุมที่ปภแล้วก็จะมีประชุมครม.ในช่วงบ่ายด้วยนะคะหนึ่งในประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่ลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือให้แนวทางไปดูไปพิจารณาเรื่องของการประกาศวันหยุดราชการนะคะในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะจะกี่วันเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูคือต้องไปดูหลักเกณฑ์กฎระเบียบก่อนว่ามันสามารถทำได้ไหมจะทำได้กี่วันนะคะที่บอกว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดเพิ่มเติมเพราะเผื่อว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยบางคนมีหมายศาลนัดแต่สุดท้ายเดินทางไปไม่ได้ประชาชนก็จะเดือดร้อน
0: คนที่ไม่ได้ไปตามนัดเนี่ยอาจจะถือว่ากลายเป็นแบบไม่ไปตามนัดแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของการนับจำนวนครั้งและอาจจะมีเรื่องความผิดทางกฎหมายด้วย
1: เพราะฉะนั้นก็ให้ทางรองนายกประกรณ์อิมประพันธ์ไปดูนะคะเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดออกมาในช่วงบ่ายว่าถ้าจะประกาศจะประกาศกี่วันจะเป็นอย่างไรให้รอดูในตอนบ่ายอีกทีนึงนะคะ
0: แต่ว่าหลังเสร็จสิ้นประชุมเนี่ยเข้าใจว่าจะลงพื้นที่เดินสายต่อไปที่
1: อาจจะยังต้องรอดูประชุมก่อนนะคะ
0: นะครับรายละเอียดจากที่ประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าย้อนไปช่วงเช้าเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากบินกลับจากอังกฤษนะครับพอกลับถึงไทยทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยนะครับได้แถลงข่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมก็ย้ำครับว่าทุกหน่วยนะฮะจะร่วมกันทำงานแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในส่วนของความเสียหายต่างๆก็จะเร่งอนุมัติเงินเยียวยาชดเชยให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยทำแผนฟื้นฟูรายพื้นที่ทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้แถลงถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพและปริมณฑลระบุครับว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกรุงเทพมหานครเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสำหรับสาเหตุของน้ำท่วมขังนะครับเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินขีดความสามารถของการระบายน้ำของกรุงเทพประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่ากทม.นะฮะมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกในเรื่องของการสื่อสารทั้งหมดจะบูรณาการผ่านกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.นะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครับกระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานในส่วนของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะครับเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินประกันให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันอังคารที่29กันยายนนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับ
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ทันทีนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็จะ ได้รับ

ได้รับแจ้งมาจากทางท่านรัฐมนตรีพระดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้โครงการนี้ก็ต้องเรียนผู้สื่อข่าวว่าผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าผมจะใช้ขอบเขตอำนาจที่ผมมีในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันให้เร่งให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นเพียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากเช่นนี้ในพื้นที่ภาคกลางนะครับผมได้รับฟังแล้วก็ได้รับทราบถึงความจำเป็นของการระบายน้ำที่เรามีการทำการระบายน้ำจากในส่วนของภาคกลางตอนบนนะครับเพื่อรองรับน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือเนี่ยนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่รับฟังนะครับเพราะว่าความรับผิดชอบหรืออำนาจในการตัดสินใจนะครับมันก็มีขอบเขตจำกัดก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือเจ้าพญาคู่ขนานเนี่ยนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าในอนาคตนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องมาประสบภัยนะครับน้ำท่วมน้ำหลากทุกๆปีแบบหนักหนาสาหัสเช่นนี้นะครับผมได้แจ้งให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยนะครับในที่ประชุมนะครับจะต้องรายงานสรุปสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกวันเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจังหวัดยังต้องการความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับการบริหารจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับและจะต้องมีการรายงานถึงปัญหาการติดค้างในจุดใดพื้นที่ใดและสาเหตุของการติดขัดอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วก็จะได้มีการสั่งการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อมาทำแผนการฟื้นฟูคืนสภาพเปิดถนนตรวจระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ำประปาเก็บขยะนะครับดูแลด้านสุขภาพเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปดำเนินชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของผู้ที่เสียหายซึ่งทรัพย์สินนะครับที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับหากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังคปภ.นะครับคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านใหญ่นะครับทางคปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการไปยังคปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุดให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุดในการที่จะชดเชยนะครับรับเงินประกันชดเชยจ่ายเงินประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกเป็นข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่อง

0: ใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะรัฐมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับท้ายที่สุดนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับผมขอความห่วงใยอย่างที่สุดนะครับคณะรัฐมนตรีท่านผู้คุณพี่น้องประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างที่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยาสภาพการนะครับหน้างานแล้วก็ให้กำลังใจกับ
1: ปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะเร่งแก้ปัญหาให้อย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำลำน้ำเข้ามาตามลำคลองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้ำระบายได้ช้าก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้พิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบในการเดินทางให้ประชาชน
0: รองประกอบพิจารณาร่างว่าจะประกาศให้เนี่ยวันสองวันเนี่ยยังผมยังกำหนดตอนนี้เดี๋ยวต้องอยู่ที่ครม.นะครับแล้วก็ต้องไปเช็คกฎหมายต่างๆว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับกฎหมายแล้วก็จะประกาศที่เป็นวันหยุดราชการนะครับต้องใช้มติคณะรัฐมนตรีประกาศเองไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คข้อจำกัดหรือว่าเช็คระเบียบต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยตอนนี้ท่านประกอบกำลังตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะนำร่างขึ้นมาให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณายกร่างขึ้นมาก็พอเราประกาศตรงนี้ทีเดียวเราก็ไม่ต้องไปแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการสมมติอย่างยกตัวอย่างที่เรากังวลก็คืออย่างเกิดพรุ่งนี้เนี่ยใครโดนหมายเรียกพยานหมายเรียกให้ไปรายงานตัวไปนู่นไปนี่แล้วไปไม่ได้แล้วเกิดพอไปไม่ได้เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องถูกข้อหาถูกอะไรถูกหมายจับถูกอะไรมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะว่าเขาออกจากบ้านไม่ได้หรือเขามีอุปสรรคในการต่างๆแล้วก็อาจจะ

0: ออกประกาศคุมไว้ก่อนนะส่วนหัวหน้าส่วนอะไรต่างๆจะบริหารจัดการนะครับแต่ยังไงราชการอย่างพวกข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แล้วพวกผมเนี่ยไม่ได้หยุดนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการ
1: กี่วันนะคะ
0: เดี๋ยวสิไปเช็ค
2: ท่านนายกท่านเดียวยานเกณฑ์มีเกณฑ์ที
0: ่เกณฑ์เดิมฮะเกณฑ์ที่ได้ใช้อยู่เป็นประจำยังไงมันก็เข้าเกณฑ์มันก็ต้องมันเป็นกฎหมายมันเป็นระเบียบนะครับเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในคลองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตลิ่งไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่โถที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามันเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
3: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นที่จุดนี้นะคะก็มีการจัดถุงยังชีพมีการจัดเข้ากล่องเครื่องดื่มไปดูแลผู้ประสบภัยนะคะในขณะเดียวกันได้จัดชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมสำหรับประชาชนพร้อมทั้งยาสามัญประจำบ้านกว่า600ชุดเพื่อบรรเทาผลกระทบส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตหลัก4ค่ะมีชุมชนตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบ39ชุมชน 10,000 กว่าครัวเรือนประชากรกว่า 69,000 รายนะคะโดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัย3แห่งคือโรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์โดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนแห่งนี้มีผู้ประสบภัยพักอาศัย170คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบาง33คนประกอบด้วยเด็ก14ผู้พิการ4และผู้สูงอายุ15โดยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบหากต้องการความช่วยเหลือประสานได้ผ่านสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
4: ขยับไปดูสถานการณ์น้ำบริเวณถนนงามวงวานกันหน่อยนะครับบริเวณแยกพงเพชรครับระดับน้ำยังค่อนข้างสูงประมาณ40เซนติเมตรรถเล็กยังไม่ควรที่จะใช้ถนนเส้นทางนี้นะครับไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณอรรถเศรษฐ์รัตนโอภาสนะครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดจากแยกพงเพชรถนนงามวงวานครับคุณอรรถเศรษฐ์เชิญครับ
5: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนถนนงามวงวานนะครับมุ่งหน้าแยกพงเพชรเส้นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีระดับน้ำค่อนข้างสูงครับอยู่ระดับประมาณหัวเข่าหรือว่าราวๆ40ถึง50เซนติเมตรโดยแนะนำนะครับว่ารถเล็กไม่ควรผ่านเส้นทางนี้ครับสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำล่าสุดบริเวณนี้นะครับก็คือเส้นงามวงวานมุ่งหน้าไปทางแยกพงเพชรเดมองามวงวานนะครับหลายจุดยังมีระดับน้ำสูงระดับหัวเข่าหรือว่าประมาณ40ถึง50เซนติเมตรทำให้รถเล็กไม่ควรที่จะฝืนสัญจรผ่านเส้นทางนี้ครับอาจทำให้ได้รับอันตรายหรือทรัพย์สินเสียหายได้ขณะที่รถยนต์ขนาดใหญ่ก็ไม่ควรใช้ความเร็วมากครับเพราะว่าอาจจะมีรถเล็กสัญจรร่วมเส้นทางและอาจมีคนเดินลุยน้ำอยู่บริเวณฟุตบาทนะครับขณะที่การให้บริการรถสาธารณะอย่างรถเมล์หลายสายก็ยังคงให้บริการอยู่ครับอาทิสาย114 24 134ครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่อยากเดินลุยน้ำหรือว่าสำหรับคนที่มีความจำเป็นจะต้องทิ้งรถไว้ก่อนก็สามารถเดินทางด้วยรถเมล์ต่อไปได้นะครับสำหรับความกังวลใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการขาดแคลนอาหาร

0: ก็ยังคงมีอยู่นะครับแม้ว่าช่วงเช้าวันนี้นั้นระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้แล้วก็ฝนช่วงเช้าวันนี้จนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของอาหารเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเห็นหลายคนเนี่ยมีการห่อหิ้วอาหารแห้งมากเท่าที่จะมากได้ครับเพื่อเป็นการสำรองไว้เผื่อว่าหากสถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้นอย่างน้อยจะได้มีอะไรกินครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงแถวๆนี้ก็มีแคมป์คนงานซึ่งด้านในก็มีคนงานอยู่หลายครอบครัวครับก็กำลังต้องการสำรองอาหารไว้เช่นเดียวกันครับ
1: หนักอยู่พี่ตรงนั้น
2: ประมาณ
1: ช่วงนี้ครับใช่รถเล็กไปไม่ได้
2: แล้วมีอะไรบ้าง
1: มีมาม่าปลากระป๋องแล้วก็พวกของแห้งนะ
2: ของแห้งกำลังจะเดินไป
1: ข้างในพี่ข้างในก็ท่วมหนักครับ
2: ข้างในก็ท่วมหนัก
1: ใช่
2: ต
1: ุ
2: นไว้เลย
1: ใช่ครับคนที่บ้านเยอะก็เลยเดือดใช่ครับไม่รู้ว่าจะลดหรือเปล่า
2: ได้มาจากไหนก็ไม่บอกแบบตามเซเว่นก็ไม่ค่อยมี
1: ใช่ไปแมคโครครับ
2: แมคโคร
1: ตรงคงเพชรเนี่ยครับคนเยอะ
2: คนก็เยอะใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่
2: อันนี้เดินมาระดับน้ำเนี่ยลึกสุดคือตรง
1: ช่วงกับถึงเอวครับพี่
2: ตรงนี้นั่นแหละ
1: ใช่ครับหนักมาก
2: กะว่าอยู่ได้สักกี่วันครับตรงน
1: ี้น่าจะสักอาทิตย์นึงได้ครับถ้าไม่รวมมาม่านะครับถ้าไม่ได้กินแต่มาม่ามีอย่างอื่นด้วย
2: กะว่าอยู่สักอาทิตย์นึง
1: ใช่ไม่รู้จะลดเมื่อไหร
2: ่ระดับน้ำเนี่ยมันแช่อย่างนี้มาตั้งแต่ประมาณ
1: วันผมกลับมาวันศุกร์ยังไม่ขนาดนี้ตอนที่ผมกลับมาจากที่ทำงานครับคอ
2: ขึ้นมาสูง
1: พอสักพักกลางคืนปุ๊บขึ้นสูงไวมากพี่
0: ไปพูดคุยกับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็พูดสอดคล้องกันครับว่ายังมีความกังวลเรื่องของการสำรองอาหารไว้วันนี้จึงได้ออกมาหาซื้ออาหารแห้งแล้วก็ไข่ไก่เก็บสำรองไว้ครับแล้วก็ยังเล่าด้วยครับว่าที่บ้านพักเนี่ยระดับน้ำท่วมสูงถึงเอวครับข้าวของได้รับความเสียหายเนื่องจากขนย้ายไม่ทันครับเพราะว่าไม่คิดว่าน้ำนั้นจะท่วมสูงขนาดนี้ครับ
3: ปกติเวลาฝนตกน้ำหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมาแค่ตะตุ่มครึ่งน่องอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะมาถึงเอวภายในบ้านนะคะ
2: ในบ้าน
3: พักค่ะค่ะ
4: เอวเลย
3: ใช่ค่ะต้องไปอยู่ชั้นบนค่ะค่ะแต่ว่ามันก็แออัดเนาะขนของขึ้นไปค่ะมันลำบากตรงห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำมันจะอยู่ชั้นล่างค่ะเวลาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องไปขอพวกที่อยู่แฟลตค่ะค่ะหรือก็มาที่โรงพยาบาลอันใหม่เนี่ยค่ะค่ะ
2: ปัญหาตอนนี้สำคัญเลยอย่างที่บอกเรื่องอาหารถูกไหมเพราะว
3: ่
2: า
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ยังมีข้าวสารอยู่บ้างอะไรเงี้ยเราก็หุงข้าวกินได้เพราะว่าเขาไม่ได้ตัดน้ำตัดไฟเราก็ยังอาบน้ำได้แล้วก็หุงข้าวกินเองได้แล้วก็ซื้อไข่ซื้อพวกมาม่าปลากระป๋องไว้ค่ะ
2: ระดับน้ำตอนนี้ลดลงมา
3: เริ่มลดลงมาแล้วค่ะค่ะลดมาบันไดสักขั้นนึง
0: ต้องขอเน้นย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบริเวณถนนงามวงวานมุ่งหน้าแยกพงเพชรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับสำหรับรถเล็กนั้นไม่ควรสัญจรผ่านทางนี้ความจริงทางกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศให้เส้นงามวงวานนี้นะครับเป็น1ใน6เส้นทางที่ห้ามรถเล็กสัญจรผ่านนะครับเพราะว่าอันตรายจริงๆครับส่วนถ้าหากมีความจำเป็นเนี่ยเราจะเห็นได้จากภาพนะครับแล้วก็สดๆขนาดนี้ด้วยยังคงมีพี่น้องประชาชนหลายๆท่านที่ใช้รถเล็กสัญจรเนี่ยก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ
5: ครับขอบคุณคุณอัตเศษนะครับตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนใช้รถใช้ถนนเยอะมากน
6: ะ
5: แล้วก็บางคนเนี่ยวัดใจนะฮะอยากที่จะฝ่าไปเพราะว่าประเมินแล้วมันดูปริ่มๆ นะฮะเป็นลูกก้ำกึ่งแต่ว่าหลายคนก็ถอดใจกลายเป็นว่าต้องไปกับรถบนสะพานก็เกิดเรื่องของการติดขัดแล้วก็มันเอาความเสี่ยงเรื่องของรถที่ต้องไปฝ่าลุยน้ำเปล่าๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้ทางกทม.เองก็ประกาศแล้วบริเวณพงเพชรงามวงวาน
6: นั
5: ้นนะครับเป็นไปได้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับ
6: ค่ะเข้าไปดูที่เพจของกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะเขาจะมีอัปเดตต่อเนื่องว่าเส้นทางไหนตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าหลายจุดก็ยังหนักเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นไปหลายจุดยังมีปัญหาน้ำท่วมสูงนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

0: เสียงท่านสามารถเลือกเปิดระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมครับจังหวัดแพร่หนึ่งในจังหวัดเมืองรองที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีที่นี่เมืองล้านนาที่มีเสน่ห์มีวัฒนธรรมและธรรมชาติที่หลากหลายวันนี้รายการเช็คอินที่เหนือครับขอแนะนำที่เที่ยวเมืองแพร่สัมผัสเสน่ห์ประตูสู่ล้านนาเมืองรองต้องห้ามพลาดครับ
1: พี่ติ๊กสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เอก
1: สวยทั้งสถานที่แล้วก็เจ้าของเลยครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกพี่ติ๊กต้องถามก่อนชื่อไอราชาเล่
2: ค่ะ
1: ครับอันนี้ชื่อเรามีที่ไปที่มายังไงครับพี่ติ๊กครับ
2: พี่จะต้องบอกว่าพี่สร้างไอชาเล่ของเราเป็นสไตล์นอร์ดิกสแกนดิเนเวียนพี่ท่องเที่ยวมาเยอะเนาะแล้วก็มีความชอบส่วนตัวทีนี้ไอราเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาสแกนที่ไปเสิร์ชดูเนาะไปเสิร์ชดูเป็นภาษาสแกนแปลว่าต้นโอ๊ก
1: แปลว่าต้นโอ๊ก AYLA เป็นภาษาสแกนแปลว่าต้นโอ๊กแล้วชาเล่อะไรครับพี่ดีครับ
2: ชาเล่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสมันแปลว่ากระท่อมน้อยปลายเนินซึ่งเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงบนเนินที่เราจุดที่เราอยู่เนี่ยคือเนินแล้วมันปลายเนินแล้วกระท่อมเราอยู่ปลายเนิน
1: ครับแต่ตรงนี้ก็คือมาที่เดียวเราครบทุกอย่าง
2: ใช่
1: ไหมครับคาเฟ่เรามีอาหารเรามีที่พักก็หรูแล้วก็บรรยากาศดีอีกด้วย
2: ตอนเน้นแบบรีทรีตอ่ะอบอุ่นเหมือนมาพักผ่อนมาชาร์จพลังชาร์จแบต
1: มาแล้วอันนี้คือ
2: ซิกเนเจอร์ของร้านเราค
1: ่
2: ะ
1: ค
2: ือที่นี่ค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าที่มาพักกับเราจะได้เวลคัมดริงค์เป็นน้ำสะระแหน่น้ำผึ้งมะนาวค่ะ
1: สะระแหน่น้ำผึ้งมะนาว
2: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมคือสดชื่นอย่างแรกคือสดชื่นเย็นหวานกำลังดีเหมาะมากกับการได้แบบเป็นเวลคัมดริง
2: ค์ใช่เดินทางร้อนๆมาถึงแล้วก็ได้ดื่มอะไรที่สดชื่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพ
1: ชมคือมุมตรงนี้น
2: ะ
1: ทั้งตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็สามารถมาแบบว่านั่
2: งช
1: ิ
2: ล
1: ๆกันได้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: พักผ่อนหย่อนใจดื่มเครื่องดื่มเย็นๆอุ้ยมีปิ้งย่าง
2: ใช่แล้วใช่ค่ะเราจะทำบาร์บีคิวก็ได
1: ้แล้วก็มาแบบ
2: หมด
1: ปิ้งย่างเป็นเตาแบบนี้ได้เลย
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นแคมป์ไฟของเราเล็กๆนะคะอันนี้เป็นแคมป์ไฟเล็กแต่เรามีด้านหลังช่วงหน้าหนาวอากาศที่นี่ดีมากแล้วเราก็จุดไฟผิงไฟกันแล้วก็ทำปิ้งย่างกันตรงนี้ได้
1: เนาะจะครอบครัวก็ได้จะแบบเพื่อนร่วมงาน
2: ได้หมดค
1: ่
2: ะ
1: ได้หมดเลยคู่รักก็ได้เหมือนกัน
2: ได้ค่ะได
1: ้ครับ
2: นี่ค่ะต้นโอ๊ก
1: อันนี้เลยใช่ไหมคร
2: ับก็เป็นที่มาของชื่อค่ะแล้วก็จะมีต้นโอ๊กเจอทีนึงพี่ติ๊กเป็นคนชอบต้นโอ๊ก
1: ครับจริงๆจะบอกว่าคุณผู้ชมทำเลตรงนี้คือดีมากๆเพราะว่าเราอยู่ใกล้พระธาตุส
2: ิ่
1: งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร
2: ่
1: มีอะไรบ้างนะครับพี่ตี้ครับ
2: คือตรงที่จุดเรายืนเนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมค่ะคุณเอก

0: ังเราเป็นพระธาตุดอยเหล่งคือเราจะเห็นพระธาตุดอยเหล่งตลอดเวลาอยู่บนเขาเป็นจุดชมวิวของเมืองแพร
1: ่
0: นะคะแล้วด้านนี้ประมาณ900เมตรเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองพระธาตุช่อแ
1: ฮ
0: นะคะแล้วก็พระธาตุจอมแจ้ง
1: ก็อยู่ตรงนี
0: ้ใช่ถ้าสายมูมาขอพรมานอนกับพี่เต็มพลังเลยค
1: ่ะอุ๊ยคุณทำเลดีมาก
0: ใช่
1: ก็ยังไงคุณผู้ชมถ้ามาช่อแฮ
0: คือ
1: ถ้ามาแพร
0: ่
1: เราต้องมาช่อแฮอยู่แล้ว
0: ใช่
1: สักการะอะไรเสร็จสับปุ๊บก็เลยแวะมาหาพี่ติ๊กตรงนี้ได้เลย
0: ใช่แล้วก็มานั่งเนี่ยชมดอยเล็งแล้วก็แวะไปไหว้พระธาตุจอมแจ้งคือทุกจุดอยู่ห่างกันนิดเดียวเอง

0: า4หลังเนี่ยค่ะ
1: คร
0: ับ เราแบ่งเป็นฤดูเนาะตกแต่งภายในโทนสีเป็นฤดูแล้วก็เรียกเป็นแมลงห้องแรกจะเป็นผีเสื้อทำไมรู้ไหมคะ
1: เพราะว่า
0: เต็มไปหมดเลยผีเสื้อ
1: ผีเสื้อเยอะจังเลยอ่ะ
0: แล้วก็ห้องอะไรนะกัมบี้อ่ะแมลงปอ
1: แมลงปอกัมบี้
0: เขาก็จะอยู่ด้วยกันนี่ค่ะ
1: ครับ
0: แป๊บๆนึงเราก็จะเห็นแมลงปอแล้วนี่เป็นห้องด้วงกวางด้วงกวางเป็นสัตว์ตัวนี้ที่เราเห็นตั้งแต่เด็กเนาะแล้วพี่ที่ก็ชอบเขาแล้วก็ตั้งเป็นห้องด้วงกวางแล้วห้องนั้นเป็นห้องมิ้มห้องพึ่งน้อย
1: น้อยที่นะคุณผู้ชมมาเที่ยวแล้วมีน้ำไหลผ่านหน้าห้องแบบนี้อ่ะ
0: ถ้ามีเสียงน้ำ
1: ครับ
0: นะคะมีเสีย
1: งน้ำธรรมชาติแบบกล่อมเราหลับสบายเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะไปดูห้องด้วงกวางกันนะครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: สวยมากครับพี่ติ๊กอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมดูสิครับ
0: ใช่
1: ก็คือลายก็จะไม่เหมือนกัน
0: คือเดี๋ยวพี่ติ๊กจะแนะนำบอกนิดนึงนะคะว่างานทุกอย่างที่เป็นการตกแต่งภายในห้องเนี่ยเป็นของเป็นงานคราฟของคนแพทย์ค่ะอย่างนี้ก็เป็นผ้าย้อมธรรมชาติ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็งานปักงานย้อมแบบสีธรรมชาติน
1: ี่มีตรงนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะมีด้วงกวางน้อยงานพวกนี้เป็นงานฝีมือของคนแพทย์ทั้งหมดเลยค่ะ
1: ค
0: แม้กระทั่งไอ้ตัวเซรามิกเนี่ยซึ่งไม่เหมือนใครนะคะ
1: ก็เป็นงาน
0: ใช่ค่ะช่อแฮกคาฟก็เป็นงานเซรามิกที่เขาปั้นให้เราโดยเฉพาะ
1: สิ่งหนึ่งคือพี่ติ๊กจะมีแบบนี
0: ้มะขามแก้วนี่อร่อยมากต้องชิมค่ะเป็นอะไรนะเขาเรียกโอท็อป
1: ครับ
0: ค่ะของ
1: สินค้าโอท็อปของแพทย์
0: ใช่ทุกอย่างเราใช้แพทย์แต่ขนมนี่อ
1: ยู่ตำบลในเวียงครับ
0: ค่ะขนมนี้เชฟขนมกีบเพื่อนเชฟเราทำเองค่ะหอมอร่อยค่ะอันนี้เราก็ทานได้ฟรีนะคะทุกอย่างที่อยู่ในห้องฟรีหมดค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้คือวาวเลยนะคุณผู้ชมพอออกมาก็ต้องแบบโอ้ my god จริงๆครับพี่ติ๊กครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: วิวดีมาก
0: วิวค่ะสิ่งจุดขายของเราคือตรงนี้เลยค่ะ
1: มีน้องวัวน้องควายอยู่ด้วยคุณผู้ชม
0: มันไม่เหงาค่ะคุณเอกก็ยังมีวิถีชุมชนมีชาวบ้านก็ยังใช้ชีวิตของเขาอยู่เหมือนเดิมค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็นี่ที่สำคัญก็คือตรงนี้
0: ใช่
1: แช่อาบได้เลย
0: แช่ออนเซ็นค่ะ
1: ออนเซ็นเลยครับ
0: เรามีเตรียมบับเบิ้ลบาธไปให้ทับตีฟองค่ะแช่ออนเซ็นค่ะตรงนี้แล้วตรงนี้อ่ะพิเศษปกติก็จะเป็นไม้มานี่พี่เจาะ
1: วางแก้วได้
0: ตรงนี้ก็พาดผ้าเช็ดตัวตรงนี้ก็วาง iPad ตรงนี้ก็เสียบแก้ว
1: อะไรอย่างนี
0: ้ Yes นี่คิดไม่หมดแล้วค่ะคิดไม่หมดแล้ว
1: ก็นั่งตรงนี้แล้วดูไปจะหันหน้าไปฝั่งนี้ดูธรรมชาติทุ่งนาอะไรก็ได้ครับอีกอันนึงที่เอกได้ยินมาว่าที่นี่เชฟเก่งมากพี่ติ๊กงั้นเดี๋ยวเราจะไปชิมฝีมือการรังสรรค์ของเชฟที่นี่นะครับว่า
0: ได้เลยค่ะ
1: วันนี้ก็จะรังสรรค์เมนูอะไรให้เราได้กินกันครับ

0: เราย้ายมาอยู่ส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของพี่ติ๊กเหมือนกันก
1: ็
0: คือจะเป็นแบบคาเฟ่กับร้านอาหารไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: คือพี่ติ๊กต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเราคือที่พักเราก็ต้องมีส่วนของอาหารเนาะ
0: ค่
1: ะจริงๆเราตั้งใจจะทำร้านอาหารเนี่ยไว้สำหรับเสิร์ฟลูกค้าของเราในที่พักนะคะเพราะว่าพี่ติ๊กเน้นเรื่องมาพักผ่อนสบายบรรยากาศอบอุ่นแล้วอาหารต้องเลิศรสต้องดีด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็เราอยู่กับเชฟเอ็มด้วยนะครับเชฟเอ็ม
2: สวัสดีครับเอก
3: สวัสดีครับ
0: เชฟเอ็มก็จะรังสรรค์เมนูทุกอย่างให้กับลูกค้าที่มาพักกันที่นี
1: ่คร
0: ับเมนูมีอะไรบ้างครับเชฟเอ็ม
2: ก็จะมีเซตเหนือนะครับเซตเหนือก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็น
0: เซตเหนือดูเซตเหนือก่อนก็คือมาทางเหนือถ้าไม่ได้กินกับข้าวทางเหนือแสดงว่ามาไม่ถึงแพร่นะคุณผู้ชมเซตเหนือมีอะไรบ้างครับเชฟเอ็มคร
2: ับ เซตเหนือก็จะมีฮังเลนะครับแล้วก็มีลาบคั่วนะครับลาบเหนือนะครับแล้วก็มีหมูยอไส้อั่วน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มครับแล้วก็เป็นผักต้มของทางสวนของเราที่เป็นออร์แกนิกครับ
0: คุณผู้ชมสายตาแกงฮังเลดึงดูดผมมากเลยอ่ะมันต้องพิเศษแน่ๆเลยใช่ไหมครับสำหรับ แกงฮังเลที่นี่พิเศษยังไงครับเชฟเอ็ม
2: แกงฮังเลจะเป็นสูตรของคุณยายครับคุณแม่พิติกครับ
0: โอ้เหรอครับ
2: ให้สูตรมาครับ
0: โอ้ย
2: ละลายมาก
0: ผมก็ชิมผมชิมได้ไหม
2: ขออนุญาตนะครับ
0: แกงฮังเลจริงมันต้องแบบ3ชั้นเลยครับเชฟเอ็ม
2: ชิ้นใหญ่เลยนะครับ
0: ใหญ่ๆเลยครับ
1: ละลายในปากเลยค่ะพี่เอก
0: ครับครับชิ้นใหญ่มากดีชอบขอบคุณครับขอบคุณครับหูสวยจังอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่พี่ติ๊กให้มาเลยนะครับ
1: ส
0: ู
1: ตรดั้งเดิมโบราณ
0: ครับ
1: เพราะว่าคุณยายของพี่ติ๊กเนี่ยค่ะเขามีเชื้อสายเหมือนพม่าไหม
0: ครับนี่แหละคือแกงไทยดั้งเดิมคุณผู้ชม
2: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: หอมไหมคะ
0: หอมมากแล้วอร่อยจริงๆคุณต้องติดใจอ่
1: ะ
0: ดูความแบบความเปื่อยของหมูคุณผู้ชม
1: นี่คือคนทานเป็นมีคนทานเป็น
0: เอกไปดูในเพจของพี่ติ๊กอ่ะมีข้าวแท้ชาววัง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นคือได้กินตอนไหนพี่ติ๊ก
2: เป็นช่วงฤดูร้อนครับตั้งแต่กุมภาครับกุมภาขึ้นไปแล้วก็เราเพิ่งจบ
1: วันนี้
2: เลยครับ
1: ก็จะทานค่ะ
0: คือแสดงว่าอาหารแต่ละฤดูกาลก็จะไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนครับเปลี่ยนทุกซีซั่นครับ
1: อย่างฤดูฝนเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟเป็น
2: มะฮ่อแตงโมไปแห้งแล้วก็หลุมครับ
1: หลุมหาทานยากมาก
2: เตียงครับ
1: หาทานยากมากค่ะ
0: ครับก็แสดงว่าจะมาในช่วงไหนก็จะเสิร์ฟอาหารให้เหมาะกับสภาพอากาศในช่วงนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็จะมีเพจซึ่งใครที่สนใจก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับคุณผู้ชมก็ไปกดติดตามแล้วก็สามารถจองที่พักอะไรต่างๆได้เลย
1: ครับ
0: ครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเชฟเอ็ม
2: ขอบคุณ
0: พ
2: ี่
0: ติ
2: ๊
0: กนะครับดีใจมากที่ได้รู้จักกันครับพี่ติ๊กครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาพักอีกครับ
1: ค
0: ุณผู้ชม EP นี้ผมยังอยู่ที่แพร่นะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะพาคุณผู้ชมไปอีก2จุดด้วยกันซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับติดตามกันต่อกับรายการเช็คอินทินครับ

0: วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่แดนกับน้องนุ่นครับ
1: ครับ
0: อยู่วันนี้ต้อนรับเราด้วยชุดแบบโอ้โหจัดเต็มมาเลยนะครับพี่แดนน้องนุ่น
1: ใช่ครับ
2: ครับ
0: จุดเด่นของเราที่เราต้องมาที่นี่เพราะว่าด้วยอาคารที่สวยงามแบบนี้
1: ครับ
0: ผมต้องถามก่อนเลยครับว่าแต่เดิมอาคารนี้คือเป็นอาคารคุ้มอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เดิมบ้านนี้จะเป็นบ้านของคุณหญิงบัวเขียวรังคาสิริค่ะ
0: คุณหญิงบัวเขียวนี่คือ
2: เป็นสสหญิงคนแรกของแพร่ค่ะ
0: อ๋อสสหญิงคนแรกของแพร่คุณหญิงบัวเขียว
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าอาคารนี้ก็น่าจะนานอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ประมาณ
1: ก็ประมาณ70กว่าปีนะครับ
0: 70กว่าปีคุณผู้ชมแต่ที่นี่ก็จะแบ่งเป็นแบบหลายๆโซนหลายๆห้อง
1: หลายโซนใช่ครับเดี๋ยวก็จะพาพี่เอกนะครับเดินชมแต่ละห้องนะ
0: คุณผู้ชมครับแล้วเข้าไปเลยครับ

0: ี้จะมีชื่อว่าห้องตะการไมตรีจิตค่ะ
1: ชื่อเพราะอีกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะจะมาคล้องจองกับคำขวัญของเมืองแพร่ค่ะเดิมห้องนี้จะใช้เป็นห้องรับแขกของคุณหญิงเก่าค่ะ
1: คุณหญิงจะใช้ห้องนี้เป็นห้องรับแขก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็จัดมาเป็นรับลูกค้าแบบนี้ได้เลย
0: อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะลายฉลุนี้จะเอามาจากคุ้มเจ้าหลวงค่ะเป็นแบบเป็นศิลปะแบบขนมปังขิงค่ะ
1: อ๋อเป็นลายดั้งเดิมนะคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: จากคุ้มเจ้าหลวงเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็ขึ้นมาชั้น2โอ้วันนี้เขาจัดเป็นจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อเจ้ามาเลย ยุคแบบนี้ก็ต้องรัชกาลที่5นะ
2: รัชกาลที่4ที่5ครับ

0: ี้ถ่ายรูปสวยเลยคุณผู้ชมครับ
1: ห้องนี้จะเป็นเดิมทีจะเป็นห้องทำงานค่ะชื่อว่าห้องสักดามากค
2: ่
1: ะ
2: ด้วยความที่แคร์นะคุณผู้ชมไม่สักต้องที่หนึ่งจริงๆเลยอ่ะจริงๆตรงนี้พี่แดนเราจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อยอะไรแล้วได้
3: ไห
2: ม
3: ได้ครับหรือแบบนั่งทานในขณะที่นั่งทานพิซซ่าแล้วก็ประชุมแบบย่อยได้เลยครับ
2: ค่ะ
3: เดิมทีอย่างที่บอกน้องนุ่นบอกเนี่ยห้องนี้ห้องทำงานสำหรับที่จะเขาเรียกว่าคนที่มียศถาบรรดาศักดิ
2: ์
3: มีอำนาจห้องนี้จะขลังมาก
2: อ๋อเหรอครับ
3: ก็เหมาะการประชุมก็ได้ครับใช่ครับ
0: หรือครอบครัวใหญ่หรือแบ
3: บ
0: ที่ทำงานหรือสิทธิ์เก่าต่างๆมารวมตัวกันตรงนี้เลยนุ่นเนาะแต่ก็สามารถแบบจองห้องนี้ได้เลย
3: ได้ครับ
0: นุ่นห้องต่อไปคือห้องอะไรครับนุ่นครับ
1: ห้องพิเศษภูษาค่ะห้องนี้เดิมทีจะเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็เป็นห้องนอนของคุณหญิงค่ะ
2: โหกว้างเหมือนกันเนาะ
1: ค่ะ
2: อ๋อคุณหญิงจะใช้แต่งตัวที่นี่
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เป็นห้องนอนไปด้วยใช่ไหมครับ
3: ขออนุญาตอธิบายเสริมนะครับพี่เอกครับสำหรับห้องนี้เองซึ่งสามารถต้อนรับลูกค้าได้เยอะทีเดียวนะครับบรรยากาศก็ดีถ้าเราเปิดหน้าต่างปุ๊บเห็นถ่ายรูปก็จะมองเห็นวิวสวยงามเช่นกัน
2: ครับ
0: คือบ้านหรือคุ้มของคนยุคก่อนนะประตูหน้าต่างก็จะเยอะ
3: เยอะใช่ครับ
0: เพื่อรับแสงรับอากาศรับลมอะไรด้วยสภาพอากาศเมื่อก่อน
3: ในการถ่าย
0: เทียบว่าแบบ
3: ใช่ครับ
0: ประตูหน้าต่างก็จะเยอะมากๆ
1: ใช
0: ่ครับก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับยังสวยงามยังสามารถแบบมาเก็บภาพความประทับใจได้แต่ตอนนี้เราได้กลิ่นพิซซ่าแบบหอมมากมาก
3: ครับ
0: และเห็นบอกว่าถ้ามาที่นี่พิซซ่าก็จะมีซิกเนเจอร์แตกต่างจากที่อื่น
3: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราจะไปชิมกันดูคุณผู้ชมนะครับว่าพิซซ่าที่นี่จะอร่อยเด็ดขนาดไหนครับ

0: จริงๆคือแรกก็มีพิซซ่าอยู่แล้วแต่เดิมคือเราคืออยู่แบบเป็นคูหาร้านธรรมดาเหมือนกับที่อื่น
1: ๆใช
0: ่ใช่ไหมครับนุ่น
2: ใช่ค่ะ
0: ครับเสร็จแล้วพอเราย้ายมาอยู่ตรงนี้เขาก็อนุญาต
2: ใช่ค่ะทางแบรนด์ก็อนุญาตให้เราสร้างตามอัตลักษณ์ของเมืองค่ะ
0: ครับ
2: เป็นสาขาแรกและสาขาเดียวในโลกเลยค่ะ
0: สาขาเดียวในโลกเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้แบบว่าให้จังหวัดอื่นหรือประเทศอื่น
1: ใช่ค
0: ่ะอนุญาตให้ที่แพร่เป็นที่แรกและเป็นที่เดียวที่สามารถใช้อาคารที่เป็นอัตลักษณ์แบบนี้ได้
1: ใช่คร
0: ับครับทีนี้เราก็ต้องมาพูดถึงเมนูแล้วล่ะนะครับว่าถ้ามาแพร่มาโซนเหนือที่เป็นประตูสู่ล้านนาเมนูเด็ดของพิซซ่าที่นี่มีอะไรกันบ้างนะครับ
2: จะมีทั้งหมด3เมนูค่ะจะเป็นหยิบเอาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองแพร่ค่ะก็คือไส้อั่วค่ะมา

0: พอเรานอกจากเขาอนุญาตเรื่องของอาคารแล้ว
1: เรื่องเฉพาะ3อย่างนี้นะเรายังมีอีกนะครับที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ของเราเนี่ยครับที่ประเมินแพทย์แต่เราขออุบไว้ก่อนมีตอนต่อไปต้องติดตามนะครับต้องติดตามครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นคือลูกค้าที่มาเนี่ยต้องคอยว่าเอ้ยแล้วเมนูหลักเนี่ยจะเป็นอะไรต่อไป
0: ครับแต่ว่าไก่ทอดอะไรอย่างนี้เราก็มีเหมือนกับสาขาอื่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่มีบางอย่างที่สาขาอื่นไม่มีครับอันนี้ก็คือเราจะมีแบบไส้อั่วนะครับมาเป็นท็อปปิ้งแบบนี้ด้วย
2: ใช่
0: ค่ะมีปลาด้วยครับ
2: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้แซลมอนค่ะ
1: ในขณะเดียวกันคือการทานแล้วได้บรรยากาศอย่างนี้ครับพี
0: ่
1: ครับจะจะรวมตัวกันดี
0: ครับไม่ลืมคุณผู้ชมแต่งกายสำคัญนะไหนๆก็มาที่นี่แล้วว่า
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นหน้าเหมือนสาขาอื่นใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ค่ะเป็น
1: ตัวนี้คือมาทานเนี่ยหลากหลายมากนะครับอย่างที่บอกคือก็จะมีที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของคนแพทย์3เมนูหลักนอกนั้นก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันแต่ประเด็นหลักคือบรรยากาศตรงนี้ได้บรรยากาศมากครับซึ่งห้องของเราเนี่ยสามารถรองรับอย่างที่เอกว่าคือที่มาประชุมนะครับหรือมาเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได
0: ้
1: หรือจะมาเป็นคู่รักครอบครัวเล็กก็ได
0: ้
1: เรามีห้องต้อนรับนะครับลูกค้าสามารถต้อนรับลูกค้าได้นะครับ
0: หรืออย่าง
1: เร
0: า
1: 120
0: นี่คือได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: ครับ
1: ผมในแต่ละห้องนะคร
0: ับ จริงๆถ้าเข้ามาแพร่ต้องมาจุดไหนครับตรงนี้อยู่แถวไหนอยู่ย่านไหนครับ
2: อยู่ย่านถนนอยู่ติดถนนยันตกิจโกศลค่ะ
0: ครับ
2: อยู่ข้างโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปักหมุดมาให้นี่ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวพิซซ่าคัมปานีแพร
1: ่
0: นะครับก็สามารถแบบเลือกได้เลยจะกินที่นี่หรือสั่งกลับบ้าน
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ แต่ผมว่าไหนๆก็มาแล้วกินที่นี่เถอะคุณผู้ชมมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันที่นี่ดีกว่า
1: ผมว่านะคือถ้าแบบแต่งมาเต็มเนี่ยก่อนจะทานถือแก้วน้ำซ้ายขวาถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีก
0: นะครับแล้วก็เลือกได้หลายมุมด้วยนะครับว่าเราจะถ่ายภาพกันตรงไหนนะครับไม่งั้นก็คุณผู้ชมไปดูในเพจเรามีเพจอยู่แล้วก็สามารถติดตามในเพจแล้วก็อาจจะจองเลยล่วงหน้ากันได
2: ้
0: นะครับก็แวะมาเที่ยวกันที่นี่เมืองแปะนะครับขอบคุณพี่แดงขอบคุณน้องนุ่นแล้วก็พนักงานทั้งหมดเลยวันนี้ก็คือตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อจัดเต็มในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณ
1: นะครับ
2: ขอบคุณ
0: แล้วก็พนักงานของเราในวันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับขออนุญาตคุณผู้ชมเดี๋ยวกินให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดแพร่เหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูรู้จักเสื้อผ้าอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สวยสู่ระดับสากลได้เลยนะครับที่นี่เมืองแพร่ครับ

0: และนี่คือนะครับแฟชั่นโชว์แบรนด์ของสีมาลาแพร่นะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับพี่โสรัตน์ครับพี่โสรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีเช่นกันครับผม
0: ครับก็คุยกันถึงเรื่องแบรนด์ก่อนครับพี
1: ่
0: สีมาลามีที่มายังไงครับสำหรับชื่อนี
1: ้สำหรับชื่อนี้นะครับสีมาลานี่คือใช้ชื่อของคุณพ่อกับคุณแม่รวมกันนะครับครับผมคุณพ่อจะชื่อสีมาส
0: ่
1: วนคุณแม่ชื่อมาลาจะเป็นคำทางเหนืออยู่แล้วเนาะจะเป
0: ็
1: นศัพท์ทางเหนืออยู่แล้วทีนี้เราก็เอาเพื่อความเป็นสิริมงคลเราก็เอาชื่อกับพ่อแม่เนี่ยมาผสมกัน
0: ครับ
1: ก็จะได้เป็นสีมาลาม
0: ีมานานหรือยังครับแบรนด์นี้
1: มีมาประมาณปีกว่าแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ชุดต่างๆที่เราเห็นที่เอกได้สวมใส่อยู่แล้วก็เห็นน้องในแบบนางแบบสวมใส่กันอยู่ใช้เวลานานไหมครับพี่แต่ละชุดเพราะว่ามันต้องใช้มือทั้งนั้นเลยไหมครับพี่โสรัตน์ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: นานมากครับในการปักแล้วก็ในการออกแบบในการคิดแบบ
0: ครับ
1: อันนี้จะสำคัญที่สุดครับผมเพราะว่าเราจะต้องดีไซน์ออกมาจากความคิดของเราก่อนจากนั้นเราถึงจะมาลงที่เป็นแพทเทิร์นว่ามันทำได้จริงไหม
0: คร
1: ับเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวสำคัญที่สุดในการที่จะตัดออกมาเป็นชุดนะฮะ
0: แต่ก็ไม่ลืมที่เอาเป็นความเอกลักษณ์ของแพร่เราก็คือหม้อห้อม
1: ผ้าหม้อห้อมใช่ครับแล้วก็เอาความเป็นเอกลักษณ์หลายๆอย่างใส่เข้าไปครับอย่างชุดของพิธีกรนี่ก็ทำทุกอย่างมีทั้งเท็กเจอร์ของตัวนี้เนาะผ้าด้านในนี่คือผ้าที่ย้อมมาจากเปลือกของต้นยมหินนะฮะ
0: อ๋ออันนี้เหรอครับ
1: ครับย้อมธรรมชาติ 100% ต้นยมหินคือต้นไม้ประจำจังหวัดแพร
0: ่ครับ
1: ครับเป็นต้นไม้พระราชทานจากพระพันปีหลวงครับผม
0: เป็นสีธรรมชาติ
1: มีลูกเดือน

0: เดือย
1: มีลูกเดือย
0: กระดุมจากกะลามะพร้าว
1: ถูกต้องครับแล้วก็เม็ดสักครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นต้นสักจังหวัดแพร่เนาะ
0: อ๋อนี่เม็ดสักเหรอครับ
1: ใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือปักจากมือนะครับเป็นดอกยมหิน
0: ผมไปส่องดูไผ่พงศธรเอ่ยน้องเต๋าเอ่ย
1: ครับ
0: ตายอรทัยเอ่ยก็คือ
1: ใช่ครับ
0: เป็นเสื้อมาจากสีมาลานี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ศิลปินดาราก็สวมใส่เยอะครับ
0: ครับ
1: ครับพวกพี่แจงวราพันธ์ก็เป็นคนแพร่ก็สวมใส่พี่ใหม่ณัฐาลอย
0: ครับ
1: ครับเยอะครับเยอะครับ
0: จริงๆคือมันสวมใส่ไปไหนก็ได้นะคุณผู้ชมดูสิครับอันนี้คือของผู้ชาย
1: ใช่ครับ
0: จากยีนทั่วไปก็เอามาใส่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาเรา
1: ถูกต้องครับก็จะมีงานแฮนด์เมดนะครับแล้วก็มีผ้าของชนเผ่าเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ครับของชนเผ่าของแต่ละที่เพราะว่าล้านทางล้านนาของเรานะครับจะมีพวกชนเผ่าเยอะเนาะม
0: ี
1: แต่ละเผ่าแต่ละเผ่าแล้วเราก็จะดึงเอาความเป็นชนเผ่าของแต่ละที่มาใส่แล้วเวลาสมมติว่าไม่ใช่คนภาคเหนือเนาะเป็นคนภาคอื่นใส่ไปก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่าอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจากไหนก็จะมีเรื่องเล่าเนี่ยอย่างเง
0: ี
1: ้ยแต่ละเผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยฮะอันนี้ก็จะมีงานด้นมืออันนี้ก็เป็นการปั๊มเทียนนะครับป
0: ั๊
1: มเทียนแล้วก็ปั๊มเทียนแล้วยอมห้อมอีกทีครับ
0: โอ้ดูด้านหลัง
1: ด้านหลังก็จะอย่างนี้เลย
0: เก็บรายละเอียดไว้ดีมาก
1: ครับก็จะใช้โทนสีเลือกโทนสีทีนะฮะโทนสีจะต้องเป็นแนวนี้
0: อ่ะสนใจไปดูในเพจสีมาลาได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ของนายแบบที่ใส่ก็คือเอาเราใส่กับยีนอะไรได้ทั่วไปเลยครับพี่สุรัตน์
1: ทั่วไปเลยครับ
0: ครับ
1: เราจะดีไซน์มาประมาณแบบให้มันเข้ากับยีนโดยเฉพาะเพราะว่าเราจะทำให้ร่วมสมัย
0: ครับ
1: ครับผมเราจะทำให้ร่วมสมัยนะครับ
0: เด็กยุคใหม่ก็จะแบบสนใจใส่ผ้าแบบนี้มากขึ้น
1: ครับใช่
0: อย่างของน้องผู้หญิงเองก็จะแบบว่าแอบเซ็กซี่อยู่นะ
1: ใช่ครับ น้องผู้หญิงก็จะเป็นผ้าของชนเผ่าลาหูเขาเป็นผ้าสกิดมือครับคอก็จะเป็นคอของเยาครับเยาครับ
0: แต่จริงก็คือทั้งหมดทั้งมวลก็ไปดูในเพจของสีมาลา
1: ได้
0: สามารถแบบเอฟชุดไหนสนใจชุดไหนก็คือ
1: ลองติดต่อได้ครับ
0: ติดต่อได้เลยหรือ
1: ใช่ครับ
0: อยากจะได้ประมาณนี้พี่สุรัตน์ออกแบบให้หน่อยก
1: ็
0: บอกได้
1: ก็บอกได้บอกความประสงค์ได้หมดเลยครับ
0: ครับ
1: อย่างพวกงานรียูสงานอะไรอย่างนี้ผมก็ทำให้ได้อย
0: ่
1: างบางคนอย่างเช่นตัวนี้ผมจะแนะนำเลยนะครับ
0: ครับ
1: ตัวนี้เป็นเสื้อของสุภาพบุรุษนะฮะ
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นงานรียูสครับซึ่งเราจะใช้เศษผ้าที่เหลือนะครับมาทำโดยเราจะใส่กับผ้าตะข่ายเนาะนะฮะ
0: ตัวนี้เป็นตะข่ายระบายอากาศ
1: ระบายอากาศสำหรับคนที่ร้อนมีนะครับมันก็จะกลายเป็นเย็น
0: ครับ
1: ครับก็จะเป็นลักษณะรียูส
0: จริงๆของพี่สุรสเองก็จะร่วมกิจกรรมกับจังหวัดตลอดอย่างล่าสุดงานแห่ตุงหลวงเราก็ไปร่วมขบวนกับเขาด้วย
1: ไปตลอดเลยครับ
0: ยิ่งใหญ่
1: งานเดินแฟชั่นสงกรานต์อะไรอย่างนี้ก็ทางจังหวัดก็ให้ไปช่วยร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปตลอด
0: ก็อย่างที่บอกว่าชุดต่างๆนานาไปส่องในเพจสีมาลาได้นะครับว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ต
1: ้
0: องขอบคุณพี่โสรัตน์ครับให้การต้อนรับอย่างดี
1: ด้วยความยินดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนายแบบขอบคุณนางแบบด้วยครับคุณผู้ชมครับ

0: เมืองแพร่ประตูสู่อาณาจักรล้านนาที่เปี่ยมล้นด้วยเสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานรวมถึงที่เที่ยวธรรมชาติที่สวยงามหากได้ไปเยือนแล้วจะต้องหลงรักในเสน่ห์ของเมืองแพร่อย่างแน่นอนแล้วครับวันนี้รายการเช็คอินทีมเหนือขอบคุณททสำนักงานแพร่และขอบคุณพี่น้องชาวแพร่ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครั้งต่อไปเราจะไปเช็คอินกันที่ไหนติดตามกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ภาษาไทยเป็นภาษาแห่งดนตรีผ่านเสียงวรรณยุกต์

0: ำนักงานพระคลังคลังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและ1ช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ตอนนี้นะคะแต่ก็อยู่กับประธานศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเมืองไทยหล่มนั่นเองค่ะซึ่งก็คือพี่เอลของเรานะคะอยากให้พี่เอลค่ะเล่าถึงความเป็นมาของศูนย์ให้แต่ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับความเป็นมาของศูนย์ก็คือเกิดจากการตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าครับเริ่มแรกที่นี่ก็จะตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าครับชื่อเต็มชื่อว่ากลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทยลมนะครับของบ้านพาวอำเภอลมเก่านะครับเดิมจะอยู่ในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจะอยู่ข้างในนะครับก็เกิดเนื่องจากในหมู่บ้านน่ะมันคับแคบครับพื้นที่ยังไม่เหมาะสมนะครับการขยายกลุ่มไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถรองรับการศึกษาดูงานได้นะครับก็เลยย้ายจากในหมู่บ้านนะครับมาจัดตั้งในศูนย์แห่งนี้แล้วทีเนี้ยที่นี่เราก็จะมี

0: มีการสะสมของภาพพื้นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับเราก็อยากจัดแสดงนะครับเราก็เลยทําการจัดแสดงนะครับให้เป็นภาพพื้นเมืองโบราณอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจุดนี้ก็จะมี2จุดนะครับจ
1: ค
0: ุด
1: ่ะ
0: พิพิธภัณฑ์เฮือนบ่นก็คือเป็นการโชว์ภาพโบราณแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนที่โชว์เรื่องกระบวนการผลิตแล้วก็จุดจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เราก็จะมีกระบวนการผลิตอยู่แล้วเนาะในเรื่องตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําก็คือตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรือเลี้ยงใหม่ของเรานะครับ
1: ค่ะ
0: ในส่วนที่ผลิตเส้นใหญ่นะครับแต่เข้ามาที่นี่ครั้งแรกนะครับเราก็ต้องเริ่มดูของตั้งต้นก่อนนะครับก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพโบราณตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมตรงนี้เป็นจุดแรกก่อนนะครับ
1: ได้ค่ะขอรบกวนพี่เอลด้วยนะคะ
0: ได้ครับยินดีครับ

0: ตอนนี้นะคะพี่เอลก็พาแต่ขึ้นมาบนพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะอยากให้พี่เอลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับได้ครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือเป็นจำลองมาจากเฮือนไทหลมนะครับที่เราขึ้นมานี้ก็คือบ้านไทหลมแบบดั้งเดิมเลยดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้เลยครับพี่ก็จำลองทั้งโครงสร้างนะครับแล้วก็รูปแบบพื้นที่การจัดสรรพื้นที่นะครับตามแบบดั้งเดิมเลยแล้วข้างบนน่ะก็จะเป็นจุดที่จัดโชว์นะครับในส่วนของผ้าโบราณนะครับเริ่มจากตรงแรกก่อนก็ได้นะครับตรงแรกนี้ก็คือจะได้เห็นเนาะตัวที่จะเป็นผ้าสิ้นนะครับอันนี้ที่เป็นงานที่พี่สะสมไว
0: ้
1: นะครับจากในเขตอำเภอลมเก่าแล้วก็อำเภอลมสักนะครับสิ้นก็จะเป็นอย่างนี้เนาะที่เราเห็นอย่างนี้ก็คือแต่ก่อนดั้งเดิมจะเรียกว่าสิ้นหมี่น้อยนะครับสิ้นแบบนี้นะครับก็คือเป็นการมัดหมี่ลายเล็กลายน้อยอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าสิ้นหมี่น้อยนะครับแต่ว่าสิ้นตัวนี้เขาจะประกอบทั้ง3ส่วนนะครับมีหัวมีตัวมีตีนนะครับบางคนเรียกสิ้นต่อตีนแต่ปัจจุบันเขาจะเรียกว่าสิ้นหัวแดงตีนการเพราะว่าถ้าหัวสิ้นโดยส่วนใหญ่เขาจะย้อมด้วยสีแดงนะครับซึ่งเป็นรูปแบบแพทเทิร์นโบราณนะครับจะย้อมด้วยสีแดงสมัยก่อนจะทอเป็นผ้าไหมเราย้อมด้วยครั่ง
0: คร
1: ั่
0: ง
1: นะครับเป็นสีจากธรรมชาตินะครับ
0: คือเราจะไม่ค่อยเห็นสีที่เป็นแบบว่าสีสมัยใหม
1: ่ครับแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะใช้ผสมผสานกันเลยถ้าคนโบราณนะครับมัดหมี่จะย้อมด้วยครั่งแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นย้อมด้วยสีเคมีแบบดั้งเดิมนะครับเป็นสีเคมีจากจีนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าสีดอกคำนะครับตอนแรกก็คิดว่าดอกคำมันคืออะไรคิดว่ามันเป็นดอกไม้แต่จริงๆว่าเขาใช้คำว่าย้อมดอกคำก็คือสีเคมีแบบสีสตางค์โบราณซึ่งมีอยู่จัดโชว์ด้านในเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูในห้องนู้นนะว่าสีโบราณมันเป็นยังไง
0: ได้ค่ะ
1: ผมอันนี้ก็คือห้องแรกนะห้องนี้ก็จะเป็นการจัดโชว์เนาะเกี่ยวกับผ้าซีนพื้นเมืองไทหลมนะครับเรามาเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคอันนี้เนาะอย่างที่พี่บอกนี่ก็คือเป็นไหมที่พี่เก็บไว้นะครับอันนี้ก็คือได้จากในชุมชนเราเลยนะครับเป็นเส้นไหมในอดีตที่คุณตาคุณยายเขาทอแล้วมันเหลือนะครับแล้วเขาเก็บมาให้เนาะพอเราสะสมเริ่มแรกอันนี้คือไหมดิบนะครับ
0: ไหมดิบก็คือจะสีแบบนี้เลยใช่
1: ไหมไหมดิบก็คือเป็นไหมที่ทำการสาวจากตัวดักแด้จะได้มันเป็นอย่างนี้จากนั้นเราก็มาทำการฟอกก็จะได้เป็นสีขาวๆแบบนี
0: ้
1: พอจะมาย้อมสีมันก็จะได้เป็นสีแบบนี้ถ้าสีสมัยก่อนนะครับมันจะอยู่ในเป็นสีเคมีจากจีนนะครับเขาเรียกว่าสีดอกคำนะครับก็คือพอมาย้อมเสร็จก็จะได้เป็นสีตามที่ต้องการแล้วก็มาทออันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะแสดงเรื่องเส้นไหมแล้วก็อุปกรณ์การทอผ้าในบางส่วน
0: ค่ะแล้วก็พอฟอกเสร็จย้อมสีก็จะใช้เป็นสีแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่อันนี้คือดั้งเดิมปัจจุบันก็จะมีสีทั้งสองแบบที่กลุ่มจะทำทั้งสองอย่างก็ทั้งเคมีแล้วก็สีธรรมชาติเคมีก็จะเป็นสีแบบใหม่ละเป็นสีที่เป็นซองละไม่เหมือนแบบนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับอ
0: ัน
1: นี้มีแต่งานของเก่าที่เก็บสะสมไว้เป็นสีเคมีจากจีนดั้งเดิมไม่มีการผลิตแล้ว
0: แล้วอย่างตรงนั้นนะคืออะไรนะคะ
1: ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกนะที่บอกเนาะผ้าชนิดนี้ก็เป็นสิ้นไทยหลมที่มีองค์ประกอบทั้ง3ส่วนม
0: ี
1: หัวมีตัวมีตีนนะครับที่เห็นนี้ก็คือเป็นการเก็บรวบรวมนะครับสีผ้าชิ้นส่วนของผ้าสิ้นนะครับก็จะมีให้เห็นเนาะอย่างหัวสิ้นของไทยหลมจะมีทั้งหมดอยู่3แบบ
0: 3แบบนะคะ
1: แบบนี้ก็คือเป็นแบบมัดย้อมนะครับที่อยู่ในตู้นี้ครับก็คือเป็นหัวที่ซิกเนเจอร์เอกลักษณ์เลยครับ
0: ของไทหลมเลยใช่ไหมคะ
1: ของไทหลมแท้ถ้าไปเจอที่ไหนถ้าเห็นแบบนี้ก็คือรู้เลยว่าเป็นไทหลมที่มีการมัดย้อมแบบเป็นดอกเป็นดวงที่อยู่บริเวณหัวสิ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นหัวขิดนะครับแล้วก็หัวขั้นธรรมดาน
0: ะครับแบบนี้
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตีนสิ้นก็จะมีอยู่3ลักษณะรูปแบบตามลักษณะการทอเหมือนกัน

0: แต่
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: รวมๆก็จะเรียกลายการหรือลายที่มันขวางอยู่บริเวณตีนสิ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: นะ
1: แ
0: ค
1: ล้
0: ร
1: ว
0: ั
1: อย่
0: บ
1: างตู้นี้เหมือนกันไหมคะ
0: ตู้นี้ก็จะเป็นผ้าซึ่งไทหลมจะมีผ้าหลายชนิดนะครับ
1: ค
0: ผ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: าที่อยู่ในตู้นี้ก็จะเป็นผ้าในอีกตระกูลนึงตัวนี้เรียกว่าสิ้นมุกนะครับด้านบน
1: ค่ะ
0: เป็นสิ้นมุกก็คือสมัยก่อนก็จะทอใช้ในการอยู่บ้านนะครับใส่อยู่บ้านใส่แบบง่ายๆสบายเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะบางทางอำเภอหล่มสักก็ใช้ในการในพิธีกรรมด้วยนะครับ
1: ค่
0: ใน
1: ะ
0: บุญบั้งไฟก็จะใส่ฟ้อนแคปลานนะ
1: ค
0: ครั
1: ่ะ
0: บทีนี้เราไปดูห้องถัดไปดีกว่าคร
1: ไ
0: ั
1: ด
0: บ
1: ้
0: ผม
1: ค่ะเชิ
0: เด
1: ญ
0: ี๋ยว
1: น
0: ท
1: ้
0: ี
1: อ
0: ่
1: งไป
0: พ
1: เล
0: าย ไป
1: ค่ะ
0: ห้องนี้ก็จะเป็นจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องนอนนะครับเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: เห็นไหม
1: โอ้อันนี้ก็คือเป็นหมอน
0: ครับเป็นหมอนแล้วก็
1: ที่น
0: ที่
1: อ
0: นอ
1: น
0: น
1: โอ้
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ที่นอนสมัยก่อนนะเขาจะทอเป็นผ้าคลุมตรงนี้อันนี้คือที่นอนเรียกว่าบ่อนถ้าภาษาไทยผมเรียกบ่อนน
1: บ
0: อ
1: ่อนนะคะ
0: มอนบ่อนนะ
1: ค
0: ครั
1: ่ะ
0: บแล้วก็มีผ้าคลุมตรงนี้เรียกว่าผ้าหลบบ่อนสม
1: ค
0: ัย
1: ่ะ
0: ก่อนถ้าจะแต่งงานก็ต้องทําการทอไว้
1: อ๋อ
0: น
1: ท
0: ะ
1: ำ
0: คร
1: ไม
0: ับ
1: คะ
0: ก็เป็นเครื่องสมมาเรียกเขาเรียกสมมาหรือของไหว้ปู่ย่า
1: อ๋อ
0: นะครับหรือก็เป็นของกำนันสมัยก่อนสมัยนี้จะมีของชำร่วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ครับในงานแต่งสมัยก่อนไม่มีเนาะของชำร่วยพวกนี้คือของชำร่วยครับใครที่มาสมัยที่หล่มจะกินดองแบบผูกแขน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สู่ขวัญผูกแขนของพวกนี้ก็จะเป็นของไหว้ใครผูกแขนก็จะได้ของพวกนี้ไปอันนี้คือผ้านวมหมอนครับส่วนมาตู้ฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าให้เราเห็นนี่ก็คือผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนจะต้องมีการเก็บลายขีดนะครับเก็บขีดเก็บลายนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นผ้าห่มนะครับเป็นผ้าห่มขิดผ้าห่มขิดก็จะมีลวดลายที่สวยงาม
1: สมัยก่อนคือเขาก็คือทอผ้าห่ม
0: ใช
1: ่
0: ใช่ต้องห่มกันเองไม่มีซื้อนะครับทีนี้เราจะไปดูผ้าใช่ไหมครับเรื่องกระบวนการผลิตแต่ถ้าเราจะดูการผลิตเนี่ยก็อยากให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับว่ากว่าจะเป็นเส้นใยเนี่ยมายังไงที่เนี่ยมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับที่กลุ่มมีการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับต้นน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะพาไปดูข้างล่างนะครับ
1: ได้ค่ะรบกวนพี่เอลด้วยค่ะ
0: ครับ

0: ครับไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโรงเลี้ยงไหมนะครับที่มีตัวไหมอยู่ตอนนี้กำลังเลี้ยงไหมอยู่พอดีเลยน
1: ะคร ับ
0: ไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นตัวไหมของเรานี่มาเลย
1: ค่ะนี่นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงเลี้ยงไหม
0: ใช่ครับโรงเลี้ยงไหม
1: อยากให้พี่เอลช่วยเล่ากระบวนการให้ฟังหน่อย
0: ครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของตัวนวัตกรรมโรงเรือนนะครับที่ได้รับสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์มหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แต่ก่อนก็จะเลี้ยงตามบ้านเฉยๆนะครับเลี้ยงอยู่ตามบ้านอย่างนี้ครับแต่ที่เนี่ยเลี้ยงระบบโรงเรือนนะครับเป็นโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นทำให้ไหมของเราอ่ะเจริญเติบโตได้ดีและมีโอกาสรอดสูงนะครับในนี้แต่เรายังรักษาแบบดั้งเดิมคือเลี้ยงอยู่ในกระด้งเหมือนเดิมเนาะเพราะคนแก่เลี้ยงจะได้ง่ายต่อการเลี้ยงนะไม่ได้เลี้ยงแบบอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้น้องไหมของเราก็กินใบหม่อนอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในวัย5แล้วนะครับไหมจะมีทั้งหมด5วัยอันนี้ก็เป็นวัย5แล้วเพิ่งเดย์ที่1เนาะอีกประมาณ5วันน้องเขาก็จะสุกกลายเป็นเส้นใหญ่นะครับเพื่อจะให้เราได้สาวนะครับก็จะกลายเป็นรังไหมแล้วก็เอาไปสู่กระบวนการสาวแล้วก็เอาไปเตรียมเส้นใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เราเห็นแล้วเนาะว่าตัวไหมเป็นอย่างนี้ทีนี้พอมันเป็นเส้นใหญ่เสร็จปุ๊บจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่พาไปดูเส้นใหญ่ใหม่ฝั่งนู้นต่อ
1: ได้
0: เลยครับที่แม่เขาเตรียมอยู
1: ่ได้ค่ะ
0: ครับ

0: ค่ะจากที่เราไปดูโรงเรือนเลี้ยงไหมแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูนี่ค่ะการตีเกลียวเส้นไหมเป็นยังไงคะพี่เอช่วยอธิบายนิดนึงค่ะ
1: จากที่เราไปดูหนอนไหมใช่ไหมครับก็จะถ้าไหมทํารังเสร็จเราก็จะมาทําการสาวพอสาวเสร็จมันจะได้เส้นใยลักษณะแบบนี้ครับ
0: โอ้
1: มันก็จะมีลักษณะแข็ง
0: อันนี้แข็งเลยนะคุณผู้ชม
1: มีโปรตีนเคลือบอยู่นะครับทีเนี้ยเราจะได้เส้นไหมสวยงามเราต้องทําการฟอก
0: เสร็จ
1: ก็จะเป็นไหมที่นุ่มขึ้นด้วยน้ําด่างที่พี่อธิบายข้อมูลให้ฟังนะครับแต่ว่ามันจะมีความบางอยู่เส้นยังไม่กลมไม่สวยดังนั้นอยากจะให้ผ้าไหมมันสวยมันงามต้องผ่านกระบวนการนี
0: ้ก็คือการตี
1: ครับการตีเกลียวเส้นไหมถ้าไทยหลุมดั้งเดิมจะเรียกว่าลังไหมทําการลังไหมก็คือการตีเกลียวเส้นไหมก็คือปั่นเส้นไหมที่ฟอกแล้วเข้าเหล็กในนะครับแล้วก็ผ่านตัวเต่าลังไหมก็คือเป็นจานดินเผาโบราณตัวนั้นนะครับแล้วเส้นไหมก็จะทําการหมุนตรงนั้นคือการตีเกลียวแล้วก็มาเก็บไว้ในโบกตรงนี้นะครับไหมที่ตีเกลียวเสร็จแล้วเส้นก็จะเงางามแล้วก็กลมขึ้นเวลาทอผ้าก็จะสวยงามนะครับจากที่แข็งๆอย่างนี้ก็จะกลายเป็นไหมที่ลักษณะกลมนุ่มสวยงามอย่างนี้ครับผ้าเราก็จะสวยงาม
0: ก็คือพอเขาขึ้นเงาเองจากตัวเขาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพอเสร็จเขาจะเงาแล้วยิ่งตีเกลียวแกะขี้ไหมเสร็จเส้นก็จะสวยผ้าไหมก็จะเรียบสวยงามครับ
0: นี่นะคะคุณผู้ชมกรรมวิธีหลายขั้นตอนมาก
1: ๆ
0: การที่จะได้เส้นไหมเส้นหนึ่งเนี่ยก็คือหลายขั้นตอนหลายกรรมวิธีทำให้เราเนี่ยอาจจะต้องยอมเสียเงินในการซื้อผ้าสวยๆแบบนี้นะคะ
1: ผมนี่เป็นผ้าไหมทีนี้แต่สูตรเราไม่ได้มีไหมอย่างเดียวสูตรเรายังมีฝ้ายอีกนะครับเดี๋ยวพาไปชมวิธีการผลิตเส้นใยฝ้ายนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูที่อีกมุมนึงเลยเดี๋ยวไปอยู่ตรงนู้นครับ
0: เส้นฝ้ายจะเป็นยังไงคะอันน
1: ี้เส้นฝ้ายก็ไปดูกับคุณยายได้เลยครับ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: นะครับอันนี้กระบวนการที่คุณยายทําอยู่นี้ก็คือการเข็นฝ้ายนะครับเข็นฝ้ายก็คือฝ้ายที่เราเก็บแล้วก็จะทําการยิ้วการดีดอย่างนี้ครับแล้วก็มาล้อให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือฝ้ายที่ล้อแล้วล้อเสร็จก็คือทําการเข็นนะครับอย่างที่คุณยายทําอยู่นี้คือการเข็นฝ้าย
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็จะได้เป็นเส้นใยออกมา
0: อ๋อก็คือเอาก้อนนี้ไปเสียบตรงเข็มตรงนั้นเลยใช่มั้ยคะ
1: จากฝ้ายที่เราปลูกแล้วก็มาผ่านกระบวนการเอาเมล็ดออกแล้วก็ดีดแล้วก็มาล้อนี่คือล้อเสร็จก็คือเป็นล้อฝ้ายล้อฝ้ายเสร็จก็ไปทําการเข็นนะครับก็จะได้เป็นเส้นใยออกมา
0: เขาก็จะเป็นเส้นยาวๆออกมาแล้วก็ค่อยๆทีละเส้น
1: ที่นี่ก็จะมีผลิตทั้ง2รูปแบบครับทั้งเส้นใยไหมแล้วก็เส้นใยฝ้าย
0: โอ้ครับเรียกว่า one stop service ใช
1: ่ไหมครับครบวงจรเลย
0: จบเลยนี่ค่ะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ค่ะหลังจากเรารู้กระบวนการแล้วเราจะไปทําอะไรต่อ
1: พอได้เส้นใยเสร็จแล้วเราก็ไปดูวิธีการทอผ้านะครับที่โซนนู้นนะครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทอผ้า

0: ะแล้วหลังจากที่พี่เอลนะคะพาน้องแต่ไปดูกระบวนการเตรียมเส้นใยแล้วนะคะตรงนี้ค่ะก็คือการอะไรคะพี
1: ่การทอผ้าฝ้ายค่ะ
0: ทอผ้าฝ้ายนะ
1: คะ
0: ที่แต่เห็นนี่ก็คือจะเป็นสีที่มาจากไหนคะ
1: สีเคมีค่ะ
0: สีเคมีใช่ไหมคะอันนี้ที่ทำอยู่คือลายอะไรคะพี
1: ่มันมีลายประสาทค่ะนี่ค่ะลายประสาทแล้วก็ลายหง
0: ค่ะ
1: ลายตุ้ม
0: ค่ะ
1: ลายเอี้ยนี่ลายเอี้ยเหมือนลายงูเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็กระเบื้องคว่ำกระเบื้องหงาย
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างลวดลายแต่ละลายที่เราได้มารังสรรค์ตรงนี้เรามีการเรียนรู้หรือว่าฝึกจากไหนบ้างคะ
1: ฝึกจากไอ้ผ้าเก่าโบราณค่ะแล้วก็เอามาแกะดูของโบราณค่ะแล้วก็เรามาทำมัดให้มันทันสมัยขึ้นค่ะ
0: จุดเด่นของผ้าฝ้ายผืนนี้เป็นตรงไหนเป็นจุดเด่นคะ
1: มันจะมีไอ้ประสาทผึ้งละค่ะแล้วก็โตหงค่ะจะมีจุดเด่นของเป็นผืนผ้าเลยค่ะ
0: อันนี้ตัวอะไรนะคะ
1: หงค่ะ
0: หง
1: ใช่
0: เป็นจุดเด่นของผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างผืนนี้เรารวมๆกันมันมีความหมายไหมคะสำหรับใส่ออกงานไหนบ้าง
2: ได้หมดเลยครับ
0: ได้หมดเลยใช่ไหมคะ
2: จะเป็นงานมงคลครับออกงานสำคัญต่างๆนะครับแต่ก่อนที่เราเห็นข้างบนเนี่ยจะเป็นผ้าโบราณสีจะมืดใช่ไหมครับสังเกตเห็นไหม
0: ใช่ค
2: ่ะแต่พอมาข้างล่างนะครับรวมถึงแอเรียรอบเนี่ยสีจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับงานดั้งเดิมก็ทำงานประยุกต์ใหม่ก็ทำอันนี้เห็นว่าสีเขาจะซอฟต์ลงนะครับปรับให้ทันสมัยให้คนรุ่นใหม่หันมาใช้ผ้าไทยก็เหมือนของพระองค์หญิงที่ทำโครงการผ้าไทยใส่สนุกใช่ไหมครับผ้าถ้าสีโบราณมืดๆก็จะมีแต่คนแก่ใส่ถ้าเป็นสีหวานๆอย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่เขาก็จะใส่มากขึ้นนะครับเป็นการกระตุ้นการตลาดของชุมชนนะครับอย่างข้างหลังก็ปรับสีอันเนี้ยหลังนี้จะเป็นสีดั้งเดิมนะครับหลังถัดไปก็จะเป็นสีทันสมัยมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะผสมผสานกันไปอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ปรับใหม่ก็ปรับใหม่พัฒนาให้คงคู่ต่อไปครับผม
0: ให้เรื่องของผ้าไทยใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยใช่ไหมคะ
2: ท
0: ุ
2: กวัยด้วยครับ
0: ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยในตัวเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลังๆคนก็จะหยิบผ้าไทยมาอะแดปปรับเปลี่ยนเข้ากับลุคสมัยใหม่ๆนะคะแล้วอย่างตรงนั้นค่ะ
2: มันจะเป็นผ้าไหมครับเดี๋ยวเราไปดูผ้าไหมอีกที
0: ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกี่ที่ทอผ้าไหมกันค่ะ

0: และหลังจากที่เราดูกระบวนการกี่แรกไปแล้วนะคะอยากจะถามพี่เอลค่ะว่าทั้งสองกี่ที่เราเห็นอยู่เมื่อกี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ต่างกันครับตั้งแต่เส้นใยเลยนะครับที่เราดูเมื่อกี้เป็นฝ้ายใช่ไหมครับอันนี้เป็นไหมไหมกว่าจะได้เส้นไหมมันยากใช่ไหมตั้งแต่เราเห็นตัวนอนกว่าจะมาเตรียมเส้นใยอีกนะครับแล้วที่ซับซ้อนกว่านั้นก็คือกระบวนการให้สีหลังนี้จะเป็นการให้สีด้วยสีธรรมชาติ 100% นะครับสีน้ำตาลที่เราเห็นคือย้อมจากเปลือกประดู่นะครับเป็นการย้อมจากมัดหมี่ย้อมข้างย้อมจากธรรมชาติท้องถิ่นต้นไม้ใบหญ้าในท้องถิ่นของเรานะครับมันจะยากกว่าเคมีแค่เคมีแค่ฉีกซองย้อมก็ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องไปตัดมาต้
0: ม
1: มาสกัดสีกว่าจะย้อมติดก็นานนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือสีเขาจะมีความคลาสสิกนะครับทำให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตเองก็ปลอดภัยจากสารเคมีนะครับผู้สวมใส่ก็ปลอดภัยจากสารเคมีเหมือนกันนะครับทำให้ผ้าตัวนี้มีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยอย่างที่บอกดังนั้นก็เป็นการเพิ่มมูลค่าในการทำผ้าทอนะครับซึ่งฝ้ายอาจจะอีกราคาเนื้อเคมีอีกราคาเนื้อแต่ถ้าเป็นงานใหม่แล้วก็ย้อมสีด้วยธรรมชาติอย่างเงี้ยครับมันมีความซับซ้อนดังนั้นราคามันก็อีกราคาหนึ่งถือว่าเป็นงานพรีเมียมของกลุ่ม
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการเขาจะมีความแตกต่างกันไหมคะเรื่องการทอการที่เขา
1: ทอครับผ้าใหม่อาจจะทอยากกว่าเอาใจยากกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: สอบถามคุณแม่ค่ะค
1: ุ
0: ณแม่ค่ะคุณแม่มีแรงบันดาลใจอะไรในการทอผ้าคะ
2: ใจชอบค่ะแล้วก็อยากทำของที่คุณปู่คุณย่าทำแต่โบราณมาก็จะประทำขึ้นเป็นประยุกต์สมัยใหม่ขึ้นค่ะ
0: คุณแม่ได้มีการสืบท่อส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานไหมคะ
2: จ้าส่งก็มีลูกหลานมาฝึกมาทำด้วยค่ะก็สอนไปเรื่อย
0: ๆ
2: สอนมัดหมี่สอนทอท่าอย่างนี้นะจ๊ะ
0: เราสามารถทอได้ทั้งฝ้ายทั้งไหมใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: อันนี้ประสบการณ์กี่ปีแล้วคะ
2: ตั้งแต่ปี59เหรอคะ
1: ปี59ทำกลุ่มแต่เขาทอตั้งแต่เป็นสาวอยู่แล้วเขาทอมาอยู่แล้ว
2: ตั้งแต่คุณย่าคุณยาย
0: ค่ะไม่รู้กี่ผืนแล้วใช่ไหมคะ
2: นับไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ทั่วเลยใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่ะแล้วเราทอ1ผืนคุณแม่ใช้เวลากี่วันคะ
2: โอ้อีแม่นี่ก็ได้มือละเล็กละน้อยมือละ 2-3 เซนก็ประมาณเป็น2อาทิตย์คุณน่าจะอีได้ผืนแม่นะมันทํายากเป็นผ้าใหม่เนี่ยมันโบง่ายคือผ้าฝ้ายมันต้องรายละเอียดมันเยอะมันต้องทํา
0: อันนี้ที่ทําอยู่ลายอะไรคะคุณแม่
2: นี่ก็ลายพญานาคนี่ก็ลายกระเบื้องคว่ำเบื้องหงายนี่ก็ลายมักกระจับนี่ปราสาทผึ้งตัวหงส์นี่ลายของเอี้ยนี่หลายลาย
0: แล้วอันนี้คือเราจะไปกระบวนการไหนต่อไปคะพี่
1: พอเสร็จแล้วจากเป็นผ้าผืนเสร็จแล้วเราก็นำไปออกแบบถ้าจะไปตัดแปรรูปหรือไปแปรเป็นรูปกระเป๋าทำได้หลายอย่างซึ่งเราจะจัดแสดงอยู่ที่ศูนย์ตรงนู้นนะครับเป็นจุดจัดจำหน่ายนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกที
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้พี่เอลค่ะนำทางเราไปดูที่ศูนย์จัดจำหน่ายเลยค่ะ

ผลิตมากที่สุดนะคะมีส่วนร่วมมากที่สุดเลยค่ะแม้กระทั่งการเริ่มต้นการผลิตการผ้าปอนไหมทำเป็นเส้นได้นวัตกรรมต่างๆแล้วผลสรุปคือการจำหน่ายค่ะ

็สืบทอดรุ่นต่อรุ่นค่ะเริ่มต้นจากครอบครัวนะคะครอบครัวก็จะมีปู่ย่าตายายที่ท่านชำนาญในเรื่องนี้แล้วก็ถ่ายทอดให้บุตรหลานซึ่งจะทำให้บุตรหลานเชื่อว่านวัตกรรมตัวนี้มันจะเป็นเศรษฐกิจที่เลี้ยงชีพได้

ก็อย่างเรามีผลิตภัณฑ์การทอผ้าจะเชื่อมโยงกับการจักสานใช้ไม้ไผ่มาการทำกระเป๋าทำของชำร่วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราสุภาพผ้าถุงผ้าสิ้นนะคะก็จะมีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นวัฒนธรรมของเราที่โรงเก่าก็จะมีเอกลักษณ์คือผ้าสิ้นหัวแดงปิงกาดนะคะที่จะเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอโรงเก่าของเราเพราะในผ้าสิ้นจะมีลวดลายหลายอย่างก็จะเป็นเอกลักษณ์ของโรงเก่าก็จะมีสัญลักษณ์มะขามภูทับเบิกแล้วก็จะมีพวกลวดลายต่างๆที่เป็นของดีของโรงเก่าค่ะ

ายในด้านเศรษฐกิจในชุมชนคือเราจะมีกลุ่มทอผ้าของเราอยู่แล้วก็จะได้ผลผลิตหรือผลิตผลที่ชุมชนเขาทำขึ้นมาแล้วก็จะมารวมกลุ่มกันแล้วก็มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันค่ะ

0: ค่ะพี่แอร์แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่จุดไหนคะ
1: ครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดศูนย์เรียนรู้นะครับพิพิธภัณฑ์ของพระทอไทยหลงแล้วก็ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสิ่งทอนะครับส่วนตรงนี้จะเน้นหลักๆเป็นนวัตกรรมสิ่งทอนะครับผมแล้วก็แอเรียที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับผมก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นมาทั้งหมดนะครับที่การทอสุดท้ายจะมารวมไว้อยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งงานผ้าฝ้ายงานผ้าไหมแล้วก็ศิลปะการแปรรูปต่างๆเกี่ยวกับผ้านะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างถ้าคุณผู้ชมออนไลน์อยากที่จะคัสตอมเป็นกรณีพิเศษสามารถสั่งได้ทางช่องทางไหนบ้างคะช่วยฝากนิดนึงค่ะ
1: ครับผมสั่งเข้ามาในเพจลมสไตล์เซิร์ชว่าลมสไตล์ใน Facebook ก็ได้ครับหรือว่าสั่งมาที่เพจผ้าทอพื้นเมืองไทยลมสไตล์นะครับอีกเพจนึงก็สั่งเข้ามาได้เลยชอบแบบไหนก็ส่งรูปทักทายเข้ามากันในเพจได้เลยครับผม
0: ค่ะแล้วอย่างคนที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์สามารถมีเบอร์โทรติดต่อพี่เอลยังไงบ้างคะ
1: ครับผมสำหรับคนที่อยากที่มาจะมาเรียนรู้มาชมนะครับมาเที่ยวศึกษาดูงานก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0882915659นะครับพิมพ์เบอร์นี้แล้วก็แอดไลน์ได้เลยครับแอดผ่านไลน์ได้เลยก็สามารถทักคุยกันสอบถามได้เลยครับถ้าอยากจะเข้ามาดูมาชมมาเที่ยวหรือว่าพาคณะมาศึกษาดูงานได้เลยนะครับที่กลุ่มก็มีพื้นที่เพียงพอในการรองรับคณะดูงานครับสามารถเข้ามาได้เลยครับผม
0: สำหรับวันนี้แต่ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะพี่เอลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมของคนลมเก่าหรือว่าการเลี้ยงหม่อนใหม่นะคะก็ขอบคุณพี่เอลมากๆเลยค่ะที่ได้มามอบความรู้ให้กับแต่ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
2: เสน่ห์ของผ้าทอลมเก่าภูมิปัญญาจากฝีมือคนในชุมชนที่ไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าสวยๆแต่ยังสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนลมเก่าเอาไว้ในทุกลวดลายจากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอลมเก่าก็ยังคงถูกนำมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยกลายเป็นงานฝีมือที่ใส่ได้จริงใช้ได้จริงและยังสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพราะของดีเมืองไทยไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามแต่ยังมีเรื่องราวมีคุณค่าและมีคนไทยอยู่เบื้องหลังวันนี้แต่ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเมืองไทยดีๆมีเรื่องราวดีๆของเมืองไทยที่อยากชวนทุกคนไปสัมผัสด้วยตัวเองส

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห่วงเวลาแห่งความสุนทรีกับรายการแว่วหวานตำนานเพลงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ซึ่งรายการนี้ค่ะทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ของเราได้ร่วมกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รวบรวมและคัดสรรบทเพลงอันไพเราะและทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรามาในชื่อตอนว่าร้อยเรียงสำเนียงรักแค่ฟังชื่อตอนค่ะคุณผู้ชมรู้ได้เลยว่าวันนี้เพลงรักเต็มอิ่มจุใจตลอดทั้งรายการอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราก็ยังมาในคอนเซปต์สังคีตสัมพันธ์และดนตรีไทยประยุกต์ค่ะได้มีการนำเอาดนตรีไทยและดนตรีสากลมาบรรเลงผสมผสานกันในทำนองดนตรีไทยเดิมนั่นเองค่ะจะมีความไพเราะขนาดไหนค่ะจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันในบทเพลงนกสีชมพูทำนองไทยเดิมเป็นนกสีชมพูตัดขับร้องโดยคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการและคุณปุญญวัฒน์ไวยสาวงค่ะและบทเพลงสุดท้ายค่ะในช่วงแรกกับบทเพลงเดือนประดับใจทำนองไทยเดิมเป็นพญาปลาแลขับร้องโดยคุณวัชริตวัชรสริตและคุณตรีรดาสิงคานค่ะจะมีความไพเราะขนาดไหนจะผสมผสานกันอย่างลงตัวจริงไหมไปรับชมกันค่ะ

กันในทํานองไทยเดิมได้อย่างลงตัวจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะช่วงที่2ค่ะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปรับชมดนตรีเพราะๆจากสังคีตสัมพันธ์เหมือนเดิมค่ะช่วงที่2ค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรับชม2บทเพลงค่ะกับบทเพลงกลัวตาบทเพลงนี้ค่ะใช้ทํานองไทยเดิมเป็นชมตลาดขับร้องโดยคุณสุรีพรกลางสะอาดค่ะและบทเพลงไฟรักในสวงบทเพลงนี้ค่ะใช้ทำนองไทยเดิมเป็นบทเพลงลาวเฉียงขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันค่ะพาคุณผู้ชมไปรับชม2บทเพลงนี้ในช่วงที่2กันค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับ2บทเพลงในช่วงที่ผ่านมาที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะไพเราะจับใจจริงๆรวมไปถึงอีก3บทเพลงในช่วงแรกด้วยที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเต็มอิ่มสุดๆเลยแต่น่าเสียดายค่ะคุณผู้ชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราจะส่งท้ายคุณผู้ชมค่ะกันด้วยบทเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นบทเพลงจีนทำนองจีนๆกันบ้างกับบทเพลงรักที่หวังใช้ทำนองไทยเดิมค่ะเป็นบทเพลงจีนลั่นถัน2ชั้นขับร้องโดยคุณมฤทิดาบุญมงคลนั่นเองค่ะมีความสนุกขึ้นมานิดนึงอย่างแน่นอนฝากคุณผู้ชมกันด้วยบทเพลงนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: เป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการสอดรู้นะครับรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับอาชีพต่างๆวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับในพื้นที่ของตำบลพระนอนอำเภอเมืองที่นี่เนี่ยจะมีวิสาหกิจชุมชนครับที่เขาเลี้ยงโคนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาจะผลิตอาหารโคนะฮะที่ใช้ในปศุสัตว์ของเขาเองเนี่ยนั่นก็คือเปลือกทุเรียนครับที่โอ้โหต้องบอกว่าปริมาณต่อปีนะฮะก็ล้นหลามกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับและเนื้อโคที่นี่นะฮะก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเนื้อคุณภาพระดับพรีเมียมด้วยนะครับขั้นตอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยงต่างๆจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาสอดรู้อาชีพนี้แต่ว่าในตอนนี้นะครับมีน้องที่จะพาเราเนี่ยไปดูปศุสัตว์ด้านในกันนะครับรอเราอยู่แล้วกันที่ฟูจิมะคาเฟ่ด้านในวิสาหกิจชุมชนเพียวฟัดฟาร์มแห่งนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามเราเข้าไปเลยครับ

0: และตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินเข้ามานะครับที่ฟูจิมะคาเฟ่ซึ่งอยู่ในวิสาหกิจชุมชนเพียวพัดฟาร์มนะบรรยากาศก็ตกแต่งอย่างสวยงามนะฮะก็เดี๋ยวถามทางน้องเพียวเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: น้องเพียวตรงนี้เนี่ยถือว่าเหมือนเป็นคาเฟ่เลยอ่ะเราทำขึ้นมาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องรับรองแล้วกันสำหรับลูกค้าต่างๆที่อยู่บริเวณนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวถามน้องเพียวเลยจุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนที่นี่มันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไง
1: ก็สำหรับวิสาหกิจชุมชนเนี้ยนะครับก็เริ่มต้นจากเพียวแล้วก็เพื่อนๆของเพียวเองครับที่ร่วมด้วยช่วยกันมาโดยที่เพียวเนี่ยครับจบทางด้านจุลินทรีย์แล้วก็เพื่อนๆก็จะเป็นด้านบัญชีครับก็เรามองว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยครับมีต้นทุนค่าอาหารที่สูงเราเลยพยายามที่จะใช้เศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรในท้องที่มาผลิตเป็นอาหารสัตว์นะครับโดยการที่ใช้จุลินทรีย์เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีส่วนช่วยนั่นเอง
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็มาผลิตเป็นอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงโคเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับก็จุดเริ่มต้นตรงนี้ครับเราเลยมองว่าในเมื่ อไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เราเลยทำขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นคนในชุมชนได้เห็นเลยครับว่าเราสามารถที่จะทำได้จุดเด่นหนึ่งที่เราทำครับก็คือการใช้เปลือกทุเรียนมาเลี้ยงสัตว์นั่นเองครับ
0: เปลือกทุเรียน
1: ใช่ครับ
0: ที่เรารับประทานกันหมอนทองหลงหลินอะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ถูกต้องครับในส่วนของเนื้อคนเราก็กินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังเหลือส่วนของเปลือกซึ่งเปลือกตรงนี้ครับเกือบ 70% เลยนะครับที่เหลืออยู่เราก็มองว่า 70% ที่เหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยในเมื่อจะต้องทิ้งไปหรือไปเป็นขยะนั่นเองเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้เขาอย่างไรได้บ้างก็มาผลิตเป็นอาหารสัตว์ครับ
0: ที่จริงแปลกนะคุณผู้ชมจากที่ผมมองเข้ามาในภาพของวิสาหกิจชุมชนเพียวพัดฟาร์มเนี่ยเรามองมาถึงจุดที่มันเป็นไฮไลท์เลยก็คือเนื้อแต
1: ่
0: ที่จริงแล้วการเริ่มต้นของที่นี่คือเริ่มต้นจากอาหารของโคเหล่านี้นะฮะมันส่งผลยังไงให้กับโคที่เราเลี้ยงมาบ้าง
1: อย่างนึงนะครับที่เราเล็งเห็นเลยครับก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราใช้นั่นก็คือการนำจุลินทรีย์มาเพิ่มโปรตีนมาหมักในอาหารสัตว์เพื่อให้เก็บไว้ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยครับเศษวัสดุพวกนี้เราไปวิเคราะห์คุณค่าโภชนาพบว่ามีไขมันที่ค่อนข้างเยอะสามารถที่จะเป็นส่งผลให้วัวกินเข้าไปแล้วเนี่ยมีไขมันแทรกดีขึ้นนั่นก็คือคุณภาพเนื้อดีขึ้นนั่นเองครับอีกอย่างนึงที่เราเล็งเห็นก็คือว่าในวัวที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยครับตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงวัวไทยวากิวเราเลี้ยงกัน3ปีครับ3ปีที่เขาเลี้ยงตรงนี้เขาสามารถกำจัดขยะในชุมชนไปได้ด้วยครับก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยนั่นเองครับ
0: ดีเลยนะส่งผลดีให้กับชุมชนด้วยแล้วก็สร้างอาชีพให้กับที่นี่วิสาหกิจชุมชนที่นี่เนี่ยสมาชิกอยู่ด้วยกันประมาณกี่คน
1: มีทั้งหมดประมาณ15ท่านครับก็หลักๆครับวิสาหกิจชุมชนที่เนี่ยเราตั้งกันมา3ปีเข้าปีที่4แล้วครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แบ่งส่วนจัดสรรปันส่วนยังไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยจากที่เราเข้ามาในวิสาหกิจชุมชนจุดแรกเลยคือฟูจิมะคาเฟ่
1: ฟูจิมะคาเฟ่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราด้วยความที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะครับพี่ครับเราก็มองกันว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราจะเห็นภาพเก่าๆว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่มารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยนะครับเราพยายามที่จะให้ทุกท่านมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดก็เลยคิดมองว่า1เลยก็คือเข้ามาจุดประทับใจแรกก็คือเป็นคาเฟ่นั่นเองใครเข้ามาก็ได้มานั่งพักผ่อนบรรยากาศในคาเฟ่นะครับมารับประทานอาหารมาชิมกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรวมถึงว่าเมื่อทุกท่านเข้ามานั่งแล้วเนี่ยครับก็จะได้เห็นบรรยากาศก็คือเห็นวัวเห็นฟาร์มด้านหลังนั่นเองแล้วก็อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยครับเรายังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่องของวัวสนใจในเรื่องของการผลิตอาหารสัตว์ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้กระบวนการได้ทั้งหมดเลย
0: ผมว่าดีมากๆเลยคุณผู้ชมครับอยากจะกระซิบบอกคุณผู้ชมว่าที่จริงแล้วน้องเพียวเนี่ยอายุเพียงแค่29ป
1: ี
0: แล้วก็เพื่อนๆก็อยู่อายุประมาณช่วงเนี้ย29 30
1: ใช่ครับ
0: อยู่ในช่วงอายุนี้นะฮะแต่ว่ามีความรู้ต่อยอดความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเนี่ยมาสร้างอาชีพส่งผลดีให้กับคนในชุมชนด้วยนะฮะเดี๋ยวรายการในวันนี้เนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดแรกเรามานั่งคุยถึงเรื่องของ mindset กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเนาะวันนี้เราจะได้ไปดูจุดไหนบ้างน้องเพียวว
1: ันนี้นะครับก็จะมีทั้งการผลิตอาหารสัตว์นะครับโดยการใช้เปลือกทุเรียนนี่แหละครับมาผลิตอาหารสัตว์การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์เอามาหมักอาหารสัตว์นะครับแล้วก็การดูสายพันธุ์โคต่างๆที่นี่ครับเราจะมีทั้งวัวแม่พันธุ์วัวขุนนะครับแม่พันธุ์เนี่ยเราจะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับโคไทยวากิวบรามันบีฟมาสเตอร์หรือพันธุ์ตากคันกำแพงแสนอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในครับแล้วก็ดูวัวกินเปลือกทุเรียนกันครับ
0: เดี๋ยวไปดูครับคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยสาระความรู้นะที่เราพาคุณผู้ชมมาสอดรู้กันในวันนี้นะฮะว่า เจ้าเปลือกทุเรียนเนี่ยมันจะสร้างทำให้กลายเป็นเม็ดเงินกับการจำหน่ายเนื้อวากิวที่เป็นเนื้อไทยวากิวเนี่ยได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวให้น้องเพียวเนี่ยพาไปดูที่ไปทักทายเจ้าโคก่อนเลยไหมก่อนที
1: ่
0: จะไปด
1: ู
0: จุดทำอาหารนะฮะอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราทั้งสองคนไปเลยครับ
1: ครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้เราเดินเข้ามาเนาะเห็นน้องโคเต็มเลยอันนี้คือถือว่าเป็นแซมเปิลนิดหน่อยเท่านั้นเองอันนี้คือจุดไหนครับน้องเพียวครับ
1: อันนี้เป็นแม่โคที่รอคลอดนะครับหรือว่าเพิ่งคลอดลูกไปนั่นเองนะครับประมาณ5วัน 4-5 วันเองครับอันนี้ก็จะเป็นข้อคลอดเราเรียกว่าข้อคลอดนะครับก็รอคลอดนั่นเอง
0: นี่ก็จะเห็นเป็น
1: เห็นตัวน้อยอย่างเงี้ยนะครับ
0: ตัวน้อยแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดเลย
1: เป็นแม่พันธุ์
0: คร
1: ับ ซ
0: ึ่
1: งวัวที่นี่นะครับถ้าเป็นแม่พันธุ์เนี่ยครับจะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับอย่างเช่นวัวพันตากำแพงแสนลูกผสมชาโลเล
0: ่
1: บรามันบีฟมาสเตอร์นะครับแล้วก็พันลูกผสมไทยวากิวก็มีครับเดี๋ยวพี่เอวจะพาไปดูเรื่อยๆเลยนะครับว่าตัวไหนพันอะไรบ้างนะครับส่วนวัวขุนเนี่ยครับหรือวัวที่เป็นวัวสำหรับที่จะผลิตเป็นเนื้อนะครับเราจะมีแค่สายพันธุ์เดียวเท่านั้นก็คือลูกผสมไทยวากิวครับ
0: ลูกผสมไทยวากิวก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่
1: ใช่ครับ
0: ก็เราก็จะมีการจำหน่ายในเรื่องของลูกด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ตรงนี้ครับเราจะจำหน่ายเป็นเนื้อ
0: เอาเป็นเนื้อเลยรับประทานเอาไว้รับประทาน
1: ใช่ครับ
0: จากที่เราเดินเข้ามาครับคุณผู้ชมที่เข้ามาในฟาร์มตรงนี้เนี่ยเขาจะคำนึงถึงเรื่องของความสะอาดเป็นหลักด้วยนะเพราะว่าอยู่ในระบบของฟาร์มเนาะ
1: ครับตรงนี้ครับระบบฟาร์มที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นระบบฟาร์มมาตรฐาน GAP หร
0: ือ
1: มาตรฐานทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนั่นเองเนื่องจากว่าเราต้องส่งโคเนี่ยครับไปที่โรงที่ได้มาตรฐาน GMP ก่อนที่จะผลิตออกมาเป็นเนื
0: ้อ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยครับต้องคุมมาตรฐานตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางเลยนะครับมูลโคก็ไม่สามารถเก็บได้ครับต้องเอาออกทุกๆวันครับแล้วก็จะถ้าพี่สังเกตก็จะไม่มีกลิ่นเลยกลิ่นมูลโคจะน้อยมากๆแล้วก็แมลงวันหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยมาก
0: ครับนี่คุณผู้ชมครับหน้าตาของน้องๆโคเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าก็จะแตกต่างกันออกไปเน
1: ื่อง
0: จากสายพันธุ์ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับอย่างตัวนี้ครับก็จะเป็นลูกผสมพันธุ์ตากครับ ตัวสีขาวตัวนั้นจะเป็นลูกผสมพันธุ์กำแพงแสนครับผมส่วนตัวลูกเขาตัวสีดำๆตัวนี้ครับอันนี้เกิดจากกระบวนการย้ายฝากตัวอ่อนครับก็ตัวนี้มาจากอเมริกาเลยครับ ก
0: ็
1: คือมีการผสมพ่อกับแม่พันธุ์ที่อเมริกาแล้วก็แช่แข็งเขามาส่งมาที่นี่นะครับแล้วก็ย้ายเข้าไปในท้องเขาก็จะได้ลูกโคว ากิวเลือดร้อยตัวนี้ครับ
0: ตัวนี้เลย
1: ตัวนี้เป็นเลือดร้อยแต่เป็นตัวเมียนะครับ
0: ครับซึ่งตัวเมียก็เราก็จะเก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้
0: เพื่อเป็นแม่พันธ
1: ุ์เป็นแม่พันธุ์ถ้าเกิดว่าเขามีการผสมน้ำเชื้อวากิวเลือดร้อยเหมือนกันลูกที่ออกมาก็จะได้เลือดร้
0: อ
1: ยการที่เป็นเลือดร้อยดียังไงนะครับก็เนื่องจากว่าคุณภาพนั่นเองครับคุณภาพเนื้อดีคุณภาพของไขมันแทรกดีครับ
0: ที่จริงเนี่ยน้องเพียวก็ไม่ได้เริ่มต้นจากการทำปศุสัตว์เนาะคือการเลี้ยงโคมาตั้งแต่ต้นแล้วเรานำองค์ความรู้ตรงนี้มาจากที่ไหน
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรามีความรู้ในด้านแค่การผลิตอาหารแต
0: ่
1: ในด้านการเลี้ยงวัวเนี่ยครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐด้วยแล้วก็ภาคเอกชนด้วยอย่างกรมปศุสัตว์หรือว่าสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคไทยวากิวเองเนี่ยนะครับในการที่จะให้ความรู้ตรงนี้เรานะครับรวมถึงหน่วยงานภาคการศึกษาครับมหาลัยพะเยามหาลัยนเรศวรต่างๆนะครับก็มีความรู้ความสามารถ
0: นำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกันเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: นี่
1: อันนี้ก็ลูกผสมไทยวากิวครับ
0: ตั
1: วนี้ครับตัวสีดำๆส่วนใหญ่จะเป็นลูกผสมวากิวกันหมดเลยนะครับ
0: ระยะเขาเรียกว่าอายุช่วงอายุละกันถ้าพูดถึงเรื่องของโคไทยวากิวเนี่ยที่เราจะนำไปทำเป็นแปรรูปเน
1: า
0: ะทานเนื้อกันตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้อายุของการเลี้ยงประมาณกี่ปี
1: ประมาณ 3-4 ปีครับโดยประมาณนะครับก็วัวพวกนี้ครับเขาจะมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตอยู่ประมาณ1ปีแล้วก็วากิวจะขุนนานนิดนึงครับใช้เวลา 2-3 ปีนั่นเองในการขุนเขาเพื่อให้ไขมันเนี่ยแทรกลงไปครับผม
0: นี่ตัวนี้ทำไมตัวใหญ่จัง
1: ตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของคอกพวกนี้เลยนะครับก็จะเป็นโคลูกเขาเรียกว่าเป็นโคโคนมครับแต่เป็นตัวผู้
0: ครับ
1: ครับแล้วก็อันนี้บรามันครับเป็นตัวเมียคร
0: ับ
1: เขาจะคู่กันตัวนี้ก็800โล
0: 800โลนะฮะ
1: ครับผม
0: ดูกำยำล่ำสันเหลือเกินนะกับตัวนี้นะครับก็จริงๆก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะใครที่อยากจะเข้ามาดูน้องเพียวก็เปิดให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ที่นี่มาดูเรื่องกรรมวิธี
1: ใช่ครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อเฉพาะทางร่วมกับกรมปศุสัตว์ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับหร
0: ือ
1: ติดต่อทางหน่วยงานของกรมก็ได้เหมือนกันในการที่จะเข้ามาเรียนรู้กระบวนการที่นี่เราให้ความรู้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารนะครับการคัดเลือกสายพันธุ์โคการดูแลการจัดการการเลี้ยงโคทุกอย่างได้
0: ที่ชัดเจนเลยจากที่พี่เองก็เข้ามาที่นี่เนาะก็อย่างที่น้องเพียวบอกเรื่องของกลิ่น
1: ครับ
0: ไม่ค่อยมีแสดงว่าเราคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลักเลย ในเรื่องของความสะอาด
1: เราคำนึงถึงเรื่องของการจัดการฟาร์มที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าการที่มีมูลโคสะสมมากๆเนี่ยครับก็จะส่งผลต่อเรื่องของแมลงวันแล้วก็สุขภาพของโครวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยครับเนื่องจากว่าถ้าเห็นนะครับเป็นระบบเปิดนะครับในการเลี้ยงโครตรงนี้เนี่ยมีชุมชนด้านรอบข้างเขาก็จะมีเรื่องของผลกระทบในเรื่องของกลิ่นได้ดังนั้นเราพยายามที่จะกำจัดแล้วก็จัดการตรงนี้อย่างเหมาะสมเลยครับ
0: นี่นะครับชุดนี้เป็นอะไรยังไงครับเนี่ย
1: ตัวนี้เป็นตัวขุนครับเป็นรูปผสมวากิล9ตัวครับตัวนี้เป็นตัวขุนหมดเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูกันครับว่าเขากินเปลือกทุเรียนยังไงครับ
0: นี่ตัวนี้ก็กำลังเหมือนให้อาหารกันอยู่ด้วย
1: ใช่คร
0: ับ เพราะว่าน้องๆน้อนๆ นะมารอทานอาหารกันอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวให้พี่ลองให้อาหารเขาได้เลยนะครับ
0: นี่แหละครับนี่คือเปลือกทุเรียน
1: ตัวนี้คือเปลือกทุเรียนครับที่หมักเรียบร้อยแล้วนะครับระยะเวลาการหมักของที่นี่สั้นมากครับใช้เวลาเพียงแค่ 5-7 วันเท่านั้นก็สามารถนำให้โคกินได้เลย
0: คือเปลือกทุเรียนเนี่ยเรานำมาจากที่ไหนน้องเพียวเพราะว่ามันเป็นปริมาณที่มากถูกไหมเขากินกันวันหนึ่งเนี่ยปริมาณประมาณเท่าไหร
1: ่วัววันหนึ่งนะครับเฉลี่ยเขาก็จะกินอยู่ประมาณ 20-30 โลต่อตัวต่อวันครับขึ้นอยู่กับช่วงอายุแล้วก็น้ำหนักของเขานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับเกือบเดือนนึงก็คิดเลยว่าตัวนึงเนี่ยครับกินก็ได้เกือบตัน1ตัว1เดือนกินได้เกือบตันนึงครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับเปลือกทุเรียนที่เอามาเนี่ยครับเพียวนำคนเราทีมงานของเราอะนะครับเอามาจากในท้องที่ของเราเอง
0: ครับผม
1: จากร้านค้าที่มีการปอกเปลือกทุเรียนเรียบร้อยแล้ว
0: ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
1: ที่จังหวัดนครสวรรค์
0: แสดงว่าคนจังหวัดนครสวรรค์นี่ชื่นชอบทานทุเรียนเยอะพอสมควรนะฮะเนี่ยแบบเนี้ย
1: ปีที่แล้วมีการเก็บสถิตินะครับก็ได้เปลือกทุเรียนอยู่ที่ประมาณ87ตันต่อทั้งปีเลยครับซึ่งทั้งปีตรงเนี้ยครับเราหมุนเวียนเพียงพอต่อโคที่อยู่ในฟาร์มทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยครับเรามองว่าเปลือกทุเรียนเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่อยู่ในทุกสูตรของโคของเราครับเนื่องจากว่าเห็นไหมครับว่าขุนเนี่ยครับเขาต้องกินเปลือกทุเรียนตัวนี้เพื่อไปเพิ่มไขมันในเนื้อในอะไรเขา
0: ตัวเขาใหญ่มากเลยนะไซส์ของเขาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็แน่นอนแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรจากเปลือกทุเรียนเหล่านี้แน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของกรรมวิธีด้วยในวันนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าน้องๆเขาจะกินแบบนี้แหละนะฮะเราให้อาหารแบบไหนกี่มื้อต่อวัน
1: หลักๆก็จะให้2มื้อต่อวันครับเช้ากับเย็นอย่างเช้าก็จะประมาณ 7:00 น.อย่างงี้นะครับแล้วก็เย็นก็สักประมาณ 3:00-4:00 น.เย็น
0: ครับ
1: แล้วก็น้ํามีให้ตลอดทั้งวันครับ
0: โอ้คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นโคน้อยเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ที่เราเดินเข้ามานะฮะเราก็จะเห็นว่าเรามีโคเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะฮะแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีทุกตัวเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเปลือกทุเรียนเหล่านี้เนี่ยกรรมวิธีที่บอกว่ากว่ามันจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์เนาะแล้วก็ทางน้องเพียวก็มีการแบบวิจัยนะฮะกว่าจะได้มาเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพทำให้มีไขมันแทรกเข้าไปในตัวโคเนี่ยก็ผ่านกรรมวิธีหลายอย่างนะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูในจุดของการหมักอาหารกันบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามเราไปเลยครับ
1: ครับผม

0: คุณผู้ชมครับด้านหลังเนี่ยตอนนี้เราเห็นเปลือกทุเรียนเนาะหลายเข่งเลยนะฮะเรานำเปลือกทุเรียนตรงนี้มาจากที่ไหนครับ
1: ตรงนี้ครับเรานำมาจากตลาดในนครสวรรค์เลยครับแล้วก็มีการติดต่อกับทางแม่ค้านะครับว่ามีการแยกเปลือกทุเรียนให้เราหน่อยนะครับเราก็ไปรับมาครับก็จะได้เป็นเข่งออกมาแบบนี้เลยถึงเวลาตอนทุกๆช่วงเย็นนะครับเขาก็ไปรับกันแล้วก็ตอนเช้ามาเนี่ยครับรถก็จะมาจอดตรงนี้
0: น้องเพียวอย่างนี้เราดูเป็นฤดูกาลด้วยไหมเพราะว่าคนเราก็จะทานทุเรียนเป็นช่วงฤดูกาลแต่เราคือเก็บมาแต่ละปีก็คือมีจำนวนที่เยอะเลย
1: ครับผมทุเรียนมีเป็นฤดูกาลครับพี่ก็จะอยู่ในช่วงประมาณเมษาจนถึงพฤษภามิถุนาประมาณนี้ครับในช่วงฤดูกาล 4-5 เดือนตรงนี้ครับก็จะเป็นช่วงที่เราเก็บเปลือกทุเรียนเลยอย่างปีที่แล้วที่ผมกล่าวไปว่าได้80ตัน
0: ก็คือเพียงพอ
1: ต่อเลี้ยงทั้งฟาร์มเลย50กว่าตัวครับในปีนี้ครับเราก็เร่งเก็บในช่วงเดือนที่มีฤดูกาลตรงนี้นะครับแล้วให้เพียงพอต่อทั้งปีเลยครับ
0: ครับผมเห็นว่าจากข้อมูลเนี่ยต้องบอกว่าปกติแล้วเปลือกทุเรียนเหล่านี้แม่ค้าพ่อค้าก็จะต้องมีการกำจัดอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: มันก็จะไม่ได้มีการมาซื้อขายอะไรคือเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยรับ
1: ช่วงต่อไปใช่ครับเขาก็จะต้องมีการเสียค่ากำจัดตรงนี้นะครับเนาะเราก็ไปรับเขามาแล้วก็มาทำเป็นอาหารสัตว
0: ์โหดีมากมากฮะกรรมวิธีของการจะทำให้พวกเขาเนี่ยได้ได้อีกนะก
1: ็
0: คือจะใช้เปลือกทุเรียนเนี่ยลำเลียงผ่านสายพันธ
1: ุ์ลำเลียงผ่านสายพันธุ์สุขภาพโคดีขึ้นหมักอาหารไว้ได้นานขึ้น
0: ครับ
1: 6-8เดือนอย่างที่ว่าเป็นช่วงฤดูกาลเนาะแล้วก็มีโปรตีนเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับ
0: คือย่อยให้มันเกิดความนิ่มขึ้นแต่สารอาหารยังคงอยู่
1: ยังคงอยู่ครับ
0: อ๋อให้กับอาหารสัตว์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเดินกันไปสักนิดนึงละกันเพราะว่าจากกรรมวิธีของการผลิตอาหารนะครับก็จะแบบลำเลียงผ่านเครื่องจักรตรงเนี้ยขึ้นไปแล้วก็จะสู่ถังสีฟ้าแบบนี้
1: ใช่
0: ครับต้องเต็มถังเลยไหม
1: ต้องเต็มถังเลยครับ
0: เต็มถังเลย
1: ครับถังนึงก็จะอยู่ประมาณ80โล90โลครับ
0: ฮะพอเสร็จเรียบร้อยเราต้องหมักไว้ในถังนี้เนี่ยนานประมาณเท่าไหร่
1: ถ้าเป็นวัตถุดิบสดอย่างนี้นะครับวัตถุดิบสดเนี่ยครับก็คือเปลือกทุเรียนเนาะหรือว่าหลากหลายที่อาจจะมีวัตถุดิบที่ต่างกันอย่างเช่นหญ้าสดต้นข้าวโพดใช้ระยะเวลาในการหมักเพียง 5-7 วันครับ
0: 5-7 วัน
1: ไปให้โคกินได้เลย
0: โอ้มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ในนี้เป็นเดือนเป็นปีอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับผมแต่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ 6-8 เดือนโดยที่คุณค่าทางโภชนาหมายความว่าโปรตีนอะไรต่างๆเนี่ยไม่สูญหายไปเลยครับ
0: ครับผมนะฮะก็ดีมากๆนี่ถือว่าเป็นการทำธุรกิจนะที่คำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะ
1: วิธีการครับก็มีแค่ว่าเราต้องมีอาหารให้กับเขาอาหารให้กับจุลินทรีย์เพื่อให้เขาโตได้ดีขึ้นอาหารตัวนั้นก็คือน้ำตาลหรือบางที่เนี่ยครับก็ใช้กากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลทรายสารอะไรก็ตามที่ให้ความหวานได้หมดเลย
0: ครับผม
1: ครับสัดส่วนนะครับก็อันนี้น้ำสะอาดนะครับเนาะน้ำสะอาด100ลิตร
0: ครับ
1: น้ำสะอาด100ลิตรใส่กากน้ำตาลลงไป 0.5คือครึ่งโลนั่นเองครับ
0: คือนี่คือกากน้ำตาลนะ
1: เดี๋ยวให้พี่เขาใส่ให้ก็แล้วกันครับใส่ลงไปน้ำสะอาดคนให้ละลายให้ทั่วนะครับแล้วก็จุลินทรีย์แบบกรองนะครับ
0: จุลินทรีย์เราก็มีการทำผลิตด้วยที่นี
1: ่มีครับมีผลิตจำหน่ายนะครับอันนี้ก็1/4ของซองนะครับเนาะแล้วก็ใส่ลงไปเลย

0: นี
1: ่ครับผม
0: มันจะเป็นผงๆนะฮะรูปแบบของเขา
1: แล้วก็ละลายให้เข้ากันครับในระหว่างนี้นะครับที่รอเชื้อจุลินทรีย์โตนะครับเราก็อาจจะไปบดวัตถุดิบไปบดหญ้าไปบด
0: ครับ
1: ข้าวโพดอะไรก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็รอเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอามาราดลงไปใน
0: เอามาราดนี่คือต้องราดเยอะมั้ยฮะสมมติว่าเราใส่แบบ
1: วัตถุดิบเต็ม
0: หรือวัตถุดิบเนี่ยลงไปเยอะประมาณเต็มถังเลย
1: สัดส่วนนะครับก็วัตถุดิบอันนี้เราตีสักประมาณ100โล
0: ครับ
1: ก็ใส่อันนี้ลงไป10ลิตร
0: 10ลิตร
1: 10ลิตรนะครับก็ประมาณบัวรดน้ำหนึ่งอันนี้เองครับก็
0: ราดลงไป
1: เทราดลงไปด้านบนได้เลยไม่ต้องคลุกเคล้าไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็คือเท
2: พาคุณผู้ชมกลับมากันที่ฟูจิมะคาเฟ่กันต่อส่วนของตรงนี้บ้างเห็นว่ามีการส่งไปที่โรงงานชำแหละแล้วก็มาขายเป็นแบรนด์ของเราด้วยอันนี้คือแบรนด์อะไรครับ
1: อันนี้แบรนด์ที่ชื่อว่าดูบีฟนะครับตัวเนื้อตัวนี้ครับเรามีการส่งไปที่โรงกำแพงแสนนะครับที่ได้มาตรฐาน GMP ฮาลาลเชนเอซีซีพีนะครับแล้วก็ส่งกลับมาที่ฟูจิมะคาเฟ่นี้นะครับแล้วก็ตัวแบรนด์อันนี้ครับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเราชื่อว่าแบรนด์ดูบีฟ
2: ครับ
1: คำว่าดูนะครับเป็นภาษาอังกฤษว่า DO ดูเลยหมายความว่าทำนั่นก็คือทำอย่างตั้งใจทำอย่างปราณีตแล้วก็เป็นการดูด้วยดูก็คือการดูแลเอาใจใส
2: ่ครับ
1: ถ้าพี่ๆได้เห็นกระบวนการก็จะเห็นว่ามีการดูแลเอาใจใส่คนในทุกขั้นตอนนะครับเนาะจนกระทั่งออกมาถึงมือผู้บริโภคนะครับก็จะได้เนื้อที่มีคุณภาพแบบนี้นี่เอง
2: แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมก็มีการพอผ่านการชำแหละเรียบร้อยแล้วปรีแบรนด์แล้วก็กลับมาที่นี่
1: ที่นี
2: ่นะฮะที่นี่เองเนี่ยก็มีเนื้อที่เป็นเนื้อสดแบบนี้จำหน่าย
1: ครับตัวที่นี่ครับเราก็จะเป็นเนื้อโคที่ผ่านการแช่แข็งมานะ
2: ครับ
1: แล้วก็จะมีทั้งแบบที่เป็นชิ้นสเต็กแบบนี้นะครับตัด2มิ้นแล้วก็เป็นแบบสไลด์นะครับสไลด์ก็สำหรับพวก
2: ชาบู
1: หมูกระทะใช่ครับก็สามารถที่จะมามีทุกชิ้นส่วนครับสามารถที่จะเลือกทานได้หมดเลย
2: และอีกหนึ่งฝั่งเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ใครมาที่ฟูจิมะคาเฟ่สามารถสั่งได
1: ้สามารถสั่งได้ครับ
2: ผมมีอะไรบ้างเนี่ยที่อยู่ที่หน้า
1: อันนี้นะครับสองอันนี้จะเป็นเมนูเนื้อนะครับเป็นเนื้อวากิว A5 นะครับก็คือมีไขมันแทรกนะครับแล้วเราก็จะเสิร์ฟเป็นแบบเนื้อสดๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับน้ำตุ๋นร้อนๆแบบนี้นะครับลูกค้าก็สามารถที่จะราด
2: ครับผม
1: ตามความต้องการว่า
2: จะเนื้อมันสุกมากนิดนึง
1: สุกมากสุกน้อยได้หมดเลยครับแล้วก็เมนูเด่นของร้านเลยก็คือเนื้อไทยวากิวย่าง
2: ครับ
1: ตัวนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ขายดีมาก
2: ๆ
1: ลูกค้ามากี่ครั้งก็ติดใจครับสำหรับเมนูไทยวากิวเนื้อไทยวากิวย่างตัวน
2: ี้ครับ
1: เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มครับน้ำจิ้ม3รส
2: ใครที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาอยากจะมาทานเนื้อแบบนี้อยากจะมาดูถึงต้นทางเอาง่ายๆก่อนที่เราจะได้แบบเนื้อที่ได้คุณภาพแบบนี้สามารถที่จะมาที่นี่ได้วันไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ฟูจิมะคาเฟ่เปิดทุกวันครับ10โมงถึง6โมงเย็นนะครับหรือถ้าไม่แน่ใจนะครับสามารถที่จะทักผ่าน Facebook ได้ชื่อว่าฟูจิมะคาเฟ่เลยครับส่วนตัวเนื้อนะครับสามารถที่จะสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นIG หรือว่า Facebook ก็ชื่อดูบีฟภาษาไทยเลยครับดอเด็กสระอูแล้วก็บีฟได้เลยนะครับด
2: ู
1: บีฟแล้วก็ IG ก็จะเป็น DO_BEEF ครับดูบีฟ
2: เดี๋ยวเราแปะช่องทางนะใครที่สนใจหรือว่าใครที่รักในการทานเนื้อนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อคุณภาพด้วยอยากจะบอกเลยว่าที่นี่ใส่ใจคือดูแลตั้งแต่ต้นทางอาหารการกินของน้องโคทั้งหมดเลยนะครับแค่วันนี้ขอบคุณน้องเพียวมาก
1: ขอบคุณมากเลยครับ
2: พาเราเข้ามาดูเนาะถ้าสมมติว่าไม่ได้เปิดบ้านแบบนี้เราก็คงไม่ได้เห็นว่าป่าจะมาเป็นเมนูที่แสนอร่อยหลายๆคนชื่นชอบนะฮะก็ต้องผ่านในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นะกว่าจะได้ขั้นตอนของเนื้อที่อร่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นถึงการนำแนวคิดองค์ความรู้ต่างๆด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้จบในส่วนของการปศุสัตว์มาแต่ว่ารู้ในเรื่องของการนำความรู้ด้านการวิจัยนักวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นอาชีพที่ดีมากๆแล้วก็วิสาหกิจที่นี่ก็อยู่กันแบบครอบครัว
1: ครับผม
2: นะฮะแวะเวียนมาทักทายกับน้องเพียวกันได้นะคุณผู้ชมครับใครที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดนี้จังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการสอดรู้รายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังครับของเรื่องราวต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพด้วยที่อยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วน้อง2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวเสียงไทยสู่สากล

เพื่อนพ้องไกลๆฟังเอียวสุรชัยได้มาจ่าอู สวัสดีครับสวัสดีและก็ต้อนรับทุกท่านนะครับมาติดตามพ่อกอยรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเป็นประจำต่อมีเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่าให้กับหมู่เฮาทั้งหลายส่วนจะเป็นตำห้าของไผนะครับและเหมือนเคยเนาะช่วงท้ายเฮาก็จะมีคำสอนปู่อุ้ยแม่มอนนะครับสุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาของท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีก็จะมานำเสนอให้ได้ติดตามกันตัวเนาะในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุร

ชัยนะครับเอาละเริ่มต้นรายการนะครับบะยาจะอู้กันนักบะตักกันหลายวันนี้มีเนื้อหานักนะครับไอเอียวสุรชัยเอาเพลงกำเมืองม่วนๆที่น้องมินตราน่านเจ้าปนมาฮ้องนะครับนะชื่อเพลงว่าเอื้องพึ่งจันผาจะเป็นจะได้ไปติดตามกันนะครับ

การขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินครับโดยผู้ว่ารัฐพลนราธิวาสชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่เข้าร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ครับและยังมีการมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่ประธานหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน48หมู่บ้านและชุมชนพร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569สร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงเป็นการยกย่องการดำเนินงานของชุมชนในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยครับเชียงใหม่คิกออฟประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดโอกาสให้สตรีและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์สู่ประชาชนในชุมชนให้สามารถนำไปต่อยอดและถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ได้กงสุลและกงสุลกิติมาศักดิ์รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชน

จีนก็เข้าร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนที่กำลังก้าวสู่50ปีทองด้วยครับพอวันถัดมานายเฉินไห่ผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ก็ได้มาเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่ารัฐพลและก็กล่าวอำลาในตำแหน่งหน้าที่และถือโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีต่อผู้ว่ารัฐพลที่ท่านจะได้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยครับเล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่นะครับไอเอียวสุรชัยก็จะประมวลสิ่งที่น่าสนใจกิจกรรมต่างๆสำคัญสำคัญมานำเสนอในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แบบอีนะครับเอาละมาถึงพื้นที่อื่นๆกันพ้องเนาะยังมีแฮมหลากหลายเรื่องนะที่เราจะอู้จะจ่าเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะวันก่อนครับท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มาเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไม่ได้มีการจัดขึ้นนะครับน่าสนใจขนาดเน้อไอเอลสุรชัยขอมาอู้มาเล่านะครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่นะครับท่านรองอธิบดีนายพรพิทักษ์แม้นสิรินะครับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ปั้นลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตัดนี้ก็มีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ก็ได้นำข้าราชการและกับบุคลากรในสังกัดเพื่อการต้อนรับนำเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็มีการจัดแสดงต้นไม้แห่งความจงรักภักดีให้ผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมได้เขียนข้อความถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เอามาติดบนต้นไม้แห่งความจงรักภักดีเนี่ยเนาะแล้วก็มีนิทรรศการท่านสามารถที่จะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ของเขาเนี่ยได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนำเสนอนิทรรศการเพื่อที่เขาจะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเรื่องน่าสนใจแท้ๆเลยเนาะไปกันที่จังหวัดเชียงรายกันพ้องนะครับปันปากันเข้าแถวนะเคารพธงชาตินะเพราะว่าวันที่28กันยายนนี้เป็นวันสำคัญนะครับไปติดตามฮู้กันแล้วก็ไอเอียวสุรชัยจะได้ประชาสัมพันธ์ไปตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงรายบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดเชียงรายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิ้นก็ได้นำข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติฮ้องเพลงชาติไทยแล้วก็ประดับธงชาติไทยที่บริเวณสถานที่ราชการสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยรวมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยมาจนถึงบัดเดียวนี้เนาะก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาจนถึงบัดเดียวนี้อู้ถึงวันพระราชทานธงชาติไทยเนี่ยแต่แล้วก็ตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีนะครับเนาะแต่ว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยจัดก่อนเปิ้นนะครับได้จัดก่อนเปิ้นครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับในวันพูกนะหลายพื้นที่หลายสถานที่เปิ้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติขึ้นมานะครับเนาะมีแฮมเรื่องนึงนะครับแสดงความยินดีกับตึงหล่ออ่อนเยาวชนศิลปินล้านนาศิลปินจ้างซอโตยนะครับโดยทางด้านสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพิ่นมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างการรณรงค์นะครับเผยแพร่ความรู้นะความเข้าใจผ่านบทซอบทเพลงกำเมืองนะไปพอฮู้กันครับท่านผู้ชมครับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิ้นจัดกิจกรรมการประกวดสื่อปืนบ้านเน้อชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทมีเยาวชนศิลปินปืนบ้านแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขัน40ทีมโอ้นักเลยนะครับเนาะรางวัลชนะเลิศประเภทเยาวชนเพลงซอได้แก่เด็กหญิง

กับวิศราดวงแก้วครับประเภทเพลงกำเมืองได้แก่เด็กหญิงณัฐนันทิพนีดารากูลประเภทซอร่วมสมัยได้แก่นางสาวสุภัทราคำศรีสมรุ่นประชาชนทั่วไปประเภทเพลงคำเมืองได้แก่นายรัตสรันทีพนีดารากูลนะครับน้องหนึ่งเนาะน้องหนึ่งดอสลอโอ้คนนี้ตึงเก่งแตะนะครับโอ้เปิ้นบอกว่าภาคเหนือของเฮาเนี่ยมีความโดดเด่นทางด้านความหลากหลายของชาติพันธุ์ภาษาวัฒนธรรมและกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเสน่ห์อันล้ำก้ามีความแตกต่างมีจารีตประเพณีที่น่าสนใจนะครับทางด้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิ้นเล็งเห็นถึงพลังของศิลปะดนตรีพื้นบ้านโดยเฉพาะเพลงซอและกับเพลงกำเมืองครับซึ่งเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่เข้าถึงจิตใจวิถีของคนในชุมชนเนี่ยค่ะเปิ้นก็หวังว่าจะใช้เป็นสะพานเชื่อมโยงความหูด้านสิทธิมนุษยชนให้เข้ากับวิถีชีวิตท้องถิ่นยังส่งเสริมบทบาทให้เยาวชนศิลปินพื้นบ้านประชาชนทั่วไปแสดงออกถึงความคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านภาษาดนตรีวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยก็เปิ้นก็เลยมีการจัดประกวดสื่อพื้นบ้านชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทอันนั้นรวมกันเนาะพอแบ่งกันแล้วก็ได้คนละเล็กได้คนละน้อยก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับเน้อยินดีตวยกับทุกท่านเตยกันแล้วกันเนาะศิลปินพื้นบ้านนี่ไอเอียวสุรชัยตึงสนับสนุนส่งเสริมตะแต้เลยอะพอมีข่าวมีคราวอันยังหรือว่าจะเชิญมามีส่วนร่วมอันยังก็ต้องนึกถึงศิลปินพื้นบ้านนะครับท่านผู้ชมครับจะพาไปพอบรรยากาศนะคนเฮาเวลาเลี้ยงวันเกิดบางคนก็ไปเลี้ยงกับหล่อนกำพร้าบางคนก็ไปทำบุญที่วัดนะครับแต่ตั้งจังหวัดลำปางครับมันเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนาะมันกับเปิดให้กินก๋วยเตี๋ยวฟรีเลยค่ะโอ้อย่างมาใจปล้ำประมาณเป็น2ปันถ้วยปุ้นเลยนะครับอ่ะจะห่วมยินดีกับเปิ้ลเนาะท่านผู้ชมครับคนแห่มาต่อคิวกินก๋วยเตี๋ยวฟรีกัน2ปันถ้วยครับที่แม่ใบสีเจ้าของร้านดังลำปางฉลองวันเกิด73ปีแจกความสุขอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่13

0: จิ้นเนื้อตุ๋นเนื้อสดตับหัวใจผ้าขี้ริ้วนะไส้มาปิ๊กบ้านก็มีนะครับกินยังบ่ป้อห่อตุ้ยนะนี่เพิ่นก็บอกว่าอย่างเนาะบ่ใช่วันนี้เนอะท่านผู้ชมครับวันก่อนละนะไปวันนี้ได้เสียงสตางเนอะไอเอี่ยวสุรชัยเอาเรื่องมาอู้มาเล่าไม่ได้นอกจากนี้เนี่ยนะครับแฟนคลับของเปิ้ลแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มากินก๋วยเตี๋ยวเนาะบางคนก็หอมสตางค์ไงกะสมทบทุนปันได้ตังกว่า 100,000 บาทครับอ๋อแม่ใบสีแล้วก็ครอบครัวก็นำสตางค์ไปบริจาคให้แก่โฮงยาลำปางเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแล
1: แล้วก็จะเป็นบะทั่วกับบะเขือนะครับหั่นอันเล็กๆบ่ต้องอันใหญ่ล้ำนะจ๊ะวันนี้ผมการทำง่ายๆเลยนะฮะตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับเอาน้ำพริกแกงจีนใส่ลงไปสักช้อนหนึ่งก็พอแล้วนะครับถ้ามันเริ่มเดือดเริ่มหอมละใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณสักกึ่งแก้วเนาะหลังจากนั้นกลืนน้ำพริกมันละลายนะครับใส่จะไข่ลงไปปรุงรสด้วยผงปรุงรสสักนิดหน่อยนะจ๊ะรอน้ำมันเดือดนะครับแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นปลาอย่างก็ตามใส่ไปได้เลยหลังจากใส่ปลาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปคนมันแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาวัตถุดิบทุกอย่างใส่ลงไปนะครับบะทั่วบะเขือใบบะกูดนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสัก5นาทีเปิดมาใส่ผักชีนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกสีแดงเพิ่มสีปิดฝาอีกนิดหน่อยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมนูอ๊อกป๋านะครับจะเป็นปลาลิมปลานิ่นปลาอย่างก็ได้นะครับออกมาอร่อยมากๆเมนูโอ้ยตกละนะครับบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากๆนะครับแล้วก็ทำง่ายแบบกำเดียวนะครับผมทำคลิปออกมาเหลือแค่นาที40วิเองอ่ะคือพอเถอะนะครับใครก็เนี่ยได้ครับเมนูนี้เนาะใครมีน้ำพริกแกงจิ้นนาทีปลายลองเนี่ยพอได้เลยนะครับผมเนอะมาถึงเวลาอันสมควรปั้นข้าวนึ่งจุ่มเข้าไป everybodyยอกส
0: ูโอ้ยลืมน้ำลายเลยสารภาพนะครับมันถ้าจะเหมาะเนาะจะกินกับข้าวเจ้ากับข้าวนึ่งกับตึงเหมาะนะมันทำน่ากินเหมือนจะง่ายง่ายเนาะส่งเสริมวัฒนธรรมการกินการอยู่ของคนเมืองเหนือบ้านเฮานะครับมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับจะมีสุภาษิตกำข้าวกำบะกาวล้านนากับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีคำสอนนะมาแต่งเป็นคำข้าวแปลเป็นคำเมืองนะครับไอเอียวสุรชัยยิบยกมือให้ได้พอตั้งหน้าจอโทรทัศน์วันนี้จะเป็นสำนวนอย่างไปติดตามกันนะครับ

สุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกำว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้ามันจังเอาไม่ปลายลูนคติกำสอนสั่งวอนลำลึกเพื่อมันสำนึกยึดไว้ในใจไฟนอกนั้นใสละไว้แสนไกลปั้นว่าไฟในอย่านำออกเจ้าประมาทลาสาจ้างปาหม่นเศร้าหอเหือนเฮาเอาฮ้อนปล่อยไฟนอกตามลุกลามยอกย้อนเข้ามาเอาค้อนปลายในเป็นเปลวเอาลุกซ้อนซุกตูนความหมายระมัดระวังป้องกันบะเฮือความเดือดร้อนเกิดขึ้นไปในครอบครัวอุปมาเหมือนดังโบราณเปรียบเทียบว่าไฟในอย่านำออกคือความลับหรือความเป็นไปสำคัญภายในครอบครัวก็บ่ควรนำไปบอกเล่าให้คนภายนอกได้รับรู้ไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวบ่ดีของคนภายนอกก็บ่ควรนำเข้ามาเป็นเหตุให้ได้เกิดความเดือดร้อนภายในครอบครัวคติสอนใจถ้าหากคนในหอในเฮือนมีความฮักความเข้าใจและปฏิบัติดีห่อต่อกันห่วมด้วยช่วยกันสิ่งบกพร่องภายในบ่เฮือเปิดเผยออกและช่วยกันแก้ไขสิ่งบ่ดีภายนอกก็บ่เฮือเข้ามาสร้างความเดือดร้อนครอบครัวห่อเฮือนก็จักอยู่เย็นเป็นสุขสุภาษิต

0: กำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดละปูนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดละปูน
1: ขอบคุณจัดนักเลยนะครับไอเอลสุรชัยก็จะหยิบยกสุภาษิตกำข้าวเนี่ยมาให้ได้พอได้ก้อยกันตั้งรายการโทรทัศน์แบบนี้กู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเน้อถ้าติดตามกันนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงเกิ่งยามค่ำคืนพอก้อยซ้ำกันแฮมเตอร์นึ่งสี่ทุ่มเกิ่งจนถึงห้าทุ่มช่อง11 NBT ภาคเหนือนอกจากนี้ไอเอียวสุรชัยนี่นะก็ยังจัดรายการวิทยุนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่จะนำความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์มาอู้จ๋าเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีเพลงให้ได้ฟังกันด้วยนะตั้งวิทยุสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับเสียดายวันนี้ตั้งหน้าจอโทรทัศน์เวลาหมดเวลาเสี่ยงเห็นแล้วนะครับขอบคุณจัดนักที่ติดตามกันเนอะโชคดีกู้คนเนอะครับสวัสดีครับ
2: ราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเพราะจุดอ่อนอาจสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ปีดีตรีโกเอาตอนสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับเลยจะพาทุกคนเข้าป่าไปหาธรรมชาติกันบ้างพาไปดูสถานที่สุดอันซีนของจังหวัดลำปางกันไปเก็บใบเมี่ยงพักโฮมสเตย์สัมผัสชีวิตแบบสโลไลฟ์ที่บ้านป่าเมี่ยงอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางกันครับก่อนที่จะไปบ้านป่าเมี่ยงเราขอแวะเติมคาเฟอีนกันสักหน่อยที่บ้านแม่แจ๋มหมู่บ้านเล็กๆ เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติอยู่ไม่ไกลจากเชียงใหม่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอย่างปางไฮเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดของเชียงใหม่นะครับเพียงแค่ภูเขากั้นเป็นหมู่บ้านที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาทำให้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีชาวบ้านแม่แจ๋มเนี่ยเป็นดินแดนของ3ชนเผ่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษานะครับที่มีภาษาถิ่นมากถึง3ภาษาด้วยกันก็คือคำเมืองภาษาลาหูแล้วก็ภาษาเย้าเป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าคุณภาพดีกาแฟของที่นี่จึงมีรสชาติที่ดีแล้วก็ไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยล่ะครับบ้านแม่แจ๋มยังคงเป็นเสน่ห์อันบริสุทธิ์ที่รอให้มาทำความรู้จักลองมาเที่ยวกันดูแล้วก็จะรู้ว่าแม่แจ๋มแจ๋มแต่หนาครับตอนนี้เราอยู่กันที่กิ่วหินนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของบ้านแม่แจ๋มนี่แหละอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงามนะครับเหมาะแก่การมาชมวิวบริเวณที่แห่งนี้นะครับกิ่วหินนะครับกิ่วในภาษาเหนือเนี่ยก็คือสถานที่หรือว่าเส้นทางทางเดินแคบๆเล็กๆนะครับแล้วก็บริเวณเนี้ยเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามสูงเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดลำปางเลยก็ว่าได้นะครับพอขึ้นมาด้านบนกิ่วหินแล้วนะครับที่จุดชมวิวตรงนี้ก็จะเห็นกับวิวทิวทัศน์ที่อยู่ด้านล่างฝั่งนี้เป็นจังหวัดลำปางนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ตรงจุดนี้เป็นจุดที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,400 เมตรนะครับก็ทำให้มีทัศนียภาพที่ดีสวยงามแล้วก็เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวใครที่มาเชียงใหม่ผ่านลำปางลำปางไปเชียงใหม่เนี่ยก็ลองแวะกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำถ้าหากว่าอยากมาชมวิวสวยๆด้านบน

0: แต่ว่าทางก็จะลาดชันมากกว่าการเดินทางมาที่นี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนนะครับไปสวนเมี่ยงหรือว่าสวนชานะครับในบ้านป่าเมี่ยงอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับที่เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับหนึ่งหมู่บ้านที่มีการทำเมี่ยงเยอะที่สุดเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดลำปางเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าสวนชาสวนเมี่ยงของคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้จะเป็นยังไงตามผมมาเลยนะครับนี้อยู่กับคุณลุงอะไรครับผม
1: สวน
0: ลุงชวนเนาะที่ตรงเนี้ยครับมีทั้งหมดกี่ไร่ครับที่ปลูกต้นเมี่ยง
1: พอนี่สองไร่
0: อ๋อสองไร่
1: มีเยอะอยู
0: ่แต่ว่ามีหลายจุดอยู่เน
1: า
0: ะเขาปลูกกันเยอะไหมครับในหมู่บ้านเนี่ย

0: ี้นะครับก็เป็นใบเมี่ยงที่เราได้มาเก็บกันเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งหลังจากที่เก็บแล้วอ่ะเราจะเอาใบเมี่ยงไปทำอะไรต่อครับ
1: เอาไปขั้นตอนเอาไปนึ่ง
0: อ๋อเอาไปนึ่ง
1: ไปนึ่ง
0: ครับผมหลังจากนึ่งแล้วก็เอาไปขายเลย
1: เอาไปมัดทุกเรามัดไปกำมัดเป็นกำแล้วเอาไปขายเลย
0: พอเราเก็บได้1กำเนี่ยเอาไปนึ่งแล้วก็มัดเป็นกำอีกก็กำละ10บาทเอาไปขายต
1: ่อ
0: ส่วนใหญ่เมี่ยงที่เราเอาไปนึ่งแล้วเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรต่อครับ
1: เอาไปเคี่ยวกินสารอาหารหลัง
0: อ๋อก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตอาจจะเป็นคนในภาคเหนือส่วนใหญ่เนาะที่รับประทานบริโภคเมี่ยงเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้เป็นเหมือนอาหารว่างหลังจากกินข้าวเสร็จหรือว่าว่างๆก็เคี้ยวใบเมี่ยง
1: เอาเกี๊ยวใส่
0: เราวันนี้เราจะมีเมนูยำใบเมี่ยงไหมครับ
1: มีเนาะ
0: ต้องลองต้องลองได้ลองชิมนะเพราะว่ามาถึงที่แล
1: ้
0: ว
1: เ
0: ราได้ลองชิมยำใบเมี่ยงดูนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันได้อาหารมื้อเย็นวันนี้นะครับผมลองชิมใบเมี่ยงกันดูว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมหาใบอ่อนๆก่อนแบบยอดนี้เลยนี่นะครับใบเมี่ยงก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตของบ้านป่าเมี่ยงเป็นรสชาติที่ขมแล้วก็บาดนะครับแต่ว่ามีกลิ่นที่เป็นกลิ่นหอมเนี่ยเฉพาะตัวเลยใครที่มาเที่ยวเนี่ยลองมาแวะชิมดูแล้วก็ลองมาเที่ยวชมสวนเมี่ยงในพื้นที่รอบๆหมู่บ้านดูนะครับก็สดชื่นสบายตาดีนะครับ

บ้านป่าเมี่ยงชุมชนเล็กๆมีวัดเป็นศูนย์กลางนะครับมีโรงเรียนมีร้านอาหารร้านกาแฟของคนในชุมชนใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็สามารถเดินชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านได้นะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบเขามีสตรีทอาร์ตที่เป็นภาพวาดแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชนสามารถมาถ่ายภาพได้ทุกมุมเลยครับที่บ้านป่าเมี่ยงนะครับเขาก็มีธรรมชาติที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับใครที่มาเที่ยวที่บ้านป่าเมี่ยงเนี่ยถือว่าจะได้รับความสดชื่นสูดอากาศไปแบบเต็มปอดเลยภายในหมู่บ้านนะครับก็จะมีลำธารเล็กๆที่อยู่โดยรอบหมู่บ้านเลยแล้วก็มีเนี่ยน้ำไหลเย็นตลอดทั้งปีเลยนะครับหลังที่พักของเราเองก็มีลำธารแบบนี้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ที่บ้านป่าเมี่ยงเองก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งป่าต้นน้ำของแม่น้ำวังด้วยนะครับพามาดูบรรยากาศริมลำธารบริเวณด้านหลังที่พักของเราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นน้ำตกบริเวณด้านหลังที่พักของเราซึ่งเป็นอีกหนึ่งโฮมสเตย์ที่มีน้ำตกอยู่หลังบ้านเลยนะครับผมก็รองรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับมีประมาณ20แห่งบริหารโดยคนในชุมชนเองราคาหลักร้อยแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยหลักล้านเลยครับวันนี้เราพักกันที่ทานริมผาโฮมสเตย์ครับที่นี่ห้องพักอยู่ริมลำธารเลยตอนนอนก็จะได้ยินเสียงน้ำคอยกล่อมเราด้วยโฮมสเตย์ทุกหลังก็จะมีอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าไว้บริการนะครับรับประทานอาหารไปชมเสียงน้ำตกจากธรรมชาติไปก็เพลินดีเหมือนกันครับนี่นะครับยำใบเมี่ยงของเรานะครับคุณแม่ที่เรามาพักที่โฮมสเตย์เนี่ยก็ทำให้ลองรับประทานดูเป็นอีกหนึ่งอาหารขึ้นชื่อของที่บ้านป่าเมี่ยงนะครับใครที่มาเที่ยวบ้านป่าเมี่ยงเนี่ยก็อย่าลืมมาลองชิมยำใบเมี่ยงดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับใบเจ้าตัวใบเมี่ยงเนี่ยมีรสชาติขมๆแล้วลองมาทานกับปลากระป๋องเนี่ยแล้วมันยำเนี่ยจะมีรสชาติยังไงก็ต้องมาลองชิมกันนะครับ

ตอนนี้เราอยู่กันที่ป่าเมี่ยงคอฟฟี่นะครับเป็นร้านกาแฟที่เรียกได้ว่าวิวสวยงามมากนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นมาด้านบนเนี้ยจะสามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านได้แบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับที่บ้านป่าเมี่ยงเองนะครับขึ้นชื่อเรื่องของกาแฟเช่นเดียวกันเพราะว่าที่เนี่ยมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้ามากเลยนะครับเยอะแยะเลยเต็มดอยไปหมดโดยสภาพพื้นที่เนี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน 1,000 เมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถให้ผลผลิตได้ดีพี่น้องประชาชนเองนอกจากจะปลูกเมี่ยงแล้วนะครับก็มีการปลูกกาแฟเนี่ยแซมอยู่ตามต้นไม้ร่มไม้ต่างๆเต็มดอยไปหมดเลยนะครับใครที่มาที่บ้านป่าเมี่ยงเนี่ยจะต้องมาลองชิมกาแฟพันธุ์อาราบิก้าของบ้านป่าเมี่ยงดูถ้าหากว่ามาที่บ้านป่าเมี่ยงแล้วนะครับก็อย่าลืมแวะมาลองจิบกาแฟแล้วก็ชมวิวที่ป่าเมี่ยงคอฟฟี่นะครับไปกันต่ออีกหนึ่งสถานที่สุดอันซีนของจังหวัดลำปางที่หลายคนอาจจะเคยมาแล้วหรือว่าเคยวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์หรือว่าวัดพุทธบาทสุทาวาสนะครับ

ราผมรู้สึกว่าเป็นทางที่โหดพอสมควรนะครับพี่ๆเจ้าถิ่นเนี่ยเขาสามารถพาเราขึ้นมาส่งยังจุดที่จะต้องเดินเท้าขึ้นไป

ที่เป็นองค์เจดีย์นะครับแต่ถึงแม้ว่าทางจะโหดหน่อยแต่ถ้าหากว่ามาเห็นวิวระหว่างทางสองข้างทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิวที่สวยงามนะครับได้แอดเวนเจอร์ไปอีกแบบนึง

ข้างบนเนี่ยเป็นลานจอดรถก็จริงแต่ว่าระหว่างทางที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นทางที่แคบแล้วก็คดเคี้ยวนะครับดังนั้นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะขึ้นมาจะต้องจอดรถไว้ด้านล่างแล้วก็ใช้บริการรถรับส่งจากทางวัดขึ้นมานะครับค่าเข้าชมวัดแล้วก็ค่ารถต่างๆคนละ120บาทนะครับรวมค่าเข้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ด้วยซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของกรมอุทยานนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเดินมาจากลานจอดรถเนี่ยก็จะถึงจุดที่เป็นทางเดินบันไดขึ้นเจดีย์ลอยฟ้ายอดดอยพระบาทนะครับมีระยะทางประมาณ540เมตรแล้วก็ด้านบนเนี่ยไม่มีห้องสุขาท่านใดที่มาเที่ยวต้องทำธุระจากจุดนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเดินทางขึ้นไปบนยอดดอยนะครับมีทั้งหมด15จุดด้วยกันบริเวณนี้เป็นจุดแรกที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยตามทางก็จะมีศาลาพักแล้วก็มีจุดพักข้อควรระมัดระวังนะครับในการเดินขึ้นไปชมเจดีย์ลอยฟ้ายอดดอยพระบาทเนี่ยเส้นทางมีความลาดชันมากต้องเดินขึ้นเขาตลอดทางเลยไม่เหมาะสำหรับเด็กหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีโรคประจำตัวที่อาจจะมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไม่ได้ห้ามแต่ว่าไม่แนะนำให้ขึ้นนะครับเพราะอาจจะเหนื่อยหอบได้การเดินขึ้นเนี่ยมันต้องเดินขึ้นเขาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตลอดทางเลยจนถึงยอดดอยพระบาทนะครับตรงนี้เป็นทางที่เราจะต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณ540เมตรนะครับด้านบนจะสวยแค่ไหนมาชมกันครับ

เหลือระยะทางอีกประมาณ200เมตรเราจะถึงด้านบนยอดดอยกันนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำมากไม่ได้ชุ่มฉ่ำเพราะฝนนะแต่ชุ่มฉ่ำด้วยเหงื่อนะครับเดินผ่านมา340เมตรจากทางจุดทางขึ้นที่เป็นบันไดนะครับเมื่อสักครู่นี้เขาก็จะมีจุดแวะพักที่เป็นศาลานะครับพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเนี่ยติดอยู่ตลอดทางเลยนะครับอันนี้เราแนะนำสังเกตป้ายนะครับแต่ละจุดว่าจะมีเขียนว่าจุดแวะพักที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ติดอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าอีกประมาณ200เมตรของเราที่จะถึงบนยอดดอยแล้วเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนแต่ว่าระหว่างทางที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้วิวสวยงามมากเลยนะครับจะเป็นยังไงด้านบนนะครับไป

นี้เราเดินมาถึงบริเวณยอดดอยพระบาทแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยอดดอยที่มีความงดงามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อันซีนกว่า838เมตรนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยประดิษฐานองค์เจดีย์ต่างๆที่อยู่บนยอดเขายอดหินนะครับซึ่งมีความงดงามแล้วก็สวยงามเลยด้านล่างก็จะมองเห็นวิวทั้งสองฝั่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของอำเภอแจ้ห่มนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของอำเภอเมืองปานซึ่งใครที่มาเที่ยวจังหวัดลำปางเนี่ยอย่าลืมแวะมานะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านบนจุดชมวิวขององค์พระธาตุแล้วก็ด้านบนของศาลาสวดมนต์กันนะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีความเงียบสงบแล้วก็น่ามาพักผ่อนหย่อนใจปฏิบัติธรรมทำสมาธิกันที่นี่เลยทีเดียวนะครับ

ัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์หรือว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดงหรืออีกชื่อก็คือวัดพุทธบาทสุทาวาสหรือชาวบ้านทั่วไปเรียกแถวนี้ว่าดอยปู่ยักษ์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านกับพระสงฆ์นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็โดดเด่นจนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาเที่ยวนะครับคงหนีไม่พ้นวิวของเจดีย์องค์เล็กๆสีขาวๆสร้างขึ้นบนยอดภูเขาสูงเสียดฟ้าล้อมรอบไปด้วยทิวเขาที่สวยงามครับใครที่กำลังวางแผนเที่ยวถ้ามาลำปางแล้วไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนลองมาเที่ยวที่วัดเฉลิมพระเกียรติลำปางกันดูครับรับรองว่าเด็ดสมกับเป็นสถานที่สุดอันซีนจริงๆเลยครับ

0: NBT ภาคเหนือรู้ชาวเหนือรู้ NBT ภาคเหนือรู้โลกรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐการจัดงานกิจกรรมงานประเพณีในพื้นที่ภาคเหนือ NBT North ช่อง11พร้อมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ Facebook YouTube และ TikTok งานใหญ่กิจกรรมเด่นให้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นึกถึง NBT North ช่อง11ภาคเหนือสนใจติดต่อได้ที่053-283-742และ092-246-8576 NBT North ช่อง11ภาคเหนือสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
1: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่ใจอันบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 ปันได้ก่อเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตือนฟังก่อนกันเออโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
2: แม่แต่กะลูกแต่กะแม่บอกแล้วยังมาฟังเลยอ่ะมันยังมาฟังแม
1: ่นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ยแม่
2: ลูกยังอย่างฮันเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮู้ก
1: อก็มันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเบิ่นห้อง
2: แม่มาหันบ้านใดที่เปิ้นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
3: บ่คําบ้านเหนือต้องขายบ้านขายตี้ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
2: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
1: ลูกขอโทษครับแม่ลูกจะมาแย่ละ
4: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
5: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจาก
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยว

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: นครสวรรค์เร่งช่วยเหลือชาวอำเภอตาคลีและไผ่สาลีหลังฝนตกหนักและน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนพร้อมจัดศูนย์อพยพและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำตลอด24ชั่วโมงน่านจัดงานน่าน Creative Expo 2026บูรณาการ4กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวมาตรฐานสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงลำพูนเปิดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเนรมิตเมืองเก่าหาดลิพูนชัยด้วยแสงสีเสียงชูเสน่ห์เมืองประวัติศาสตร์สู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค
1: ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับชั่วโมงข่าวของคุณผู้ชมทั้งพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะครับทางช่อง11 NVT ภาคเหนือและ Facebook Fanpage NVT ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับ

0: น QR Code มุมจอตอนนี้มาร่วมจัดรายการกับเราได้ตลอด1ชั่วโมงเต็มครับ
1: ใช่ค่ะรวมไปถึงพูดคุยกันในเรื่องของอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณผู้ชมเองหรือสภาพฝนฟ้าอากาศก็ดีที่ตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงไม่ใช่แค่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเท่านั้นภาคเหนือตอนบนก็ยังต้องจับตามองค่ะ
0: ครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลนะครับแจ้งขึ้นมาว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดแพร่น่านนั้นอาจจะมีฝนตกในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับจุดไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะครับว่าสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยนะครับต้องการความช่วยเหลืออย่างไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้เราก็มีหลายประเด็นมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะครับข่าวแรกวันนี้พาไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนครับจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมสรุปผลงานส่งท้ายปีงบประมาณพร้อมวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติครับที่โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่9ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำประเด็นสำคัญด้านการบริหารจัดการงบประมาณโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติน้ำท่วมดินถล่มแก่ประชาชนนะครับรวมถึงควบคู่กับการวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือสภาวะเอลนีโญรวมถึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้ทันทีครับ
1: นอกจากนี้ค่ะเรื่องการศึกษาก็ยังได้สั่งการติดตามเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาหรือ Zero Dropout อย่างจริงจังหาสาเหตุและช่วยเหลือให้นำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งกำชับจัดระเบียบคนเร่ร่อนและขอทานให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วผลักดันระบบ Fast Track ส่งต่อการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับนักท่องเที่ยวช่วง High Season เพื่อสร้างความมั่นใจในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยระดับอาเซียนรวมถึงการเตรียมจัดงานโครงการหลวงประจำปี2569ค่ะการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่คาการปรับปรุงน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อยกระดับสู่ออนเซ็นชั้นนำการส่งเสริมเชียงใหม่เมืองกาแฟและรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรการเตรียมความพร้อมสู่การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นดอยสุเทพเพื่อลดความแออัดและอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมกำชับทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สี่มุมเมืองและกวดขันความปลอดภัยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มศักยภาพค่ะแน่นอนว่าพ้นเดือนนี้ไปแล้วเชียงใหม่จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นอย่างเต็มระบบแล้วดังนั้นแล้วเชียงใหม่ก็เตรียมรับมือกับนักท่องเที่ยวได้เลยในช่วงไฮซีซั่นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองได้มีการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569ยกย่องเป็นเสาหลักสร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดินที่โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2569จำนวน13คนพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและข้าราชการเข้าร่วมพิธีค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวแสดงความยินดีและยกย่องผู้เกษียณอายุราชการทั้ง13ท่านในฐานะตัวแทนของข้าราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่นะครับโดยระบุว่าการเดินทางในชีวิตราชการมีความซับซ้อนและต้องเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายมากมายครับการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเกษียณอายุราชการเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจและประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถสร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องชาวเชียงใหม่มาโดยตลอดนะครับ
1: พร้อมฝากข้อคิดแก่ข้าราชการรุ่นน้องที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้เรียนรู้และนำประสบการณ์อันล้ำค่าและแนวทางการทำงานที่หลากหลายของรุ่นพี่ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติราชการพร้อมเชื่อมั่นว่าผู้เกษียณอายุราชการทุกคนพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาเป็นคลังสมองและเป็นกำลังใจสำคัญให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปทั้งนี้ค่ะยังได้เน้นย้ำถึงสิ่งสำคัญ2ประการในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณคือการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและการดูแลจิตใจให้มีความสุขและมีเวลาให้กับครอบครัวลูกหลานค่ะ
0: ครับแน่นอนนะครับพอสิ้นเดือนกันยายนไปเข้าสู่เดือนตุลาคมนะฮะในฝ่ายราชการต่างๆก็จะมีเลือดใหม่ต้องเรียกว่าข้าราชการท่านใหม่ๆเข้ามานะครับก็จะมีแนวทางการบริหารต่างๆเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันนะจับตาการทำงานของภาครัฐรวมถึงให้ภาครัฐนั้นมีแรงขับเคลื่อนต่อไปด้วยนะครับพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่มุ่งขับเคลื่อน

0: ภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนและผู้ยากไร้ครับที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นางวิยดานาราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและทำบุญสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานคณะกรรมการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านมนุษยธรรมโดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีครับ
1: ทั้งนี้ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยอย่างเต็มกำลังทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางการจัดหาและรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะตลอดจนการลงพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นที่พึ่งพาและร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่สังคมค่ะยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะมีกิจกรรมใหม่ๆที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ค่ะได้มีการเปิดตัวกิจกรรมสุขคนทพฤกษ์แห่งความทรงจำชูท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์พฤกษศาสตร์พหุประสาทสัมผัสมุ่งสู่ความยั่งยืนค่ะองค์การสวนพฤกษศาสตร์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ตามรอยเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวง Saint of Queen Sirikit Botanical Trails สุขคนทพฤกษ์แห่งความทรงจำโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนประชาชนชาวเชียงใหม่ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ทั้งนี้นะครับเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์เข้ากับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะการปรุงกลิ่นหอมไฮไลท์สำคัญของงานนี้ก็คือการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ำหอมอัตลักษณ์จำนวน3บทบันทึกกลิ่นตามรอยเสด็จผ่านแนวคิดการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงความทรงจำผ่านประสาทสัมผัสเพื่อยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในเชิงประสบการณ์พฤกษศาสตร์แบบพหุประสาทสัมผัสนะครับซึ่งนอกจากจะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานแล้วยังเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวของสวนพฤกษศาสตร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าสวนพฤกษศาสตร์นี
1: ้
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยเสด็จมา6ครั้งนะครับแล้วก็แต่ละครั้งก็มีเรื่องราวน่าประทับใจมากมายแล้วก็เขาบอกว่าครั้งนี้ในการทำเรื่องของการท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยก
1: ็
0: จะมีเรื่องของกลิ่น
1: ใช่ใครที่เป็นน้ำหอมนะ3กลิ่นเป็น3กลิ่นในความทรงจำด้วย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวหรือว่าได้ไปลองดมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้พวกเราก็อยากจะมีใจลองเหมือนกันนะ
0: น่าจะได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสนะครับอยากให้ไปสัมผัสกันเยอะๆนะครับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนอกจากเรื่องสวนพฤกษศาสตร์แล้วจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีเรื่องของชากาแฟด้วยนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าส่งเสริมเส้นทางชากาแฟสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน Coffee and Tea เชียงใหม่กิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางชากาแฟสู่ความยั่งยืนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่โดยนำศักยภาพด้านชาและกาแฟทั้งแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพสินค้าวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดจากไร่สู่ถ้วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรเรียนรู้กระบวนการผลิตและลิ้มลองชากาแฟท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
1: ภายในงานค่ะมีกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชากาแฟจากผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างพิเศษให้ผู้ร่วมงานได้ชิมและเลือกซื้อพร้อมทั้งรับชมการสาธิตชงกาแฟเวิร์กช็อปเวทีเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้การเจรจาธุรกิจและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเส้นทางชากาแฟให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
0: ครับก็เป็นงานที่ใครสนใจเรื่องชากาแฟยังคงไปร่วมกิจกรรมกันได้วันนี้อีก1วันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สนุกสนานนะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพกิจกรรมงานบุญ12เป่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือกันบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูงานประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวภาคเหนือกับงาน12เปงนะครับซึ่งที่จังหวัดน่านนะครับรวมกันจัดงานบุญ12เปงประเพณีตามธรรมและบุญข้าวประดับดินส่งบุญไปให้บรรพบุรุษตามความเชื่ออันงดงามยามอยู่เลี้ยงกายยามตายเลี้ยงวิญญาณครับคณะศรัทธาชาวบ้านทุ่งน้อยตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับร่วมสืบสานประเพณี12เปงประเพณีตาลธรรมและบุญข้าวประดับดินที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษญาติพี่น้องและผู้ล่วงลับตามคติความเชื่อของชาวล้านนาภายในงานมีการถวายโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้ปัจจัยและทายธรรมแด่พระสงฆ์โดยจัดเครื่องทานเป็นชุดลักษณะคล้ายสลากตะพัดโชคหรือว่าหรือสลากโชคนะครับซึ่งจัดขึ้นตามกำลังศรัทธามีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อถวายเป็นกุศลและอุทิศแก่ผู้ล่วงลับครับ
0: พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารข้าวหวานข้าวปลาน้ำดื่มข้าวต้มขนมหวานหมากเมี่ยงพลูบุหรี่ขี้โยและเครื่องกินตามวิถีชุมชนใส่ในควักหรือห่อใบตองพร้อมจัดทำสวยเทียนจากใบตองภายในบรรจุข้าวตอกดอกไม้ธูปและเทียนอย่างประณีตเขียนชื่อและนามสกุลของบรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและตั้งจิตอุทิศบุญให้แก่ผู้มีพระคุณร่วมกันสืบสานประเพณีล้านนาให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาว่ายามอยู่เลี้ยงกายใช่ค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดน่านไม่ได้มีแค่งานบุญเท่านั้นเพราะว่าจังหวัดน่านตอนนี้ค่ะได้มีการจัด26ค่ะบูรณาการ4กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวมาตรฐานสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงค่ะที่ลานหน้าสารกลางจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานน่าน Creative Expo 2026โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมงานกันอย่างคึกคักภายในงานค่ะมีการบูรณาการ4หน่วยงานใหญ่ร่วมกันจัดเป็นมหกรรมประกอบด้วย Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ครั้งที่4เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านผ้าทอและการแต่งกายล้านนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านในการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
1: นอกจากนี้ยังมีงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีวิถีน่านเพื่อพัฒนาส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุนต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงดนตรีและก็การแสดงพื้นเมืองของจังหวัดน่านนะครับรวมถึงสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการนำเครือข่ายโอท็อปจังหวัดนครราชสีมากว่า156รายร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปภายในเต็นท์ติดแอร์ที่มีทั้งอาหารของฝากเสื้อผ้าเครื่องประดับและสินค้าหัตถกรรมคุณภาพนะครับรวมถึงผ้าทอของใช้งานคราฟต์เกรดพรีเมียมและของฝากขึ้นชื่อทั้งเหนือกลางอีสานและใต้ด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะจัดขึ้นกันต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: พาไปดูแสงสีเสียงที่น่าสนใจที่ลำพูนกันบ้างนะครับทางจังหวัดลำพูนนะมีการจัดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเนรมิตเมืองเก่าหริพุนชัยด้วยแสงสีเสียงชูเสน่ห์เมืองประวัติศาสตร์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ครับที่คุ้มเจ้าจักรคำขจรศักดิ์หรือว่าคุ้มหลวงลำพูนจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับเป็นประธานเปิดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูน The Eternal Kingdom of หริพุนชัยแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพุนชัยโดยมีนายนัทครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานครับ
0: ทั้งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาผสมผสานกับเทคโนโลยีแสงสีเสียงและสื่อสมัยใหม่สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพุนชัยเนรมิตแผ่นดินย่านเมืองเก่าลำ

0: ูลให้ตระการตาค่ะด้วยแสงสีเสียงและเทคโนโลยีสื่อผสมสุดล้ำเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและตำนานอันทรงคุณค่าให้เจิดจรัสเหนือกาลเวลาใน12จุดการแสดงแสงศิลป์มหาเสน่ห์แห่งนครหริพูนชัยโดยมีกำหนดจัดงานค่ะระหว่างวันที่25กันยายนถึง4ตุลาคม2569เวลาจัดแสดงค่ะตั้งแต่เวลา 17:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.ที่ย่านเมืองเก่าลำพูนจังหวัดลำพูนค่ะ
1: ครับงานนี
0: ้สวยงามมากนะ
1: เขาบอกว่าจัดกระจายแต่ละจุดนะครับตามจุดสำคัญของจังหวัดลำพูนแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือที่ลานเจ้าแม่จามเทวีซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดแล้วก็จะม
0: ี
1: พลุให้ดูใช่แต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะมีงานที่ไม่เหมือนกันนะครับบางจุดที่ในวัดเนี่ยอาจจะมีประวัติของวัดนั้นๆหร
0: ือ
1: ว่ามีประวัติศาสตร์ของถนนบางเส้นให้ดูเขาบอก12จุดเนี่ยจะแสดงตั้งแต่5โมงเย็นนะครับไปจนถึง4ทุ่มและบางวันก็จะถึงเที่ยงคืนเลยนะครับ
0: ตอนนี้ก็คืองานเนี่ยมีตั้งแต่25กันยาผ่านมาแล้วแล้วก็ถึง4ตุลาคมดังนั้นหากมี12จุดไม่สามารถดูในวันเดียวได้ก็สามารถทยอยไปดูในแต่ละวันได้ด้วยน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะจังหวัดลำพูนยังมีอีก1งานคุณผู้ชมที่คิดว่าหลายๆคนรู้จักกันอย่างแน่นอนก็คือจัดขบวนแห่สลักย้อมเมืองลำพูน1เดียวในโลกสืบสานประเพณีเก่าแก่คู่เมืองไปดูภาพกันค่ะที่บริเวณลานด้านหน้าวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนคณะศรัทธาชาวพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนแห่สลักย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลกโดยเริ่มขบวนจากบริเวณหน้าวัดธงสัจจะก่อนเคลื่อนขบวนแห่ต้นสลักย้อมเมืองลำพูนรอบเมืองเข้าสู่วัดพระธาตุหริพูนชัยค่ะ
1: ประเพณีสลักย้อมหรือว่าประเพณีสลักกระพัดนะครับหรือการตานก๋วยสลักนะครับเขาก็บอกว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของ

0: นะครับ
1: ดิฉันไปอ่านประวัติในเรื่องสลักย้อมลำพูนมาก็คือเคยหาย
0: สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าสนุกสนานมาก
1: งามแตกต่างกันในแต่ละปีก็จะแตกต่างกัน
0: เชียงใหม่และก็นักท่องเที่ยวสายหมู่นะฮะไปร่วมพิธีส่งเสด็จองค์พระคเนศลงปัญญาพระคเนศเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
2: ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในจังหวัดเชียงใหม่เราได้เห็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่ได้รับความสนใจพิธีบูชาและส่งเสด็จองค์พระคเนศลงสู่สายน้ำหรือพิธีวิสรชันหนึ่งในงานประเพณีคเนศจตุรถีถิ่นล้านนาช้างศรัทธาปัญญาพระคเนศประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเสริมสร้างพลังแห่งความศรัทธาและส่งเสริมความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันกิจกรรมเริ่มต้นด้วยขบวนแห่องค์พระคเนศเคลื่อนจากกูรูเดวาอาชารัมผ่านเส้นทางรอบเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปยังบริเวณท่าน้ำปิงฝั่งตรงข้ามคริสตจักรที่1เชียงใหม่เพื่อประกอบพิธีบูชาและพิธีวิสรชันซึ่งเป็นพิธีส่งเสด็จองค์พระคเนศลงสู่สายน้ำโดยมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงการส่งเสด็จพระองค์กลับคืนสู่สภาวะอันศักดิ์สิทธิ์และทิพย์วิมานสะท้อนถึงวัฏจักรของธรรมชาติและการคืนพลังงานทั้งหมดกลับสู่องค์พระพิคเนศดังเดิมนางสาวอัมเบกาแซ่เตีย CEO บริษัทโอมสำเร็จร่ำรวยคณะผู้จัดงานและนายรัชปานสิงห์ศรีเศรษฐีประธานศาสนิกสัมพันธ์ผู้นำ5ศาสนาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกันนี้ดร.สวามินีศิวาเวทวรันคุรุเทวาประธานฮินดูไวทิกธรรมกูรูเดวาอาชรัมศาสนสถานพราหมณ์ฮินดูจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวอวยพรให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้รับปัญญาความสุขความเจริญและความสำเร็จภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐภาคศาสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งสะท้อนถึงความร่วมมือของหลายภาคส่วนในการร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อพิธีส่งเสด็จองค์พระคเนศลงสู่แม่น้ำปิงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของเทศกาลคเนศจตุรถีถิ่นล้านนาที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนและผู้ศรัทธาพร้อมทั้งร่วมกันสืบสานมิติทางศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันของผู้คนท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
0: ครับก็เป็นกิจกรรมภายในเดือนมูมันนะกิจกรรมแบบนี้ยังมีต่อเนื่องไปตลอดทั้งเดือนนะครับใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: รามาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมขึ้นชื่อในจังหวัดน่านนะครับโดยที่จังหวัดน่านครับเปิดงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานทานสลากพัดวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารประจำปี2569ครับที่กองอำนวยการงานประเพณีแข่งเรือริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชแห่งชัยบุรีสาธารณรัฐประชา
0: ในตำนานจำนวน8ลำประเภทเรือไปดูกิจกรรมแข่งวิ่งกันในพื้นที่จังหวัดล้านนาตะวันออกสนามแรกค่ะวิ่งเลาะเวียงเวียงสรองส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะที่สนามกีฬาเทศบาลตำบล2อำเภอ2จังหวัดแพร่

0: แม่นางสาวนิสาสังสอนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเลาะเวียง4เมืองล้านนาตะวันออกสนามที่1วิ่งเลาะเวียงเวียงสรองโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2มุ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คุณภาพสูงอย่างยั่งยืน
1: โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้น4สนาม4จังหวัดนะครับได้แก่เวียงสรองจังหวัดแพร่เวียงสาจังหวัดน่านเวียงเทิงจังหวัดเชียงรายและเวียงพะเยาจังหวัดพะเยาสำหรับสนามที่1นี้นะครับประกอบด้วยการแข่งขันก็คือกิโลรันเมตรโดยมีจุดรับประทานอาหารท้องถิ่นตลอดเส้นทาง6จุดทั้งขนมไข่ปาล์มได้ดูอีก1การแข่งขันกีฬากันบ้างนะครับนักกีฬารักบี้จังหวัดเชียงรายนะครับลงสนามรอบคัดเลือกภาคเหนือที่จังหวัดทีมนักกีฬารักบี้เชียงรายนะครับร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล7คนชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกภาคเหนือประจำปี2569ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางการเชียร์และให้กำลังใจจากครูผู้ฝึกสอนผู้ปกครองกองเชียร์ที่ติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยผลการแข่งขันรุ่น16ปีชายชนะทีมหวังพิกุล15-14คะแนนรุ่น14ปีชายชนะทีมลานนา22-2คะแนนรุ่น14ปีหญิงชนะทีมสฤทธิ์เสนา12-7คะแนนรุ่น14ปีชายชนะทีมราชประชา31-4คะแนนรุ่น14ปีหญิงชนะทีมโรงเรียนชาย12-7คะแนนรุ่น14ปีหญิงเสมอทีมล้านนาและรุ่น16ปีชายชนะทีมปรินซ์เอ25-8คะแนนรวมถึงรุ่น16ปีชายนะครับแพ้ให้กับทีมราชประชา22-24คะแนนครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้27กันยายนนี้ค่ะจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนักกีฬาทุกคนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถภายใต้การดูแลของคณะผู้ฝึกสอนและทีมงานชมรมรักบี้เชียงรายก็ขอเชิญร่วมกันส่งกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาในเวทีการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศด้วยค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อวันนี้อยู่กับคุณศศิพิมลและคุณพิมพ์ชนกสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างค่ะก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอตะคลีแล้วก็อำเภอไผ่สาลีค่ะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้ามาในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมค่ะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวไปพร้อมกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยค่ะดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
3: ดิฉันพิมพ์ชนกนันตาค่ะ
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกให้คุณผู้ชมนะคะติดตามในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศดีๆแล้วก็ระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสังเกตได้จากเสียงดิฉันนี่แหละคุณ นะคะวันนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันหนักๆหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาออกไปไหนในพื้นที่นอกเขตชายคาบ้านนะคะเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนไปดีๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเช็คเส้นทางเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามกันกับข่าวสารในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างกันค่ะข่าวแรกวันนี้เราไปติดตามกันที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ศาลาประภาสธรรมานัตขออภัยกับธรรมานันท์นะคะวัดบ้านนาตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนายนพริศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเรือโทพัทรชัยขันธหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและพระครูสุเมธพัฒโนไทยเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัยเจ้าอาวาสวัดไทยชุมพลเป็นประธานฝ่ายสงฆ
3: ์ภายในพิธีประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพและถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เมื่อเสร็จพิธีประธานกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกราบลาประธานสงฆ์การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามมติถามหาเถระสมาคมครั้งที่2/2569เมื่อวันที่20มกราคม

0: คม2569มติที่37ทับ2569ให้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม2569จนถึงเดือนที่จัดถึงถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอนาประชาราษฎร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพวงมาลาพร้อมด้วยพวงมาลาพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติวางหน้าหีบศพร้อยตรีด็อกเตอร์ทวีบูรณเขตวันที่26กันยายน2569เวลา 19:30 น.ณ ศาลาการเปลี่ยนวัดตาปะขาวหายตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารวางหน้าหีบศพร้อยตรีด็อกเตอร์ทวีบุรณเขตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีจังหวัดพิษณุโลก
1: ในการนี้นายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้แทนจังหวัดพิษณุโลกเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพตามลำดับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแขกผู้มีเกียรติและเครือญาติร่วมในพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร้อยตรีด็อกเตอร์ทวีบุรณเขตหรือจ่าทวีเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานปั้นและงานหล่อพระพุทธรูปและมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานงานช่างศิลป์ไทยเป็นผู้ก่อตั้งโรงหล่อพระบุรณไทยจ่าทวีและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตภูมิปัญญาและงานช่างพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ช่างปั้นและช่างหล่อประจำปี2566มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มอบตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์โดยมีการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยมณฑลฐานบกที่31ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
0: พลทหารวีรทัศน์สุขประเสริฐสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดระหว่างปฏิบัติราชการสูญเสียนิ้วมือข้างซ้าย3นิ้วโดยได้รับการศัลยกรรมตกแต่งบาดแผลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายอย่างต่อเนื่องพร้อมได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนิ้วเทียมเพื่อช่วยฟื้นฟูสามารถกลับมาปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพการพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยต่อราษฎรและกำลังพลพร้อมพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือมาโดยตลอดแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วแต่ทรงห่วงใยจึงพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลในครั้งนี้สร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำจิตอาสาสร้างโป่งเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพิ่มแหล่งอาหารสัตว์ป่าฟื้นฟูระบบนิเวศลดปัญหาสัตว์ออกนอกพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบูร

0: เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาสร้างโป่งเทียมเพิ่มแหล่งอาหารสัตว์ป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม
1: กิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยการสร้างโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่าเพื่อช่วยเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแล้วก็ลดโอกาสที่สัตว์ป่านั้นโดยเฉพาะช้างป่าเนี่ยนะคะจะออกมานอกพื้นที่อนุรักษ์เข้ามาหากินในพื้นที่ของชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรของประชาชนโครงการสร้างโป่งเทียมนั้นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 450,000 บาทค่ะจัดทำโป่งเทียมรวม75โป่งด้วยกันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงแล้วนะคะระยะต่อไปก็จะเป็นการดำเนินการในอุทยานแห่งชาติตาดหมอกอุทยานแห่งชาติเขาค้อให้ครบตามเป้าหมายก่อนส่งมอบให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกดูแลรักษาและใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะอีกหนึ่งภารกิจนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็มีความห่วงใยนะคะได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยในลงพื้นที่ทันทีข้อมูลก็ต้องแม่นยำด้วยนะคะความช่วยเหลือก็ต้องรวดเร็วพิจารณา work from home ลดผลกระทบในเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับให้รัฐบาลและทุกหน่วยงานนะคะบูรณาการการทำงานบริหารจัดการสถานการณ์น้ำเป็นระบบเดียวเพื่อเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนเน้นหลักการทำงานข้อมูลต้องแม่นยำความช่วยเหลือต้องรวดเร็วและไม่ปล่อยให้ประชาชนนั้นรับมือกับภัยเพียงลำพังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพศูนย์พักพิงเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเปิดพื้นที่จอดรถของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งให้ประชาชนนั้นสามารถนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเร่งจัดสรรงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้รัฐมนตรีผู้ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยนั้นลงพื้นที่ทันทีค่ะ
0: นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐได้เร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งการจัดตั้งวอลลุ่มเพื่อเป็นศูนย์กลางบัญชาการประสานข้อมูลยกระดับการเฝ้าระวังและสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกปรับรูปแบบการเรียนในพื้นที่ประสบภัยหรือพื้นที่เตรียมระดมอาชีวะช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดเร่งฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับมาเปิดได้เร็วและปลอดภัยเร่งกระจายสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเปิดพื้นที่ของหน่วยงานเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเร่งตรวจสอบและป้องกันความเสียหายต่อศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงรักษาและสำรองระบบต่างๆไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงและก็สร้างความมั่นคงความต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบโดยเฉพาะการสื่อสาร
1: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างของเราในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันอยู่ใช่ไหมคุณเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ
0: ใช่ค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอตาคลีและอำเภอไผ่สาลีหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพร้อมจัดอาหารน้ำดื่มศูนย์อพยพและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนายวิทยาจันเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยปภ.จังหวัดนครสวรรค์โครงการชลประทานนครสวรรค์นายอำเภอเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอตาครีและอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์หลังวันที่25กันยายน2569เกิดฝนตกหนักและฝนตกสะสมทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในอำเภอตาครีและตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีส่งผลกระทบให้น้ำท่วมเข้าสู่ค ครัวเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วและก็ได้รับความเสียหาย
1: สำหรับจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็เร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและก็เด็กนะคะรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษพร้อมจัดเตรียมอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมรวมทั้งจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวสำหรับผู้ที่ประสบภัยออกจากพื้นที่ด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนั้นติดตามข่าวสารและข้อความแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรืออีกอย่างนึงก็คือสายด่วนนิรภัย1784นะคะแล้วก็ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ที่ @1784ddpm นะคะก็ให้ติดต่อกันไปได้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกา45นาทีค่ะคุณผู้ชมคะเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะประเทศไทยเองตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมนับถอยหลังแล้วนะคะเหลืออีก14วันเท่านั้นนะคะสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bankกรุ๊ปแอนนวลมีตติ้ง2026นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเนี่ยก็หรือตอนนี้ปีนี้เขาเรียกกันว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกนั้นจับจ้องมาอย่างประเทศไทยโดยเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกนะคะจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวมาร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเด็นการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนแล้วก็เรื่องสำคัญอื่นๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้วันที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษในเขตของพื้นที่กรุงเทพมหานครและให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งนะคะก็คือ Work From Home นั่นเองก็ได้แก่วันที่12ตุลาคมไปจนถึงวันที่14ตุลาคมแล้วก็ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมด้วยค่ะ
0: ในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนค่ะในพื้นที่โดยรอบสถานที่การจัดงานประชุมดังกล่าวขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่ให้บริการต่อประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินงานตามความเหมาะสม พื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทางราชการและผลกระทบต่อการบริการประชาชนซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ค่ะก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกทางการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคาดการว่าค่ะจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาที่ประเทศไทยค่ะเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและแนวทางการรับมือความท้าทายในด้านต่างๆซึ่งขณะนี้ค่ะเหลือเวลาอีก14วันก่อนจะเกิดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่กำลังจะเริ่มขึ้นค่ะเรามีติดตามรายงานงานพิเศษค่ะ
4: สวัสดีค่ะตอนนี้ใครๆก็หันมาใช้บริการเสริมความงามกันเยอะไม่ว่าจะสปานวดหน้าลดหุ่นหรือแม้แต่กดซื้อคอร์สออนไลน์แต่รู้ไหมคะมีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่เจอปัญหาโดนเอาเปรียบจากสัญญาหลายรายต้องจ่ายเงินก้อนโตแต่กลับไม่คุ้มค่าแถมบางสัญญายังเขียนเงื่อนไขไม่แฟร์เลยเช่นไม่คืนเงินถ้าเลิกใช้บริการหรือเขียนว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยก็เรียกร้องอะไรจากบริษัทไม่ได้แบบนี้ก็เกินไปใช่ไหมคะสคบ.เห็นปัญหานี้ชัดเจนก็เลยจัดการออกประกาศให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญาและกำหนดสัญญามาตรฐานที่ทุกร้านต้องใช้เพื่อปกป้องผู้บริโภคค่ะทีนี้มาดู3เรื่องสำคัญที่ผู้บริโภคต้องรู้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ภายใน7วันให้ยังไม่ได้ใช้บริการร้านต้องคืนเงินเต็มจำนวนสิทธิขอคืนเงินตามสัดส่วนเช่นธุรกิจปิดกิจการย้ายสาขาบริการล่าช้าหรือมีเหตุผลทางการแพทย์ที่ใช้บริการต่อไม่ได้ผู้บริโภคมีสิทธิขอเงินคืนกำหนดเวลาคืนเงินชัดเจนถ้าเป็นเงินสดโอนหรือเช็คคืนภายใน15วันแต่ถ้าผ่านบัตรเครดิตต้องคืนภายใน45วันมาตรการใหม่นี้จะช่วยตัดเงื่อนไขเอาเปรียบออกไปให้ผู้บริโภคมั่นใจได้มากขึ้นเวลาจะซื้อคอร์สหรือเซ็นสัญญาเสริมความงามแล้วถ้าใครเจอปัญหาไม่ต้องสู้คนเดียวค่ะติดต่อได้เลยที่สายด่วน1166แอป OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือแม้แต่ Traffic Fundo ก็ได้ช่วยให้ร้องเรียนสะดวกไม่เสียเวลาเดินทาง
1: ไปติดตามกันกับที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยค่ะก็ได้มีการจัดโครงการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประชาชนค่ะที่โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนายนพริศรีโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะก็เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประชาชนสปท.บวร+จังหวัดสุโขทัยโดยมีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานและแพทย์หญิงธัญรัตน์สิทธิวงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะ
0: โครงการจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลไกการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอชุมชนวัดและโรงเรียนให้สามารถบูรณาการการทำงานและนำข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่มาใช้วางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเสริมสร้างความรู้ความตระหนักและทักษะด้านการป้องกันอุบัติเหตุให้ประชาชนเยาวชนและภาคีเครือข่ายสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในชีวิตประจำวันภายในงานมีการประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจังหวัดสุโขทัยผ่านกระบวนการโชว์แอนด์แชร์สุโขทัย to be safety by RT การจัดบูธนิทรรศการและเวทีเสวนาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ต้นแบบโดยมีวิทยากรจากหน่วยงานและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความรู้ด้วยค่ะติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกกันต่อค่ะคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพิษณุโลกร่วมสืบสานเทศกาลไหว้พระจันทร์เมื่อวันที่25กันยายนซึ่งตรงกับวันไหว้พระจันทร์เทศกาลแห่งความสุขที่ศาลเจ้าปุ่นเท่ากงมาย่านตลาดใต้เทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลกคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพิษณุโลกนำโดยนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายเรืองเกียรติ วัฒนกุลชัยรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกและคนไทยเชื้อสายจีนร่วมกันจัดประเพณีสืบสานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ขึ้นเพื่อให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพิษณุโลกได้พร้อมใจกันมาสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีไว้คู่ลูกคู่หลานโดยในวันนี้คนไทยเชื้อสายจีนค่ะได้นำขนมไหว้พระจันทร์ผลไม้น้ำดื่มมาบูชาองค์ไทอิมเนียพร้อมจัดให้มีการสวดไหว้พระจันทร์พร้อมเดินรอบมณฑลพิ

0: ที่ร่วมใจกันทำบุญใส่ชื่อตนเองไว้บนกงไหว้พระจันทร์เพื่อขอพรและก็ชมการเชิดสิงโตซึ่งทางคณะธรรมซึ่งทางคณะกรรมการศาลเจ้าได้เตรียมชุดไหว้ไว้บริการประชาชนอีกด้วย
1: สำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะหรือว่าเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงเป็นประเพณีที่มีมาแต่ยาวนานในวัฒนธรรมจีนเดิมมีความเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองหลังฤดูเก็บเกี่ยวและการแสดงขอบคุณต่อความอุดมสมบูรณ์เทศกาลนี้ก็จัดขึ้นในคืนวันเพ็ญซึ่งดวงจันทร์นั้นมีความกลมแล้วก็สว่างจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ความพร้อมหน้าและการกลับมารวมตัวกันของครอบครัวค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกับการชมปรากฏการณ์แสงแห่งมงคลเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าส่องลอดช่องประตูพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชกระทบตรงกับพระพักหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะในช่วงของวันสาระทวิสุวัฒนะคะปรากฏให้ชมระหว่างวันที่22ถึง29กันยายนนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะได้มีการเกิดปรากฏการณ์สาระทวิสุวัฒหรือจุดราตรีเสมอภาคเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นั้นทำมุมตั้งฉาก90องศากับเส้นศูนย์สูตรของโลกส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนั้นยาวนานเท่ากันเป็นช่วงในการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลโดยใน1ปีก็จะปรากฏการณ์นี้นะคะกดเกิดขึ้นนะคะ2ครั้งด้วยกันนั่นคือวสันตวิสุวัฒและสาระทวิสุวัฒนะคะสำหรับจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเวลาประมาณ 17:30 นไปจนถึงเวลา 18:00 นดวงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกนั้นจะส่องแสงลอดผ่านกึ่งกลางช่องประตูพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและตกกระทบตรงพระพักขององค์พระพุทธชินราชอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวค่ะ
0: ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถชมและบันทึกภาพได้ระหว่างวันที่22ถึง29กันยายนโดยเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์สาดแสงทำมุมเข้าสู่ช่องพระประตูวิหารเกิดเป็นภาพแสงแห่งมงคลที่ปรากฏขึ้นเพียงปีละ2ครั้งลูกหลานชาวสองแควและผู้ที่ศรัทธาจึงสามารถร่วมชมปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ในช่วงวันเวลาที่กำหนดค่ะ
1: และนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนจากกันไปยังคงฝากนะคะความห่วงใยถึงคุณผู้ชมและพี่น้องประชาชนนะ

ค่ะทุกคนพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการแวะเที่ยวค่ะพบกับอ้อมแบบนี้แน่นอนมีสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะอ้อมจะพาทุกคนนะคะมาสุขกายสบายใจสไตล์ลมเก่ากันนะคะเราจะมาเที่ยวในพื้นที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่นี่มีวัดวาอารามที่สวยงามเรามีวัดมาแนะนำคุณผู้ชมถึง2 วัดด้วยกันจะสวยงามขนาดไหนติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: ความสุขกายสบายใจของเราเริ่มต้นที่อำเภอหล่มเก่านะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือวัดแรกที่อ้อมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันนะคะวัดแห่งนี้ค่ะมีชื่อวัดว่าวัดศรีมงคลหรืออีกหนึ่งชื่อที่ทุกคนคุ้นหูกันนะคะนั่นก็คือวัดนาซายค่ะอ้อมมีไกด์กิติมศักดิ์ที่จะพาทุกคนมาเที่ยววัดแห่งนี้กันนะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นก็คือคุณเสมือนเกษามูลข้าราชการบำนาญสวัสดีค่ะนะคะคุณอาคือเป็นข้าราชการบำนาญแต่อีกหนึ่งหน้าที่นะคะนั่นก็คือเป็นไกด์ชุมชนพูดแบบนี้ได้ไหมคะคุณอา
1: ก็ถือว่าไม่ใช่ไกด์จริงๆครับเป็นคือแบบถ้ามีอะไรก็เราก็มาช่วยกันนะครับ
0: นะคะเป็นผู้ที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะคะคุณอาเองเนี่ยคือเป็นคนแถวนี้เติบโตแถวนี้มา
1: เป็นคนที่อื่นครับแต่มามีครอบครัวที่นี
0: ่แต่คือเป็นคนนั่งคนเดินที่นี่ไปแล้ว
1: ก็40ปีครับ
0: 40ปีนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาแนะนำวัดแห่งนี้ให้คุณผู้ชมรู้จักกันดีกว่านะคะเพราะว่าหลายคนเขาเอ๊ะทำไมวัดแห่งนี้มี2ชื่อคนที่นี่เขาเรียกว่าชื่ออะไร
1: ค
0: ุณแนะนำหน่อยค่ะ
1: ที่นี่ครับชื่อหมู่บ้านนาซายครับหมู่บ้านนาซายแต่วัดคือวัดศรีมงคลวัดศรีมงคลวัดนี้นะครับก่อสร้างมาอายุของวัดครับ

0: 300กว่าปีครับเขาบอกว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายต้นกรุงรัตนโกสินทร์
1: คุณผู้ชมจะเห็นว่าวัดแห่งนี้มีความสวยงามนะคะสถาปัตย์การออกแบบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
0: โบสถ์นะครับโบสถ์เขาบอกว่าคือจะเป็นปูนซึ่งทำจากเอาหินจากภูเขามาบดนะครับมาบดแล้วก็ผสมพวกกาวที่เป็นกาวหนังผสมยางบงที่ทำโบสถ์นะครับก็จะทำด้วยมือทั้งหมดเลยเขาจะขุดมาเผาเป็นอิฐแล้วก็จะมาช่วยกันทำตอนนี้อย่างทุกอย่างครับอย่างคันทวยเนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มมาแล้วครับตั้งแต่สร้างโบสถ์มาเลย
1: แล้วอย่างโบราณนะคะคุณอาเขาไม่มีหรอกนะไอ้ตะปู
0: ไม่มีครับ
1: หรือว่ามีสว่านอะไร
0: ไม่มีครับ
1: แล้วเขาใช้ทำไงทำให้แบบทุกอย่างมันยึดติดกัน
0: ทุกอย่างก็คือจะใช้แบบไม้ทั้งหมดเลยครับใช้ไม้ต่อกันทั้งหมดเลยครับ
1: นี่คือภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนไม่มีอิฐบล็อกเขาก็ใช้ดิน
0: ครับใช้ดิน
1: ใช้ดินนี่แหละเอามาเผาให้เกิดความแข็งไม่มีปูนใช่ไหมคะก็ใช้หินจากภูเขา
0: น้ำอ้อยว่างั้นน้ำอ้อยพวกมาผสม
1: เขาจะเป็นยางของกาวธรรมชาติต่างๆเอามายึดกัน
0: มีผู้เฒ่าผู้แก่คนที่เล่าให้ฟังคือลุงกาหลงวันตั้งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านลุงกาหลงบอกว่าคนที่เล่าให้แกฟังคือคุณตาบุรีนะครับปู่ตาบุรีอายุ90กว่าแต่ท่านเสียแล้วล่ะครับท่านบอกว่าท่านเล่าต่อๆกันมาว่าประวัตินาซายวัดตัวเนี้ยเมื่อก่อนชื่อวัดทรายงามเพราะว่าจะเป็นทรายสีแดงในวัดนะครับที่นี้ก็นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นก็มาชมแต่ว่าบางท่านฮะแม้แต่อยู่ในหล่มสักเองในหล่มกล่าวเองยังไม่เคยมาเห็น
1: ยังไม่เคยมาที่นี่แต่เห็นแล้วคือสวยงามมากคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นมุมนึงของวัดแห่งนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราย้ายไปอีกหนึ่งจุดกันดีกว่านะคะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะที่ใครมาที่นี่ต้องไปดูภาพประติมากรรมฝาผนัง
0: แต่ว่าครับในโบสถ์เนี่ยผู้หญิงห้ามขึ้นครับสุภาพสตรีขึ้นไม่ได้
1: แต่เราจะส่งคุณอาขึ้นไปเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพด้านบน

0: ไมที่นี่ผู้หญิงถึงขึ้นไม่ได้คะคุณอา
1: ตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับว่าคือจะห้ามแต่ว่าคือไม่ให้ขึ้นผู้หญิงขึ้นไม่ได้คือเขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดนะครับแล้วมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ผมจำได้น่าจะประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมา มีหลวงพ่ออยู่รูปเดียวแล้วนั่งเที่ยวผู้หญิงมาเยี่ยมชมไปขออนุญาตหลวงพ่อว่าจะขอชมข้างนอก แต่พอรับหลังหลวงพ่อปั๊บก็แอบเข้าไปข้างในหลังจากนั้นมาวันนึงไฟก็ไหม้ครับไหม้ข้างในจะเห็นร่องรอยการไหม้อยู่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่องค์พระไม่เป็นไรแล้วครั้งที่สองก็เหมือนเดิมมีผู้หญิงมาเที่ยวแอบเข้าไปกับไฟก็ไหม้อีกครั้งที่สองในการห้ามมาตั้งแต่บรรพบุรุษครับ
0: ค่ะ
1: พออายุเป็นร้อยปีบอกว่าห้ามคือเกิดมาก็เห็นเลยว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้า
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มาที่นี่ก็ปฏิบัติตามกฎของที่นี่ด้วยนะคะเขาจะเขียนติดอยู่ด้านหน้าเลยนะคะว่าสุภาพสตรีห้ามเข้า
1: แต่ผู้สุภาพสตรีครับไม่เป็นไรเรายังมีข้างนอกครับด้านโน้นจะมีภาพซึ่งถ่ายจากข้างในเหมือนภาพไหนภาพจึงทำให้ภาพเนี่ยมันมองไปบางภาพจะเห็นมีรอยน้ำวาดภาพซึ่งเอามาจากวิถีชีวิตของชุมชนอย่างเช่นค้าขายอย่างเช่นการละเล่นเนี่ยการละเล่นของชุมชนการแต่งกายของชุมชนจะมีอยู่ภาพหนึ่งภาพที่สิบการแต่งกายนุ่งผ้าสิ้นหัวแดงตีนกลางเอามาจากวิถีการดำรงชีวิตของคนสมัยนั้นการแต่งกายของคนสมัยนั้นมาว่าจะเห็นว่าภาพที่สิบเป็นภาพผ้าสิ้นหัวแดงตีนกลางซึ่งตอนนี้ทุกหมู่บ้านก็จะมานิยมใส่ผ้าสิ้นหัวแดงตีนกลางเวลามีการมีงานพระประธานในโบสถ์หลังนี้นะครับคือหลวงพ่อพุทธศรีมงคลแต่ชื่อเดิมเห็นผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าชื่อหลวงพ่อพุทธศรีมงคลเป็นคำจากหลวงของหลวงพ่อบางเพราะชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่ย้ายมาจากหลวงพ่อบางมาตั้งดีฐาน

0: ความสุขกันต่อจะสวยงามและก็สนุกขนาดไหนติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ
1: ชมรมคนรักประเพณีของดีไทลมค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวคือเราเน้นอัตลักษณ์ในการท่องเที่ยวก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวคือจิตรกรรมฝาผนังวัดนาซายแล้วก็กลุ่มทอผ้าวัดบางบานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจการต่างๆเชิญชวนเที่ยวลมเก่าของเราใครได้มาสัมผัสนะคะได้รู้จักได้อยู่แล้วจะหลงรักลมเก่าค่ะ

0: ท่านเล่าขานว่าในชุมชนนี่อยู่ในย่านนี้เขาบอกว่าอพยพมาจากหลวงพระบางเพราะว่าเราจะรู้ได้จากการสำเนียงการพูดแล้วก็ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เราดูเหมือนว่าจะเหมือนกันมากเลยในส่วนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งกระแสอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านบอกว่าบางส่วนก็มาจาก12ปนา
1: อยากมีคนแวะให้ฆ่าเพื่อนเดียวกันกลางวัดอันนี้เป็นพญากุศโลบายที่ท่านเจ้าวาดแต่ละรุ่นเนี่ยจะมอบบทพญานี้สืบทอดต่อกันมาเพื่อเป็นกุศโลบายธรรมเปิดสิ้นกลางวัดคือคนที่นี่ใช้ผ้าสิ้นผ้าไหมมัดหมี
2: ่
1: นะครับหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าหมี่ขั้นน้อยเอามาห่อพระคัมภีร
2: ์
1: อยากขึ้นสวรรค์ต้องมาอ่านพระคัมภีร์ก็ต้องเปิดสิ้นกลางวัด
2: เ
1: พราะว่าคัมภีร์อยู่ในวัด
2: โอ้ยกุศโลบายน่าสนใจตอนแรกฟังก็ตกใจพอได้เรียนรู้แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง

0: โซนนี้ก็จะเป็นที่ชาวบ้านเขามาทำบุญร่วมกับเราให้รวบรวมเอาไว้อ
1: ันนี้เป็นเครื่องทำมาหากินของชุมชนนะก็จะมีอาชีพนายพรานมีอาชีพสร้างเรือนไม้สร้างบ้าน
0: เป็นเหมือนกบใส่
1: ใช่อันนี้เป็นกบใส่ไม้ก็จะมีขวานถากขวานจามอันนี้รู้จักไหมเอ่ย
0: เอาไว้คนเขาเหนียว
1: รู้ไหมว่าชื่ออะไร
0: ชื่ออะไรคะ
1: โบม
0: โบม
1: โบม
0: เวลานึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วต้องมาใส่ตรงนี
1: ้
0: แล้วก็คนก่อนคลุกเขาก่อนที่จะเอาไปใส่กระติบกระติบใหญ่มาก
1: ใช่อันนี้กระติบของวัดจะใหญ่กว่านี้อีกอันนี้เป็นแค่ย่อลงมานะฮะแต่ที่วัดเราใช้เนี่ยจะเป็นกระติบหลวงกระติบหลวงมาถึงกระติบใหญ
0: ่ใหญ่ๆเลย
1: ใช่เวลาพระบิณฑบาตมาเนี่ยจะได้แต่ข้าวเหนียว
0: ใช่ต้องใส่กระติบรวมกันไว้
1: ที่นี่เราบริโภคข้าวเหนียวก็จะเอาข้าวเหนียวที่บิณฑบาตมารวมกันไว้พอเสร็จจากกิจสงฆ์แล้วพอเสร็จกิจฉันของพระแล้วเหลือญาติโยมที่เข้ามาแวะเวียนมาพักที่วัดก็จะสามารถไปทานต่อได
0: ้ได้บุญต่อด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ค่ะหลวงพี่แบงค์คืออะไรคะ
1: ทางด้านนี้จะเป็นเครื่องกังไส
0: หรืออ
1: ุปกรณ์ที่คนสมัยก่อนทำการค้าขาย
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องพาณิชย์

0: มาต่อกันที่ห้องข้างๆเลยค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างคะหลวงพี่แบงค์
1: ตรงนี้จะเป็นมุมของเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในด้านของความเชื่อหรือว่าศาสนาผีนะครับ22 คลอง 14ทีนี้เราก็จะมีการบรรจุแล้วก็เอา

0: เอามาทำเป็นองค์ความรู้เอาความเชื่อของชุมชนดั้งเดิมเข้ามาทำเป็นองค์ความรู้ให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็เยาวชนหรือท่านผู้ชมที่สนใจนะครับศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาผีของเราก็จะมีนางกวักนางกวักนี่คือมาจากอาชีพการทอผ้าที่นี่จะเป็นอาชีพดั้งเดิมก็คือการทอผ้าไหมแล้วก็มีการส่งผ้าเข้าราชสำนักเจ้าเมืองก็จะนำผ้าที่ทอไปส่งเข้าไปเป็นผ้าบรรณาการถัดมาก็จะเป็นการละเล่นนางด้งนางด้งคือกระด้งฝัดข้าว
1: นี่แหละกระด้งนี่แหละ
0: เป็นการทำสัมมาอาชีพเนาะเป็นอาชีพเกษตรกรเขาให้ความเคารพความศรัทธาในเรื่องของกระด้งที่เขาใช้ฝัดข้าวในการเอามาทำเลี้ยงอาชีพก็เลยเอามาเป็นเครื่องรางสำหรับอัญเชิญบรรพบุรุษแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามา มีการเสี่ยงทายวันปีนี้จะได้ดีไหมจะมีผลผลิตดีไหมน้ำฟ้ามันจะอุดมสมบูรณ์หรือเปล่าประหนึ่งเสียงทายพระโค
1: ใช
0: ่แลกนาขวัญที่พระราชวังหลวงพอเรามาอยู่เป็นเขตมณฑลก็เลยมีการละเล่นในเรื่องของความเชื่อพวกนี้เข้ามามาจากไหนพื้นฐานของศาสนาผีพิธีกรรม
1: บวกกับวิถีชีวิตของคนที่นี่
0: ใช่แล้วเราก็เอาศาสนาพุทธเข้ามาสวมสอนคติธรรม
1: ใช่
0: นะเราเป็นผีแล้วก็เอาพุทธเข้ามาสอนคติธรรมในเรื่องสัจธรรมความเป็นจริงเราได้เผยแพร่ศาสนาไปในตัวอันนี้จะเป็นการละเล่นแมงตับเต่า
1: คืออะไรเจ้าคะ
0: เป็นการแสดงละครพื้นบ้านนะครับอย่างถ้าในพระราชวังหลวงก็จะเล่นโขนละครในนะก็จะเล่นอยู่3เรื่องรามเกียรติ์อุณรุตแล้วก็อีเหนาแต่พอมา

0: เรามาอยู่โซนด้านล่างกันต่อเลยนะคะโซนนี้ต้องให้หลวงพี่แบงค์แนะนำเพราะว่าเป็นโซนที่ไม่ธรรมดาแน่นอนหลวงพี่แบงค์คะจุดนี้คืออะไรยังไงบ้าง
1: อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าเราเรียกว่ามุมป้นผ้าผี
0: ฮะป้นผ้าผียังไงคะหลวงพี่
1: หมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยความเชื่อของชุมชนมีการเผาสมบัติเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มของผู้เสียชีวิตไปด้วยแล้วก็พอมาหลวงพี่เข้ามาปุ๊บก็เสียดายองค์ความรู้ที่อยู่ในผืนผ้าเสียดายประวัติศาสตร์ก็เลยอยากจะหาอะไรมาให้มันมีองค์ความรู้มากยิ่งขึ้นก็คือไปบังสกุลผ้าจากศพเอามาเก็บในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ได้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความรู้ต่างๆแล้วก็กรรมวิธีการทอของผ้าผืนผืนนั้น
0: เพราะผ้าแต่ละผืนคืออายุมันล้ำค่ามากๆ
1: ใช่บางผืนอายุ 3-4 ช่วงคนเลยช่วงหนึ่งก็80ปีเป็นอย่างต่ำเนาะคนเราบางทีที่เห็นอยู่ในตู้นี้ก็จะมีชื่อเจ้าของมีชื่อทายาทที่เอามามอบให้เพราะว่าเวลาปกติเขาก็จะใช้บังสกุลเป็นผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าไตรจีวรแต่ของหลวงพี่จะพิเศษก็คือบังสกุลจากผ้าที่อยู่ในศพจริงๆพอมายุคหลังมาลูกหลานท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องของจัดห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าเพื่อเป็นองค์ความรู้เพื่อตีแผ่วัฒนธรรมของเราส่วนมาโซนนี้จะเป็นห้องผลิตภัณฑ์ของชุมชน
0: เป็นสินค้าชุมชน
1: สินค้าจากชุมชนกระเป๋าเป็นงานแฮนด์เมด1เดียวต่อ1ใบ
0: ว้าว
1: เพราะเป็นงานเข้ามือผลงานของโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุชุมชนวัดศรีฐานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกของอำเภอเป็นการทำวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
0: ์
1: โดยได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสินให้มาทำวิจัยเก็บข้อมูลในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนก็เลยเกิดเป็นผ้าลายหมากขามเป็นลายประจำอำเภอหล่มเก่า
0: เป็นลายมะขามหรือคุณผู้ชมจะสังเกตอันนั้นคือเป็นฝักๆมะขามไหมคะ
1: ใช่เป็นฝักมะขามมีฝักมีใบมีดอก
0: แล้วสีที่ได้มาจากไหน
1: สีที่ได้นี่คือเป็นสีธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็ความ Amazing ก็คือได้จากพืชมะขาม
0: อู้มะขามต้นเดียวสีสวยขนาดนี้
1: ใช่
0: ส่วนไหนของเขาทำบ้างคะ
1: ตั้งแต่รากยันดอกยันใบเกสรดอกใช้ทุกส่วน
0: นี่คือภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชุมชนจริง
1: ๆใช่นี่คือมรดกภูมิปัญญาของอำเภอหล่มเก่า
0: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะถ้าอยากจะมาท่องเที่ยวที่นี่มาศึกษาเรียนรู้นะคะอัตลักษณ์วัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวหล่มเก่าเนี่ยสามารถมาได้ทุกวันไหมคะแล้วก็ขอทราบช่องทางในการติดต่อหลวงพี่ด้วยเชิญค่ะ
1: ก็ขอเจริญพรสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะครับแล้วก็เริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะเพราะว่าหลังจาก5โมงไปจะเป็นกิจของสงฆ์แล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เจอหลวงพี่หรือก็อาจจะมีคณะกรรมการของศูนย์วัฒนธรรมที่จะมาให้องค์ความรู้หรือว่าเป็นผู้มัคคุเทศให้ได้นะ
0: มีช่องทางในการติดต่อทางวัดไหมเจ้าคะ
1: เข้ามาเซิร์ชเข้าไปในที่เพจของวัดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปในชื่อของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดศรีฐานแล้วก็เพจของวัดศรีฐานเพจของโรงทอผ้าไหมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดศรีฐานได้3ช่องทางเลย
0: ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณหลวงพี่มากๆนะเจ้าขาที่ให้โอกาสกับรายการของเรานะคะได้มาทำรายการที่นี่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็อย่าลืมนะคะแวะมาเที่ยวกันได้ที่อำเภอหล่มเก่ารับรองว่าคุณผู้ชมมานะคะจะหลงรักแน่นอนที่นี่ศิลปะวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและหนึ่งสิ่งเลยที่ประทับใจนั่นก็คือความน่ารักของคนหล่มเก่าคนที่นี่เขาน่ารักมากๆเลยนะคะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแวะเที่ยวแล้วนะคะอ้อมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครั้งต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องอดใจรอในการติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจร

0: เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคุณผู้ชมครับเพลงฮักหอมดอยมาจูท่านถึงที่แล้ววันนี้หมู่เฮา
0: จันทร์ผู้สุขนะครับเปิดได้เลยนะฮะ
2: อันจันทร์สุขปุ๊
0: จันทร์สุขถูกแล้ว
2: แล้วแล้วถูกแล้วนะ3 ทุ่มโดยประมาณครับณ NBT ช่อง11ภาคเหนือแห่งนี้ครับรายการดีๆรายการที่มีสาระ
0: รายการดีฮักหอมดอย
2: ครับผมเพลงฮักหอมดอยห่วงใยทุกๆท่านครับห่วงใยทุกๆท่านเลยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับสำหรับร้านน้ำท้องคาเฟ่ติดดิมน้ำปิงใกล้สะพานสีส้มครับชนรับประทานพินิจขันแห่งนี้ครับเปิดห้องบอกว่าอยู่ใกล้สายน้ำน้ำเป็นสิ่งที่ฮือเห่าน้ำนั้นอยู่ใน1 ธาตุทั้ง 4เปิดว่าอันก็ถึงแม่นแล้ว
0: ครับ
2: คนเราคนเราขาดน้ำมาได้แล้วก็พิเศษสุดเลยครับน้ำท้องคาเฟ่ยังเข้าร่วมโครงการลดหวานมันเ
0: ค
2: ็มอาหารดีๆอาหารอร่อยๆ อยู่ที่น
0: ี่ดูแลสุขภาพนะฮะ
2: ครับผมเลือกโดยเฉพาะเมี่ยงน้ำทงคาเฟ่ซี่โครงหมูอบบาร์บีคิวแล้วยังมียำส้มโอชุดสาววังเออชาววัง
0: ชาววัง
2: ชุ
0: ดสาววังนั่นมันแกงสาวละ
2: ตะกี้มันกินอยู
0: ่แล้วต้องจิ้มหน่อยแล้ว
2: ครับผมวันนี้เฮายินดีต้อนรับป้าอุ้ย
0: ป้าครูป้าครู
3: อารามเรืออ
0: ันนี้ป้าครูไอจันไม่มาจอง
3: ครับครับผม
0: ครับป้าครูยังไอจันอยู่ก็ชื่อเพจเปิ้นอย่าง
3: น
0: ั้นอ่ะไอจันไม่มาจอมชื่อเฟซเปิ้นนะฮะ
2: ฮะ
0: ป้าครูไอจันไม่มาจอมครับ
2: มาเดียวนี่คิงเออคิงว่าสินะมันของอายมากก่อน
0: ท่านก่อ
3: กูเข้ารู้
0: กูเข้าประทับถือแล้วครูบาอาจารย์แล้ว
3: เนี่ยมันเดินเขามานั่งไม่ได้เนี่ย
0: นั่น
3: กินน้ำเนี่ยมะนาวเชื่อง3 แก้วยังไม่ได้ห้องเอง
2: โอ้ดี
0: น้ำอาจารย์เขามารอ
2: น้ำมะนาวนี่มันมีวิตามินซีดีของเขานี่ทำเพื่ออาจารย์ได้สดชื่นได้แล้วก็มีแฮงแต่งเพลงไว้ข้างเขา
0: แม่นครับ
2: นี่ครับเรื่องเพลงเก่าๆเพลงขี้ไข่คู่เพลงโบราณ
0: เก่าขนาดขี้ไข่คู่อันลูก
2: กระเดวเพลงต่อไปกระเดวอาจารย์จะได้ขับกล่อมให้กับ FC ทุกท่านได้ฟังกันเออไปขายอันป่าบ้วงที่ไหนก
3: ็ป่าทู
0: ป่าทูป่าทูนี่ต้องขายป่าทูนี่ต้องขายกัน2 ตัว
2: ครับ
0: ถ้าขายตัวเดียวประวัน
2: ประวัน
3: ถ้าจะเอาไปถ้าจะเอาไปที่3อย่าง
0: เด็ดเด็ดเด็ดแน
2: ่หมูเขาจะมาเล่นดีแล้วครับ
0: เขาเล่นตลกบอก
2: ไปที่ตังคาศพเมย
0: แม่นครับ
2: มันตักว่าได้ก็ตัว
3: ทาไม่เมย
2: เออทาไม่เมยพอพูดพอพูดเปิ้นพอพูดพอพูด
0: พอพูดตั้งหน้าพอตั้งหน้า
3: เปิ้นเปิ้นว่าโหไปออกทีวีเปิ้นน่ะช่อง11เปิ้นแรก
0: ไอ้ดู
3: ไปเบิ่มหัวล้านคําว่าน
2: ะมันนี่บ่ใครเอาแม่ตัวเองเนี่ยครับส่งเสริมกันเปิ้นฮ้องว่าแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพต้องอาจารย์ของเฮานะครับเพชรประคุณน้องหรือว่าอาจารย์แมงมันจอม
3: ครับ
2: นี่ครับมันเลยเป็นที่ไปที่มาของเพลงหอมซองมาหอมซองที่โด่งดังในขณะนี้กับเพลงเนี่ยครับ
0: เป็นไวรัลใน TikTok นะครับ
2: ครับ
0: ตอนนี้เอาเสียงไปใช้เกือบ 6-70,000 แล้วนะ
2: ครับครับ6-70,000 บาท
0: 6-70,000 เสียงนะครับว่าไปเลยถ้าอันก็เลี้ยงได้ถึงวงกะแต่ใน YouTube ขึ้นหลักแสนแล้วนะฮะขอบคุณชนะเลยนะครับ
2: ครับผม
0: ที่ติดตามกันมานะฮะ
2: ลองฟังครับบทเพลงนี้ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าบทเพลง

0: บักลอครับผมไอ้บักลอแต่ไอ้กินข้าวหลาม
1: แม่นกัมบักเก่านะครับเอามาทำเป็นเพลงหนึ่งนะฮะ
0: อุ๊ยอันนั้นไผอ่ะ
1: บักลอแต่พอบักไก
0: ่แม่นครับแต่น้องเต้นกำลังดูอยู่ในขณะนี้อยากจะบอกคือฮู้เลยว่างามๆอย่างน้องคู่ครองบักไก่คือไอ้นี่ไงจะไปพอข้ามลิขิตสวรรค์มันบอกห้ามแต่นาคนงามน้องไทยฮักของไอ้ที่มาฝากไว้ขอน้องอย่าได้ดูแขวนฮับฮักไอ้ไว้เตียวใกล้จุงแขนได้ไอ้เป็นแฟนสุดแสนบัสเศร้าครับผมเพลงต่อไปของมาหอมสองกับเพลงนี้แล้วเพลงสไตล์เนี่ยบ้านเฮาแทบจะมาได้ฟังได้ยินกันตั้งแต
1: ่เป็นคันทรีผสมและเก
0: ๋ครับผมแล้วอย่างที่หมู่เฮามาอยู่ด้วยกันเปาะกันนี่นะนึกถึงวงครูบาอาจารย์เฮาวงเฉลียงอะเขาจะอยู่ยะแค่ไข่เจียวกับเพียงน้ำมันลงเตาเปิดไฟนั่นๆแล้วก็กินไข่ดาว
1: ก็เป็นเพลงได้
0: ไข่เจียว
1: เป็นเพลงได้ครับเป็นเพลงได้แน่นอน
0: มูนี้
1: พูดละขยากเลยอ
0: ่
1: ะเหมือนเพลงอาจารย์ไหมเนาะที่เปิดเขียนของกินคนเมือง
0: ครับผม
1: มันมีความรักเองสักอื่นสักอย่าง
0: แม่นครับ
1: กระจื้ออาหารได้อ่ะ
0: เพราะว่ากระจื้ออาหารยังโด่งดังได้เหมือนอย่างของน้ำท้องคาเฟ่เนี่ยกระจื้ออาหารแล้วเข้าร่วมโครงการลดหวานมันเค็
1: ม
0: แค่นี้เขาลดอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่บอกว่ายังอร่อยอยู่อร่อยกำลังด
1: ีครับ
0: และบรรยากาศนี้ครับหยุดใกล้ริมน้ำโดยเนี่ยเพื่อนหนึ่งบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในธาตุที่อยู่ในร่างกายเขาธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟธาตุ3อยู่ที่นี่เองน้ำท้องคาเฟ่ลองมาแอลกันได้ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับหน้านี้ก็ยังว่านะจะลดจะถนนละมัดแล้วแถมอย่างหนึ่งครับโรคน้ำเสียโรคพื้นโรคอะไรอย่างต่างๆได้คนเฒ่าน่ะต้องการกำลัง

0: อยู่ในช่วงนี้ก็เลยมีบทเพลงวันนี้ครับออกนอกสถานที่กันหมู่เฮาหอมซองหอมซองว่ะหมู่เฮาเพลงฮักหอมดอย
1: หอมดอยนะครับแล้วก็เป็นหอมซองด้วย
2: หอมซองครับ
1: หอมนี่คือภาษาเมืองนะครับซองนี่ภาษาอังกฤษเพราะเฮาอินเตอร์กับเมืองผสมกัน
0: แล้วก็ FC ที่ตั้งมาในเพจของคุยกับเบิ้มการันตีบอกว่าอยากจะฟังศิลปินนครดวงดีนะครับผมเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยหรือว่ามีโอกาสเดี๋ยวไอ้เบิ้มนำ
1: ตอนนี้เปิ้นฟิตร่างกายเปิ้นซ้อมไหมฮะนะครับซ้อมอย่างหนักเลยครับ
2: ซ้อมมวย
1: ซ้อมมวยจ้ะซ้อมจะร้องเพลงครับ
0: บัดเจ้ซ้อมอย่างอันนะก็มีงานนักขนาด
1: มาเหลือเพิ่นเป็นผู้ประกาศข่าวตัวนะครับเป็นพิธีกรตัวเป็นสปะนะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
0: ครับผม
1: ประมาณนั้น
0: เลยเป็นที่ไปที่มาเพลงนี้คือมอบให้กับหลายๆท่านและก็คุณนครดวงดีด้วยครับบทเพลงนี้ครับจากไอ้สัน
1: ไอ้สันห้องเต็มไปก่อนเนาะ
0: ครับผม

0: นะอายที่ตัวเก่า
1: ผมเป็นศิลปินนะผมเครียดขนาดนี
0: ้อันนี้ยืมเพลงของเพ
1: ื่อนม
0: า
1: ฮ้อง
2: ยืมเพื่อนมา
0: ครับผมเพราะว่าเจ้าตัวมาบ่ได้เตื้อเลยคือไอ้สันถ่ายทอดบทเพลงนี้ไปก่อน
1: ชื่อเพลงนะครับ
2: ลมฤดูกอย
0: ฮะ
2: ลมฤดูกอย
0: น่าจะลมหวนหวนมาฤดูกอยครับผมนะครับเปิ้นหนึ่งบอกว่าถ้าออกพรรษาปุ๊บได้ยินเพลงนี้แล้วคุณก็จะนึกถึงความหลังเหมือนคนเฮาคนเฮานี่ก็แปลกกูคนนี่ในนี่เนี่ยแปลกใจตัวเก่า
1: ครับว่า
0: เวลาอยากกินข้าวเข้าไปน้อยในห้องครัวนะพอเปิดตู้อาหารปุ๊บแล้วจะแง่หยังต้องยืนกระด้างจะเกิกอย่าง
1: เหมือน
0: เป
1: ิดตู้เย็น
0: บ่ฮู้จะกินหยัง
1: และอย่างก็คือมันมีกิน
0: ปลาทูมันปลาทูมัน
3: สบายมาก
1: โฆษณา
3: ประเทศปลาทูเฮา
1: เลย
3: ทั่วซื้อปุ๊บนะ
1: เป็นปลาทูเฮาเลย
3: ไม่มันกลายพันธุ์เลย
1: เออ
2: เป็นปลาทูเฮา
3: อาเมน
0: ปลาอะไรปักจู
3: ปลาบูอู้มันใจชัน
0: โอ้ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ
1: เราตั้งทีมตลกกันนะครับตอนนี้นะฮะ
0: อู้กันไปอู้กันมาแงะพอนาฬิกาได้เวลา3โมงแล้ว
1: ไปใจใหญ่ใกล้ใกล้จะเข้านอนละนะครับ
2: 3ทุ่ม
0: ใกล้จะ3ท
1: ุ่มแล้วนี้เราเชิญอาจารย์ไอ้จันแมงมันจอมมา
0: ครับ
1: ครับมานั่งเป็นเนี่ยตลกบ่ได้อ่ะ
0: บ่ได้บ่ได้นั่งเล่นบ่ได้บ่ได
1: ้
0: เพราะว่า
1: ต้องโชว์ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: จะทิ้งท้ายบทเพลงนี้ให้กับอาจารย์ของเราครับส่งท่านเข้านอนด้วยบทเพลงเก่าบทเพลงที่เกี่ยวกับดอยเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับบรรยากาศบ้านเฮาเนี่ยถ่ายทอดของบนของครูเพลงตีฮ้องเพลงภาษาไทยชัดมากที่สุดเปิ้นฮ้องว่าครูทุนทองใจเนาะ
1: เป็นเงาเสียงเลยนะฮะ
0: ครับผมครับผมเฮาทิ้งท้ายส่งท่านเข้านอนด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่ามิราชเวียงพิง
1: ครับ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆเห็น
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความสุขทั้งความสบายทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดีเด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่จะได้สามารถประกอบอาชีพการงานและปฏิบัติบำเพ็ญความดีเพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับวันนี้เราเกาะติดสถานการณ์น้ำกันตลอดทั้งวันนะครับอยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ครับ
0: วันนี้ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีก็เริ่มตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านกลับมาจากอังกฤษนะครับก็ลงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการแถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยช่วงนั้นเนี่ยท่านได้ย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะมีการร่วมกันทำงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และจะมีการเร่งอนุมัติเงินเยียวยาชดเชยให้เร็วที่สุดด้วยนะครับประเด็นนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้มีการแถลงถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับว่าสาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินขีดความสามารถในการระบายน้ำประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทางนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกส่วนการเยียวยานะครับทางกระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินประกันให้แก่ประชาชนด้วย
2: ในเรื่องของการเยียวยานะครับครั้งนี้เราจะมีการเร่งรัดการดำเนินการเยียวยาและชดเชยความเสียหายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนะครับกระทรวงมหาดไทยจะทำการเร่งรวบรวมรายชื่อสำรวจความเสียหายนะครับของผู้ประสบภัยที่เป็นรายครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามกรอบของกฎหมายซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เร่งประสานงานให้กระบวนการการเยียวยาได้รับการอนุมัติโดยเร็วที่สุดนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูและการสำรวจตามปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยนะครับพวกเขาเหล่านั้นจะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้ทั้งเมืองน้ำแห้งเสียก่อนจึงค่อยจะมาจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นภาพใหญ่นะครับตรงนี้น้ำลดตรงไหนเข้าไปเร่งดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำการชดเชยทำการสำรวจความเสียหายเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับ
0: ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าทางเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานผลการศึกษาความพร้อมของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วนะครับโดยพบว่ามีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลทะลักลงมาสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางจึงได้เตรียมที่จะนำเสนอโครงการนี้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่29กันยายนนี้ครับ
2: เพราะฉะนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ทันทีนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็จะได้รับแจ้งมาจากทาง

0: ฐมนตรีพระดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือเจ้าพยาคู่ขนานเนี่ยนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะ
1: ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวอีกนะครับว่าขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบภาวะน้ำท่วมและขอขอบคุณประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนรัฐบาลพยายามดำเนินการทุกอย่างในความสามารถที่มีอยู่เพื่อได้จะคลี่คลายสถานการณ์และนำความปกติสุขกลับคืนมายังพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดครับ
2: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองเปรมประชากรด้วยนะครับพร้อมกับแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรโดยท่านนายกแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะเร่งแก้ปัญหาให้อย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้พิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเพื่อลดผลกระทบในการเดินทางให้กับประชาชน
0: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในกองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
2: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้จัดถุงยังชีพจำนวน170ชุดและมีการจัดเข้ากล่องและเครื่องดื่มดูแลผู้ประสบภัยตามวงรอบขณะเดียวกันได้จัดชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมสำหรับประชาชนพร้อมทั้งยาสามัญประจำบ้านจำนวนกว่า600ชุดส่วนในพื้นที่เขตหลัก4ชุมชนที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรก็ได้รับผลกระทบไปถึง39ชุมชน1017ครัวเรือนประชาชนกว่า 69,000 รายครับโดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน3แห่งคือที่โรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนโดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนแห่งนี้มีผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่ตอนนี้170คนหากประชาชนได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือก็สามารถประสานได้ที่สายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: หลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บริเวณเขตหลักสี่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อที่จะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะครับพร้อมกับมีการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการพิเศษเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับโดยนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกแต่ในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มลดลงสู่ระดับปานกลางถึงเบาซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ร่วมกันลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนสั่งเตรียมความพร้อมตั้งศูนย์พักพิงอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลโดยรัฐบาลพร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การเยียวยาและการจ่ายเงินชดเชยเป็นไปตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติด้วยและจากการหารือกันกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็มีความเห็นร่วมกันนะครับว่าควรพิจารณากำหนดวันหยุดราชการพิเศษในบางพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาและอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนจึงได้จัดประชุมนัดพิเศษเพื่อที่จะกำหนดวันหยุดราชการพิเศษด้วย
0: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของตุ๊กตุ๊กหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
2: มาดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับนายกรัฐมนตรีได้ออก14ข้อสั่งการด่วนบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมพร้อมตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมแถลงความคืบหน้าทุกวันนะครับและที่ประชุมกำหนดให้วันที่28แล้วก็29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษด้วยครับในเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.นัดพิเศษว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมนะครับอาทิรัฐบาลสั่งการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพครับได้นำรถบรรทุกทหารเข้าไปสนับสนุนการอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ work from home พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนด้วยนะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟแล้วก็ซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงอย่างรอบด้าน
3: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนช.และกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสธนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศ

0: การน้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
1: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าสำหรับข้อกังวลที่ว่าจะเกิดวิกฤตซ้ำเหมือนช่วงปี2554หรือไม่นั้นนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างกันเนื่องจากน้ำท่วมปัจจุบันเกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วและปริมาณฝนสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้งเขื่อนหลักทั้ง4แห่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดโดยหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อที่สายด่วนกทม.หมายเลข1555หรือจะเป็นสายด่วนของปภ.นะครับหมายเลข1784สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: นอกจากนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยครับว่ารัฐบาลประกาศให้วันพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้คือจันทร์ที่28และอังคารที่29กันยายนเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดต่อไปนี้นะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษครับแต่หน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้แล้วล่วงหน้าก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติครับแต่สำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และ GFMIS ทางออนไลน์ได้ทุกที่นะครับจึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณตกพับไปครับ
1: ส่วนการเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะที่บริเวณเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมไปถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทส.ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณเขตร่มเกล้าราชกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตนเองประสานงานกับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่โดยเร่งด่วนจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของทส.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า30นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังร่วมกับ

0: โดยให้เข้าถึงชุมชนโดยตรงขณะเดียวกันนะครับก็ได้เตรียมลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางพร้อมกับติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดขาดแคลนกำลังคนหรืออุปกรณ์จำเป็นจะต้องเร่งประสานส่วนกลางเข้าสนับสนุนทันทีทางนี้การปฏิบัติการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางทสจะบูรณาการทำงานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจในการรับส่งและอพยพประชาชนการจัดเตรียมอาหารรวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยสำหรับศูนย์ประสานงานกทมเขตลาดกระบังนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยมีนายสยามช้างเนียมผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานหลักครับ
1: ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยก็ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และเรือพร้อมกับเครื่องยนต์จำนวน2ลำอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ชาวเคหะร่มเกล้านะครับที่ถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงสะพานข้ามคลอง1หลังคาแดงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

0: กลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำใน NBT News ช่วงค่ำกันต่อนะครับโดยคุณผู้ชมนะครับที่รับฟังรับชมรายการของเราอยู่นะครับและอยากจะร่วมบริจาคนะครับทางกรุงเทพมหานครได้มีการเปิด2จุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถที่จะบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีการเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อที่จะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะครับได้แก่อาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนมและอาหารสำหรับเด็กน้ำดื่มและน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นของใช้ส่วนตัวนะครับอย่างเช่นผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและสิ่งของจำเป็นนะครับเช่นหมอนที่นอนผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวสำหรับจุดรับบริจาคทั้ง2แห่งจะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับได้แก่ที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับประกอบด้วยเบอร์0816112878อีกเบอร์นะครับ0954957960และเบอร์โทรศัพท์0945512949อีกเบอร์นะครับ0631696949และหมายเลขโทรศัพท์0868980856นะครับนั่นคือจุดแรกที่บริเวณอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่เขตประเวศหรือต้องการสอบถามรายละเอียดที่เขตนี้นะครับหรือที่ศูนย์นี้สามารถโทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894461855อีกเบอร์นะครับเป็น0959264555และอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0860223778ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ครับ
1: ด้านกรมทางหลวงก็แจ้งขยายเวลาเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์ M7 แล้วก็ M9 รวมถึงดอนเมืองโทเวด้วยนะครับต่อเนื่องไปถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่29กันยายนเลยเพื่อเพิ่มทางเลือกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมให้กับประชาชนครับจากเดิมที่กำหนดเวลาจะสิ้นสุดเที่ยงคืนคืนนี้นะครับแต่ว่าให้ขยายเวลายกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่า M7 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือว่า M9 ออกไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของคืนวันอังคารที่29กันยายน2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางช่วยกระจายปริมาณการจราจรแล้วก็เป็นเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอยู่เช่นเดียวกับทางบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือว่า DMT ครับขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราพิมุขหรือว่าดอนเมืองโทเวออกไปจนถึง24นาฬิกาของคืนวันอังคารที่29กันยายนนี้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ครับ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครภาคกลางตอนล่างนะครับและรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังคงต้องรอลุ้นนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเติมในพื้นที่เนี่ยจะมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนซึ่งเป็นน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นปัจจัยหลักในช่วงนี้ด้วยนะครับช่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเรียกว่าคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในหลายเส้นทางนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะครับล่าสุดทางทีมข่าว NBT ของเราได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับตรงข้ามวัดหลักสี่ซึ่งยังคงมีประชาชนเดินทางเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณพรทิวากันที่ยาใจครับคุณพรทิวาครับเชิญครับ
2: ค่ะขณะนี้นะคะทีมข่าวยืนอยู่ที่บริเวณซอยวิภาวดีรังสิตถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะคะตรงข้ามนี้ก็จะเป็นวัดหลักสี่นะคะแม้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพนะคะแต่ก็ยังมีรถของประชาชนที่ยังคงมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในอย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในน้ำยังคงท่วมสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ หน้าแข้งเลยค่ะซึ่งรถนะคะก็จะสัญจรได้นะคะอย่างสะดวกเนี่ยก็จะเป็นบริเวณช่องทางขวาสุดเท่านั้นนะคะไม่สามารถสัญจรบริเวณช่องทางซ้ายได้ถ้าว่าช่องทางซ้ายสุดเนี่ยรถก็จะต้องเป็นรถที่ยกสูงนะคะแต่ถ้าหากว่ารถคันเล็กหรือว่ารถไม่ได้สูงมากเนี่ยการผ่านไปก็จะเป็นไปอย่างทุรักทุเลแล้วก็อาจจะเสี่ยงเกิดรถดับรถติดได้นะคะคุณผู้ชมบริเวณนี้เนี่ยยังคงมีป้ายรถเมย์นะคะแล้วก็ยังคงมีประชาชนสัญจรอยู่ค่ะแต่ก็จะค่อนข้างยากลำบากนะคะเพราะว่าบริเวณป้ายรถเมย์ตรงนี้เนี่ยการขึ้นรถเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมอันนี้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับประชาชนย่านนี้ที่เดินผ่านมากันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปไหนกันคะเนี่ย
3: อ๋อจะไปส่งผู้โดยสารในซอยเนี่ยครับผม
2: เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้กับการสัญจรประชาชน
3: มันก็ลำบากนิดนึงครับพี่เพราะว่าน้ำปริมาณน้ำมันยังไหลท่วมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีฝนตกเติมลงมาเรื่อยๆครับผม
2: คนเยอะไหมคะในซอยช่วงนี้เข้าออก
3: มันก็มีทั้งที่ไปอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ข้างในครับที่มาจับจ่ายซื้อของกันครับ
2: อย่างวินมอเตอร์ไซค์นี่เรากังวลเรื่องรถดับหรือว่าเรื่องเครื่องยนต์อะไรต่างๆด้วยไหมคะ
3: ครับมันก็มีผลนะครับเพราะถ้าเกิดว่าดับเราก็ไม่สามารถใช้งานได้ก็จะขาดรายได้ครับ
2: ประชาชนที่เขามารอคิวหรือว่าใช้บริการวินนี่นานไหมคะในแต่ละเที่ยวอะค่ะ
3: นานครับส่วนมากก็ในซอยที่บินพักอาศัยอยู่น้ำก็จะท่วมครับเขาก็เลยต้องไปจัดแจงที่อยู่อาศัยของเขาครับคนก็จะน้อยลงตามสัดส่วนไปครับ
2: สอบถามสถานการณ์ในซอยหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะวิ่งรถลำบากไหมคะ
3: ก็ลำบากครับในซอยเนื่องจากว่าในซอยข้างหลังมันเป็นคลองล้อมรอบด้วยชายคลองทีนี้น้ำมันก็จะเอ่อตามลำดับถ้ามีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นมันก็ยังไม่ลดง่ายๆครับ
2: คาดว่าสถานการณ์น้ำเรากังวลไหมคะตอนนี้
3: ก็มีส่วนครับก็ต้องพยายามดูพยากรณ์ตลอดเวลาครับว่ามันจะตกเพิ่มหรือลดลงครับก็ภาวนาให้มันลดลงครับ
2: ส่วนตัวเราติดตามข่าวติดตามพยากรณ์ต่างๆด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับก็ดูทางโทรศัพท์บ้างแล้วก็ดูในข่าวทีวีบ้างครับ
2: อยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องน้ำหรืออะไรต่างๆไม่ที่อาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนเรื่องรถเรื่องถนนก็ดีค่ะ
3: ครับอยากฝากถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐอะไรก็ดีครับช่วยลงมาดูแลนิดนึงครับตอนนี้การสัญจรลำบากมากครับผม
2: ขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือหนึ่งในเสียงสะท้อนของประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณย่านซอยวิภาวดีรังสิต70แห่งนี้ค่ะนอกจากนี้เองนะคะทีมข่าวก็ยังได้มีโอกาสไปสำรวจบนถนนแจ้งวัฒนะค่ะโดยเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะที่บนถนนแจ้งวัฒนะที่บริเวณโทรคมนาคมค่ะซึ่งบริเวณหน้าโทรคมนาคมที่ถนนแจ้งวัฒนะเมื่อที่ทีมข่าวไปสำรวจนะคะก็ยังคงมีสถานการณ์น้ำนะคะท่วมขังอยู่ค่ะแต่ขณะเดียวกันถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยก็จะมีการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะแต่ประชาชนที่สัญจรบนถนนเนี่ยก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากบริเวณริมทางเท้าก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะทีมข่าวก็เดินทางมาจนถึงจุดนี้นะคะซอยวิภาวดีรังสิตก็พบว่าในช่วงที่เป็นจุดกลับรถเนี่ยมีพื้นที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบค่ะก็มีประชาชนนะคะนำรถยนต์มาจอดไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับประชาชนที่นำรถมาจอดนะคะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าว NBT ว่าเขาก็มีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์สินนะคะแต่ก็มีความจำเป็นต้องนำรถออกมาจอดไว้ในจุดที่ปลอดภัยเนื่องจากบริเวณที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมสูงจนกระทั่งน้ำเข้าถึงบริเวณลิฟต์ในที่พักเลยนะคะทำให้สามารถไม่นำรถไปจอดในพื้นที่เดิมได้ค่ะนอกจากนี้ประชาชนก็ยังสะท้อนถึงการเตรียมอาหารและก็สิ่งของจำเป็นนะคะโดยระบุว่าสถานการณ์ทำให้ประชาชนเนี่ยออกไปจับจ่ายซื้อสิ่งของได้อย่างยากลำบากแล้วก็สินค้าบางประเภทเนี่ยก็เริ่มขาดแคลนเราไปฟังเสียงประชาชนที่ทีมข่าวไปพูดคุยกันค่ะ
4: คือค่อนข้างต่ำเราก็เลยเอารถมาจอดกันข้างนอกค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ที่ในคอนโดก็ท่วมจมเป็นอย่างนี
2: ้ประมาณกี่วันแล้วคะที่เราเอารถออกมาจอดนอกถนน
4: 3วันแล้วค่ะใช่น้ำยังไม่ลดเลยตอนแรกเมื่อเช้ามาดูลดลงนิดนึงแล้วกลางวันเนี่ยฝนมันก็เติมมาอีกแล้วมันก็ขึ้นมาอีกตอนนี้คอนโดเขาก็กำลังระบายน้ำออก3จุดแล้วตอนแรกมีจุดเดียวค่ะใช่ในลิฟต์ก็มีน้ำนะขึ้นลิฟต์ไปก็จะได้ยินเสียงน้ำน่ากลัวมากเพราะว่าเราอยู่ชั้น8เนาะใช่
2: กังวลห่วงทรัพย์สินไหมคะรถมาจอดข้างนอก
4: ห่วงค่ะก็เที่ยวออกมาดูเรื่อยๆใช่แต่ความจริงมีรถ2คันอีกคันนึงก็จะอยู่ที่ทำงานอันนั้นห่วงมากใช่เพราะเราดูไปดูไม่ได้ค่ะ
2: ที่ประชาชนที่ยังคงเดินทางอยู่บนถนนนะคะก็แสดงความกังวลว่าหากยังมีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทำให้สถานการณ์การเดินทางเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นนะคะโดยประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังคงติดตามสถานการณ์ผ่านข่าวสารอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของปริมาณฝนและก็ปริมาณน้ำในระดับพื้นที่ด้วยค่ะ
5: ตอนนี้ไม่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าที่บ้านเป็นคนชอบซื้อตุนไว้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะแบบหมดแล้วก็เลยออกเนี่ยค่ะกับว่าฝนหยุดตกก็เลยจะออกมาดูกับข้าวบ้างอะไรอย่าง
6: น
5: ี้
6: ในตัวบ้านนี้ยังปลอดภัยไหมคะ
5: ปลอดภัยค่ะใช่แต่ว่าคือรอบแต่ว่ารอบๆ บริเวณแรกๆค่ะน้ำท่วมก็คือออกไม่ได้เลยแต่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้ว
6: ในหมู่บ้าน
5: ใช่ค่ะ
6: สูบน้ำหรือว่าระบายน้ำได้เร็วไหมคะโซนน
5: ั้
6: น
5: ก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะแต่ถ้าแต่ในที่ฝนมันไม่ตกลงไปมากกว่านี้ใช่
6: ตอนน
5: ี้
6: เราห่วงอะไรมากที่สุดคะนอกจากทรัพย์สินหรือว่าบ้านอะไรของเราแล้วเรื่องน้ำเรื่องอะไรเรา
5: ก็เนี่ยค่ะข้อห่วงเรื่องที่ว่าถ้าน้ำมันยังขึ้นอยู่อย่างนี้มันก็สัญจรลำบากไปทำงานลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
6: ตอนน
5: ี
6: ้เรามีความกังวลไหมว่าฝนมันจะตกไม่หยุดแล้วน้ำมันเติมลงมาอีกเพราะปัจจ
5: ั
6: ยม
5: ัน
6: ค
5: ือ
6: ฝน
5: ก็กังวลค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำมันท่วมขึ้นสูงมากกว่านี้น้ำก็จะเข้ารถใช่
6: ตลอดเองติดตามข่าวตามสถานการณ์อะไรตลอดเวลา
5: ตลอดค่ะก็ดูข่าวทุกวันใช่ตั้งแต่เช้าเย็นดูตลอด
6: ฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการต่างๆไหมคะ
5: คือก็จริงๆคือเราเข้าใจในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะว่ามันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าก็คืออยากให้ช่วยแบบว่าคนที่ประสบปัญหาหรืออะไรเงี้ยถ้าแก้ไขได้โดยเร็วก็อยากจะให้แก้ค่ะ
2: และอีกหนึ่งภาพนะคะที่ทีมข่าวพบบนถนนค่ะก็คือมีรถยนต์บางส่วนเกิดขัดข้องแล้วก็จอดเสียอยู่บนถนนนะคะทำให้เจ้าของรถเนี่ยก็ต้องลงมาเข็นรถด้วยตัวเองซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรค่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับประชาชนนะคะที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขังสูงนะคะถ้าหากว่าจะเดินทางไปพื้นที่ไหนเนี่ยสามารถติดตามมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์นะคะได้จากหน้าเว็บไซต์โดยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้ตั้งเว็บไซต์ไว้นะคะเป็นแบงคอกค่ะมันจะมีภาพกล้องวงจรปิดค่ะสามารถเข้าไปดูได้เลยแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งก็จะทำให้เห็นเลยนะคะว่าเส้นทางนั้นเนี่ยรถติดน้ำท่วมขังหรือไม่นะคะหรือว่าถ้าหากเส้นทางไหนเนี่ยที่ไปแล้วนะคะมีรถติดเป็นเวลานานนะคะก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยนะคะว่าเกิดจากน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรค่ะคุณผู้ชมที่กำลังจะเดินทางไปที่ไหนนะคะตอนนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ประเมินความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมขังด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะทีมข่าว MBT ของเราก็จะคอยรายงานสถานการณ์นะคะน้ำท่วมน้ำขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
0: คุณพรทิวากันทิยาใจนะครับก็รายงานมาจากถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตรงข้ามวัดหลักสี่นะครับก็ทำให้เห็นภาพนะของการจราจรในพื้นที่ของปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่ที่ยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณพรทิวาบอกว่าต้องมีการตรวจสอบเส้นทางก่อนที่จะมีการเดินทางจะดีที่สุดนะครับ
1: ใช่นะครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็สั่งเร่งช่วยเหลือประชาชน22จังหวัดน้ำท่วมระดมทีมแพทย์แล้วก็เวชภัณฑ์ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลประชาชนใน22จังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับล่าสุดก็ให้การดูแลเชิงรุกไปแล้ว 5,512 คนจัดให้บริการทางการแพทย์แล้ว 4,622 ครั้งและคัดกรองสุขภาพจิตไป 3,139 คนพบว่ามีผู้มีความเครียดสูง8คนนะครับได้รับการดูแลจิตใจตามระบบและมีการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนกว่า 23,700 รายการขณะที่สถานพยาบาลเองได้รับผลกระทบไป32แห่งปิดให้บริการไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือ16แห่งได้แก่ที่ปราจีนบุรี1แห่งสระแก้ว4แห่งสมุทรปราการ5แห่งนครราชสีมา1แห่งฉะเชิงเทรา5แห่งครับแต่ละแห่งก็มีการปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราวนะครับเช่นเปิดให้บริการเฉพาะเคสอุบัติเหตุหรือว่าฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็จัดสถานที่ให้บริการทดแทนปรับเปลี่ยนทางเข้าออก งพยาบาลแจ้งเลื่อนนัดผู้ป่วยรวมถึงใช้โรงพยาบาลเครือข่ายใกล้เคียงมารองรับประชาชนโดยให้ผู้ตรวจราชการในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสานงานกับส่วนกลางถ้าหากมีความติดขัดเรื่องไหนแล้วก็ให้ดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบด้วยครับส่วนพื้นที่ห่างไกลก็ขอให้ผู้ตรวจราชการในเขตสุขภาพใกล้เคียงช่วยสนับสนุนเรื่องการส่งออกซิเจนยาระบบสื่อสารเวชภัณฑ์ไปจนถึงเชื้อเพลิงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็มอบหมายให้กรมการแพทย์ร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานนอกจากนี้ยังส่งทีมสนับสนุนการเปิดบริการศูนย์พักพิง106แห่งใน8จังหวัดรองรับได้ 5,105 คนมีผู้รับบริการสะสม 1,925 คนด้านในแพทย์สงเลิกจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำ5ข้อสั่งการให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงสำรองทรัพยากรจำเป็นไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเร่งแจ้งเตือนประชาชนรักษาความต่อเนื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกและเฝ้าระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งรวมถึงดินถล่มอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไปจนถึงวันที่29กันยายนนี้ครับ
0: ส่วนการดูแลสุขภาพในช่วงที่มีน้ำท่วมแบบนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคได้มีการย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนอกจากจะระวังความเสี่ยงจากโรคที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับทั้งการจมน้ำไฟฟ้าดูดนะครับและรวมไปถึงสัตว์มีพิษต่างๆด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ขอให้ประชาชนระมัดระวังพิเศษใน3เรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของการจมน้ำโดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีกระแสน้ำแรงน้ำลึกหรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่ไม่สามารถมองเห็นสภาพพื้นด้านล่างได้โดยเฉพาะเด็กเล็กๆไม่ควรปล่อยให้เล่นน้ำตามลำพังนะครับส่วนระวังต่อมาก็คือระวังไฟฟ้ากรณีที่น้ำท่วมเข้าบ้านควรตัดกระแสไฟฟ้าและไม่ควรสัมผัสกับปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกหรือไม่ควรเดินลุยน้ำในบริเวณที่มีสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในน้ำและระวังสัตว์มีพิษนะครับอย่างเช่นงูตะขาบและแมงป่องที่อาจจะหนีน้ำแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านเราโดยควรใช้ไฟฉายส่องก่อนที่จะเดินทางหรือไม่ควรใช้มือเปล่าค้นหาของตามซอกซอยต่างๆนะครับซึ่งหากถูกสัตว์มีพิษกัดควรรีบไปโรงพยาบาลและจดจำลักษณะของสัตว์เอาไว้เพื่อแจ้งให้ข้อมูลแก่แพทย์ในการรักษาต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังได้ย้ำเตือนให้เฝ้าระวัง6โรคกลุ่มเสี่ยงสำคัญในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับโรคแรกเลยก็คือโรคไข้ฉี่หนูจากการสัมผัสน้ำโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลโรคต่อมาก็คือโรคติดเชื้อที่ผิวหนังจากการสัมผัสน้ำเป็นเวลานานโรคระบบทางเดินหายขออภัยนะครับโรคระบบทางเดินอาหารที่น้ำท่วมอาจจะพัดพาเชื้อโรคไปปนกับอาหารน้ำดื่มภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษได้โรคที่มียุงเป็นพาหะนะครับโดยหากมีไข้ติดต่อกัน2วันหรือรับประทานยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดควรจะรีบพบแพทย์โรคตาแดงจากการสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดอาจจะทำให้เกิดการตาแดงหรือตาพร่ามัวจึงควรล้างมือบ่อยๆไม่ขยี้ตาและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและอีกโรคหนึ่งนะครับก็คือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจจากการสูดดมความชื้นโคลนหรือการอยู่ร่วมกันในพื้นที่พักพิงที่มีคนจำนวนมากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้นะครับแม้อาจจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำได้ยากดังนั้นการดูแลตนเองซึ่งหากพบความผิดปกตินะครับอย่างเช่นมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อท้องเสียตาแดงมีผื่นหรือมีอาการทางเดินหายใจควรที่จะรีบพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการรุนแรงหรือมีโรคประจำตัวอยู่ครับ
1: ขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ก็แนะนำคนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับถ้าหากว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยก็ให้ใช้บริการพบแพทย์ทางออนไลน์แทนได้ครับซึ่งสามารถใช้บริการผ่านทาง LINE ID @ คลิกนิกนะครับแล้วก็ LINE ID @หมอดีแอปทั้งชาวกรุงเทพและปริมณฑลสิทธิ์บัตรทองที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเดินทางลำบากแต่ถ้าหากว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยครับให้ใช้บริการแพทย์ทางไกลสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับส่วนผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็ยังสามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสปสช.โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต6อาการเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐเอกชนทุกแห่งที่อยู่ใกล้บ้านหรือสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ลับมาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดมีข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าที่บริเวณแยกนิด้ายังคงมีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กยังไม่สามารถที่จะผ่านหรือว่าสัญจรไปในบริเวณนั้นครับโดยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีข้อสั่งการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีการตั้งโรงครัวพระราชทานอยู่ที่บริเวณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าสำหรับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับที่บริเวณย่านเสรีไทยนะครับเมื่อช่วงเวลาช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงหน้าสถาบันนิด้าจนถึงสะพานยกระดับถนนลาดพร้าวแม้ระดับน้ำจะไม่สูงมากนะครับแต่ผู้ที่นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดไว้เป็นจำนวนมากขณะที่บริเวณแยกนิด้ามีน้ำท่วมขังสูงระดับหัวเข่าหรือประมาณ 40-50 เซนติเมตรบนถนนศรีบูรพาจากรามคำแหงและถนนเสรีไทยก็มีผู้นำรถยนต์มาจอดไว้1ช่องจราจรและที่ถนนศรีบูรพาเลียบคลองลำพังพวยมีระดับน้ำสูงเช่นเดียวกันรถเล็กไม่ควรสัญจรผ่านบริเวณนั้นส่วนระดับน้ำในพื้นที่โครงการแฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์ยังคงสูงมากกว่า1เมตรโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค1-7ด้วยซึ่งวันนี้นะครับทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ไปส่งต่ออาหารถึงประชาชนที่บริเวณซอยเสรีไทย5และโครงการแฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์โดยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่สถาบันนิด้าเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนะครับทางด้านพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำถึงแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ทำในหลัก3มิติหลักนะครับได้แก่การอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยไปยังสถานที่ปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือสิ่งจำเป็นทำได้สะดวกและการป้องกันอาชญากรรมทั้งออนไลน์และออนกราวครับ
7: ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจัดสายตรวจนะครับตรวจตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นบ้านเรือนที่อาจจะมีการอพยพออกมาจากบ้านเรือนที่น้ำท่วมครับเราก็ให้ตำรวจช่วยไปตรวจสอบดูแลมีการขอสนับสนุนเรือนะครับในการออกลาดตระเวนทั้งน้ำด้วยครับ
6: ในส่วนของกรณีที่รถยกค่ะตอนนี้ที่มีการเริ่มปรับแล้วก็ฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคานะคะตอนนี้เรามีการควบคุมยังไงบ้างไหมครับ
7: อันนี้ก็ต้องมีการขอความร่วมมือก่อนนะครับว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับก็อย่าใช้ตรงนี้มาเป็นเรื่องที่ฉวยโอกาสเพิ่มราคาค่าบริการนะครับผมอยากให้ช่วยเหลือด้วยกันดีกว่าแต่ว่าเรื่องการบริการหรือค่าการเรียกรับอันที่มันเกินอัตราที่กำหนดหรือว่าที่มันเกินจริงมีหน่วยงานที่ชอบโดยตรงที่ต้องกับดูแลอยู่แล้วครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีนะครับรถยกของตำรวจเองนะครับเราก็มีแล้วตอนนี้เราก็ประสานความร่วมมือไปยังภาคเอกชนให้เราให้มันร่วมด้วยช่วยกันนะครับยกรถพี่น้องชนที่ได้ความเดือดร้อนตามพื้นที่ต่างๆด้วยครับ
1: จากกรุงเทพขยับไปดูปริมณฑลนะครับทางจังหวัดนนทบุรีออกประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปักเกร็ดเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกฉบับหนึ่งครับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0: และจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงมีหลายชุมชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักสะสมและรวมไปถึงเรื่องของน้ำทะเลที่หนุนอยู่ด้วยนะครับวันนี้เองนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามการระบายน้ำและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางด้วยครับโดยจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่หลังจากมีฝนตกสะสมประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปได้อย่างล่าช้านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยได้ตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบการระบายน้ำบริเวณคลองประปาและคลองส่วนเพื่อที่จะประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนจากนั้นนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยและตลาดแสงจันทร์ที่ตำบลคลองเกลืออำเภอปักเกร็ดเพื่อที่จะเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีการมอบสิ่งของช่วยเหลือและให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยมีการเข้าไปเยี่ยมนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะครับและได้มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครับ
8: เพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของน้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทรัพย์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้รถทหารเนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วรวมทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
0: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและที่อำเภอปักเกร็ดนะครับมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึงบางพื้นที่เนี่ย1เมตรนะครับส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่ทางจังหวัดนนทบุรีได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ผู้ประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อครับ

รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: ังคงน่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องครับส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องได้ส่งผลให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านโป่งมะม่วงหวานที่ตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงไปกว่า80เซนติเมตรแล้วนะครับแล้วก็ไหลเชี่ยวไหลแรงด้วยชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองทำให้ผู้ใหญ่บ้านและทีมช่วยเหลือต้องเร่งนำอาหารและก็น้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายเพื่อให้ยังสามารถดำรงชีพได้อย่างปลอดภัยในเบื้องต้นขณะเดียวกันก็มีผู้ประสบภัยที่รถดับอยู่กลางทางซึ่งอยู่ระหว่างโทรขอความช่วยเหลือจาก191ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านนำทีมค้นหาออกมาช่วยนำตัวออกไปได้อย่างปลอดภัยพอดีครับเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจจะออกมาหาของรับประทานแต่ว่าถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เส้นทางนี้แทนอยู่ๆรถก็ดับกลางน้ำไม่คิดว่าน้ำจะสูงขึ้นเร็วขนาดนี้เพราะว่าตอนขับเข้ามาเนี่ยน้ำยังอยู่แค่ขอบยางเท่านั้นเองครับ
1: ครับขยับไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีน้ำท่วมสูงหลายจุดในพื้นที่เทศบาลตำบลกบินนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจรเจ้าหน้าที่จึงต้องนำเรือท้องแบนและเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนายวิรพันธ์ดีอ่อนพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับ
0: ไปดูภาพมุมสูงนะครับพื้นที่น้ำท่วมในตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญที่จังหวัดอ่างทองระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งมาท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำมีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว2ตำบล7หมู่บ้าน188หลังคาเรือนตอนนี้ทางอำเภอก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับแล้วก็เตรียมกำลังคนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับทุกพื้นที่ให้เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมยกของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อรองรับสถานการณ์ถ้าหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกสลับไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงไหลลงมาท่วมพื้นที่ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์แล้วก็ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบนาข้าวได้รับความเสียหายโดยชาวบ้านต่างออกมาสำรวจระดับน้ำด้วยความกังวลครับว่าข้าวที่กำลังออกรวงใกล้เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยจะจมน้ำเน่าตายไปหมดหรือเปล่าม
1: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับได้ส่งทีมอาสาลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอพยพผู้ป่วยติดเตียงและแจกอาหารพร้อมของใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้านในพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือมาตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยได้แบ่งทีมเพื่อนพึ่งพาออกเป็น3ทีมเล็กๆนะครับทีมที่1สนับสนุนฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลอรัญญประเทศเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลทีมที่2ลงพื้นที่บ้านแก่งนะครับที่อำเภอเมืองสระแก้วซึ่งระดับน้ำตรงนั้นเนี่ยลึกประมาณกว่า 2-3 เมตรทีมที่3นะครับสนับสนุนเรื่องอาหารพร้อมรับประทานให้กับพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้ร่วมกับทางทีมปภ.ของจังหวัดสระแก้วโดยได้มีการนำอาหารพร้อมรับประทานจำนวน480ชุดแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ที่ตำบลโนนหมักเข่งที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วและเข้าช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2คนจากหมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาล
0: ที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างเร่งด่วนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรีหลังมีการระบายน้ำที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกในช่วง 1-2 วันข้างหน้านี้โดยได้ไปตรวจดูบริเวณจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงโดยเทศบาลเมืองสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้นที่เข้าพื้น

0: ที่เขตเศรษฐกิจสำคัญขณะนี้แนวกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับสถานการณ์ได้นะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวด้วยว่าจะมีการผลักดันโครงการคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการและใช้งบประมาณได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2570เป็นต้นไปครับ
1: ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้นำคณะลงพื้นที่เพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยเน้นย้ำเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมกับมีการสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดประสานกับผู้ประกอบการเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมครับโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่ผ่านมาเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะเข้าถึงกรุงเทพแต่ปีนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับนอกจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วยังมีฝนตกลงมาในปริมาณมากอีกซึ่งอันดับแรกต้องเร่งเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่จะลงมาอีกในอนาคตอันใกล้นี้นายวราวุฒิยอมรับนะครับว่าปีนี้คงต้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของทุ่งรับน้ำแม้เก็บเกี่ยวไปแล้วแต่ยังไม่ 100% จึงมีการหารือถึงแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งให้สำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อสามารถอพยพได้ทันท่วงทีจากนั้นนายวราวุฒิได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำและพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลต่างๆของอำเภอบางปลาม้าด้วยครับ
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็กำชับทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเน้นย้ำการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระดมทรัพยากรเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วครับนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องและต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมทั้งให้แจ้งมายังกรมเพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บรอดแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นพร้อมกำชับให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยทั้งนี้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดครับคือพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์รวม128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้าน 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: กลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ MNET News กันต่อนะครับทางกรมการค้าภายในได้มีการเชิญผู้ประกอบการห้างโมเดิร์นเทรดร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงตลาดสดและตลาดกลางและห้างท้องถิ่นนะครับมาหารือถึงสถานการณ์ในการเปิดให้บริการโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณการเติมสินค้าการขนส่งและการกระจายสินค้าเพื่อที่จะรับมือหลังจากประชาชนซื้อสินค้าไปสำรองเพิ่มมากขึ้นครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในได้บอกนะครับว่าได้รับคำยืนยันจากผู้ประกอบการถึงภาพรวมระบบการค้าปลีกและค้าส่งยังคงดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยห้างโมเดิร์นเทรดสามารถเติมสินค้าเข้าสู่ระบบได้ตามปกติขณะที่ร้านสะดวกซื้อบางจุดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นที่บางกะปิมีนบุรีและรังสิตอาจจะยังได้รับผลกระทบจากการขนส่งอยู่บ้างส่วนตลาดสดและตลาดกลางส่วนใหญ่ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติมีการจำหน่ายสินค้าเพียงแต่ได้รับผลกระทบบางส่วนจากจำนวนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เดินทางเข้าตลาดลดลงจากข้อจำกัดด้านการเดินทางโดยเบื้องต้นนะครับทางกรมการค้าภายในจะช่วยเชื่อมโยงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักที่จำเป็นจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดให้มีสินค้าเพียงพอพร้อมคุมเข้มไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคและจะร่วมเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงการเปิดปิดให้บริการของร้านและสาขาต่างๆในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชนวางแผนในการเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้จะมีการติดตามสถานการณ์การขนส่งเพื่อให้สามารถเข้าไปสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานการณ์ราคาสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้นะครับได้แก่กลุ่มผักใบอ่อนอย่างเช่นผักชีขึ้นช่ายและตั้งโอซึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นแต่กะหล่ำปลีมะเขือเทศและแตงกวามีราคาปรับลดลงโดยจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณสภาพอากาศและการขนส่งเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนครับ
1: บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่า BKS ยืนยันนะครับว่ายังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแต่ว่าบริการรถร่วมนั้นแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราว6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกครับนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่า BKS ย้ำว่าพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารอย่างเต็มที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องยืนยันว่ารถโดยสารของ BKS ยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางนะครับเช่นเดียวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง5แห่งในพื้นที่กรุงเทพได้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีสถานีขนส่งปิ่นเกล้าและสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรเปิดให้บริการตามปกติทั้งหมดครับแต่ในส่วนรถร่วมนะครับล่าสุดได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวจำนวน6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่สาย46กรุงเทพเอกมัยระยองสาย9916กรุงเทพเอกมัยกบิลบุรีตลาดโรงเกลือสาย920กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ตลาดโรงเกลือสาย9907กรุงเทพจตุจักรจันทบุรีสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีอย่างไรก็ตามแนะนำประชาชนให้เผื่อเวลาในการเดินทางมาสถานีขนส่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดในบางพื้นที่ได้และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการก็จะรีบแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันทีครับ
0: ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดพร้อมกับมีการแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องนะครับทั้งก่อนระหว่างและหลังน้ำท่วมเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินครับโดยในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนอกเหนือจากการเฝ้าระวังอันตรายจากกระแสน้ำแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนต้องให้ความระมัดระวังอย่างยิ่งก็คืออันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าช็อตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อระดับน้ำเข้าถึงอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้าภายในบ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ออกคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับแนวทางปฏิบัติก่อนเกิดน้ำท่วมประชาชนควรปลดเมนสวิตช์ก่อนที่จะอพยพออกจากพื้นที่และเร่งเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปไว้ในที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำขณะที่เกิดน้ำท่วมนะครับหากเป็นบ้านชั้นเดียวและมีน้ำทะลักเข้าภายในตัวบ้านควรงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและอพยพออกจากพื้นที่บ้านทันทีส่วนถ้าเป็นบ้าน2ชั้นนะครับควรจัดให้มีระบบสวิตช์แยกแต่ละชั้นและตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณชั้นล่างเมื่อมีน้ำท่วมถึงและที่สำคัญก็คืองดการใช้งานปลั๊กสวิตช์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมโดยเด็ดขาดตลอดจนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสวิตช์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะ ส่วนภายหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงไปแล้วนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมควรได้รับการตรวจสอบและแก้ไขจากช่างผู้ชำนาญให้แน่ใจก่อนที่จะนำกลับมาใช้งานโดยไม่ควรตรวจสอบหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายด้วยตนเองเนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ทางนี้หากประชาชนพบเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือมีอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่สายด่วน PEA Connect Center หมายเลข1129โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the evening edition of NBT World Brief. You're here with me, Shanita Sidagate Craythorne. The flood situation has eased in some provinces as well as in Bangkok, but authorities say close monitoring is still needed. Meanwhile, 25 provinces have reported flood impacts today. According to the Department of Disaster Prevention and Mitigation, 25 provinces are currently impacted by floods.These include, but are not limited to, Pisanu Lok, Nakhon Sawan, Singh Buri, Suphan Buri, Sarap Buri, Pranakhon Siyutaya, Samut Prakan, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Chon Buri, Rayong, and Nakhon Rajasima. In total, 128 districts are impacted, while 2,500 villages and close to 175,000 households are affected.All 50 districts in Bangkok are also impacted by floods. The Meteorological Department has issued an announcement warning that several areas in the western part of the central region are experiencing heavy rainfall, with very heavy rain in some areas. In Greater Bangkok as well as the eastern region, rainfall has begun to ease, but rain activity is expected to continue with heavy rain possible in some areas.This is due to a low pressure cell covering the western part of the central region, combined with a relatively strong southwest monsoon. People in risk areas are advised to beware of the dangers posed by heavy rainfall and water accumulation. People are also urged to avoid traveling on routes that are prone to recurring floods.Prime Minister Anutin Chanwirakul has returned to Thailand and immediately addressed the ongoing flood situation, saying all agencies will work together to assist affected communities. The Prime Minister indicated that compensation for flood victims will be expedited, and provincial governors have been instructed to begin area-specific recovery plans without waiting for floodwaters to recede.Anutin said that flooding was caused by rainfall exceeding drainage capacity alongside water management measures aimed at reducing impacts on downstream areas. The government has given provincial governors and the Bangkok governor full authority to manage emergency budgets and respond immediately in affected areas.The Prime Minister visited the Ruam Pathana community in Bangkok's Laksi district to monitor efforts to address the flooding situation and improve drainage along Prem Prachakorn Canal. He also offered moral support to flood victims and distributed relief bags to impacted locals and vulnerable individuals at the flood victim shelter at Bang Khen School.The Prime Minister expressed his condolences over the situation and pledged to accelerate efforts to resolve the problems. However, he noted that those who have encroached on waterways along the canals, which is one of the factors contributing to the flooding, must face legal action. He also instructed officials to consider adding public holidays to help reduce the impact of the situation.As part of the initial relief and response efforts in the Laksi area, bags of relief items have been prepared, along with meals and drinks to be distributed to flood victims. An emergency environmental sanitation team has also been deployed to assist locals, while more than 600 sets of essential household medicines have been provided.In Laksi, communities located along Prem Prachakorn Canal have been affected, comprising 39 communities and around 10,000 households. Laksi District Office has opened 3 temporary shelters to accommodate flood victims. The Prime Minister has called a special meeting of the cabinet to address the flood response in many areas throughout Thailand, during which ministers agree that special holidays will be declared in certain locations to ease impacts from the flood. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul shared a special cabinet meeting today, with some cabinet members joining via video conference. At the meeting, the Prime Minister said that continued rainfall has caused flooding in many areas of Bangkok, its surrounding provinces, as well as parts of the central and eastern regions. However, the situation in Bangkok has begun to show signs of easing, with water levels expected to decline to moderate or light levels, and the situation is not expected to worsen further. The Prime Minister also thanked all ministers who had visited affected areas to support relief operations. He instructed provincial governors nationwide to urgently provide close assistance to residents with a focus on safety. Officials were also ordered to prepare shelters, food, relief supplies, and medical facilities. Following discussions with Deputy Prime Minister Pakorn Ninprapan, it was agreed that special public holidays should be considered in certain areas to help alleviate flood impacts and facilitate travel for the public. In the provinces, declining water levels are observed in Sakkeo, while Chanthaburi is bracing for possible inundations, and Nakhon Nayok province is already experiencing deluges. Personnel from the Chanthaburi Disaster Prevention and Mitigation Office have changed the warning flag for the Chanthaburi River from yellow to red to alert people living along watercourses to exercise the highest level of caution. The water level in Chanthaburi River has critically risen to 3.5 meters. Particular attention is being urged along canals, downstream areas and low-lying areas. People in the risk locations are advised to move belongings to higher ground and closely follow official updates. The Chanthaburi Provincial Incident Command Center reported that flooding has affected 8 districts, 29 sub-districts, 153 villages and 936 households with 2 fatalities. In Nakhon Nayok province, flood water has reached the main road in front of Nakhon Nayok Hospital and Prachinburi intersection. Traffic is hindered and drivers of small vehicles are advised to avoid these spots. In Sakkeo province, water levels in several areas have begun to recede as rainfall has eased. In the capital district, water levels have risen by approximately 5 to 10 centimeters. However, travel in and out of some villages remains difficult.

0: านีนราธิวาสสงขลา and Border Patrol Police units operate community needs. Lieutenant General Narathip emphasized the need for สวัสดีค่ะ
1: พายุฤดูใบไม้ร่วงที่ทำให้เกิดฝนอย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียส่งผลกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงส่วนทางเว็บไซต์ poweroutage.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้มีการรายงานนะครับว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 คนที่อยู่ภายในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนคติคัตและแมสซาชูเซตส์และพายุที่แผ่อิทธิพลในนครนิวยอร์กกำลังมีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยได้ทำให้ที่ประชุมต้องประกาศเตือนให้สำนักข่าวต่างๆเร่งเก็บอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณอากาศสัญญาณที่ใช้ในการออกอากาศจากด้านนอกให้เข้าไปอยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากกระแสลม
2: สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานโดยอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ครับระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามมาด้วยอินเดียและอินโดนีเซียดัชนีความเสี่ยงโลกซึ่งครอบคลุมประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ193ประเทศได้ประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจาก2ปัจจัยหลักครับก็คือการเผชิญกับภัยธรรมชาติของแต่ละประเทศกับความเปราะบางทางสังคมซึ่งรวมถึงขีดความสามารถการรับมือและปรับตัวต่อภัยพิบัติซึ่งเป็นปัจจัยที่ฟิลิปปินส์เผชิญมาโดยตลอดจึงทำให้ติดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยพิบัติในอันดับต้นๆมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยก็เลยทำให้เผชิญทั้งภัยแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกก็ยังทำให้ต้องเผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้ง
1: นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เหมือนกับประเทศไทยและเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชานะครับได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไพลินที่มีความเสี่ยงสูงและอาจจะทำและยังได้เฝ้าระวังพื้นที่ริมฝั่งโขงที่มีน้ำหนุนสูงขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศของกัมพูชาก็เตือนนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักลงมาอีกในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับ
2: ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ภาพรวมฝนจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่ติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

ไปจนถึงปลายเดือนกันยายนนี้ครับสถานการณ์ฝนเริ่มดีขึ้นฝนจะตกน้อยลงหลังจากตกหนักมาหลายวันครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมเลยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเริ่มมีฝนลดลงแล้ว

กหนักในบางพื้นที่ได้โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมไปที่ประเทศเมียนมาในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับส่วนคลื่นลมในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม

0: ตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดทั้งวันนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลถือว่าเบาลงแล้วนะครับแต่บางพื้นที่บริเวณถนนสายหลักยังมีน้ำท่วมขังอย่างที่แยกแครายจนถึงสถานี MRT แครายยังมีน้ำท่วมขังบางจุดแต่รถยนต์ยังสามารถสัญจรไปได้คาดว่าน้ำจะแห้งและไม่เกินวันพรุ่งนี้เพราะไม่มีฝนตกลงมาเติมเนื่องจากขณะนี้ยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนไปอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วฝั่งตะวันตกของภาคกลางจึงยังได้รับผลกระทบอยู่อย่างที่กาญจนบุรีเริ่มมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนจังหวัดอื่นๆที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดในช่วงคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็คือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีราชบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอูครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับในช่วงนี้ก็จะไปที่เหรียญทองที่9ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครับภูริพลบุญสอนนะครับก็ออกตัวนำเดี่ยวแล้วคว้าเหรียญทอง200เมตรพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์อีกครั้งครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในวันนี้นะครับไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่กรีธาที่นางโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิวภูริพลบุญสอนลมกรดไทยวัย20ปีเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรออกสตาร์ทในลู่ที่7ครับภูริพลออกตัวดีวิ่งนำตั้งแต่50เมตรแรกพุ่งเข้าเส้นชัยทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวครับทำสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีครับซึ่งเป็นสถิติที่เทียบเท่ากับสถิติของทวีปเอเชียด้วยและก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ที่เวลา 20.10 วินาทีเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่งเจ้าตัวก็ทำสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์ 9.90 วินาทีด้วยเหรียญเงินเป็นของหวงโย่เหยินจากจีนครับเวลา 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของซูชิมิซุคุโบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ
4: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองมาได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ครับ
5: ถ้าดีใจครับเห็นโค้ชเมื่อวาน
4: เมื่อกี้สามสี่ท่าเลยครับ มีทั้งคุณย่ามีทั้งยูซินโบมีหมดเลยครับใช่ครับ ดีใจทุกบอกไม่ออกบอกไม่ถูกจริงครับ
5: ดีใจขอบคุณไหมครับสำหรับความสำเร็จ
4: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์สองมากๆที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาสเตอร์สองคนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขณะเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
5: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ชไหมครับ
4: โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยแล้วว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
3: นักวิ่ง200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศสันติเปเรราลมกรดสาวสิงคโปร์เร่งในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 22.78 วินาทีเฉือนชนะเฉินยู่เจียจากจีนที่เข้าอันดับ2เวลา 22.93 วินาทีและเหรียญทองแดงฮาริตาบาดราจากอินเดียเวลา 20.20 วินาทีส่วนจิรพัฒน์ขาดออนตานักวิ่งไทยเข้ามาเป็นอันดับ8เวลา 23.65 วินาทีครับต่อที่กลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในประเภทแบดมินตันชายเดี่ยวครับการแข่งขันแบดมินตันที่อิชิโนมิยะซิตี้มูนิสปอลยินเมเซียมชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศครับเจ้าวิวกลุ่มวิทยาศาสตร์มือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งกาหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกในเกมแรกกลุ่มเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ตามและแพ้ไปก่อนนะครับ16-21แต่ว่าจากนั้นเกมที่2กลุ่มดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทำคะแนนเอาชนะไปแบบสบายๆครับ21-10เสมอกัน1-1ต้องตัดสินในเกมสุดท้ายกลุ่มเป็นฝ่ายตบทำแต้มนำตลอดและเอาชนะไป21-13ครับทำให้นักตบลูกขนไก่มือ3ของโลกผ่านเข้ารอบตัดเชือกโดยจะเข้าไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 12:30 น.ครับพร้อมกันนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครั้งนี้ส่งผลให้วิวกุลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้หลังจากก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองแดงได้จากประเภททีมชายมาแล้วครับต่อที่หญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้เกมนี้เมต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันซยองไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไว้ที่รอบนี้ครับส่วนอันซยองผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับชนจูเฟยมือ4ของโลกจากจีน
2: ไม่ได้เสียใจเพราะว่าทุกอย่างคิดว่ามันก็มันถูกกำหนดไว้อยู่แล้วแล้วด้วยหลายๆอย่างที่เรายอมรับว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วแล้วก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูจะต้องมาเสียใจแต่ว่าก็เสียดายมากกว่าที่ทำไมเราแบบว่าโอกาสที่จะเจอคนอื่นมันก็น่าจะดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคือก็ต้องยอมรับว่าน้องก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ
3: ขณะที่ประเภทคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรุทธนภักดิ์อุบทองกับเฉินนิชาสุดใจประภารัตน์คู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลชชานคู่มือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ไต้หวันครับประสบการณ์เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะ2เกมรวด21-18และ21-14นะครับผ่านเข้ารอบแต่เชือกคู่ของไทยก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายครับต่อกันที่มวยสากลนะครับณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกความหวังเหรียญทองของไทยครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วครับมวยสากลสมัครเล่นนะครับนี่นิชิโอยินเมเซียมรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงโฟกัสหรือว่านัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยขึ้นสังเวียนนะครับเจอกับนิกิน่าอุกตาโมวานักชกสาวจากอุซเบกิสถานเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่ว่าโฟกัสนัทนิชาในมุมแดงนั้นอาศัยกระแทกยับและต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเฉือนชนะไป3-2เสียงนะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับ
6: การชกฟอร์มการชกวันนี้กับนักมวยอุซเบ
7: ย์ก็เด็ดเดี่ยวทางสูงนิดนึงแต่ถือว่าทำเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะได้เหรียญรางวัลได
6: ้มาพอใจฟอร์มการชกของตัวเองไหมวันนี
7: ้ก็พอใจค่ะแต่ก็ยังมีจุดไหนนิดๆตรงไหนค่ะก็อาจจะเสียเปรียบเขาเพราะว่าเขาเป็นมวยไฟเตอร์ค
6: ่
7: ะ
6: คู่ต่อสู้ของเราญี่ปุ่นเจ้าภาพนะฮะวันที่29เป็นไงบ้างครับดูแล้ว
7: สไตล์คล้ายๆกับอุซเบย์เลยค่ะตัวเล็กๆไฟเตอร์ค่ะแต่ว่ามันก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็จะพยายามให้ได้เข้าชิงเหรียญทองให้ได้
3: สำหรับในรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจะพบกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันอังคารที่29กันยายนนี้ครับส่วนในรุ่น6

0: 5กิโลกรัมหญิงรอบเดียวกันจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในรุ่นเดียวกับจันแจ่มครับตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกอาวุธแจ้งกว่าชนะขาดลอย5-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนจันแจ่มก็ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายครับทีมข่าวกีฬา NBT ซึ่งเดินทางไปทำข่าวกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้จะพาไปชมความสวยงามของปราสาทนางโอย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ที่ต้องมาเยือนให้ได้ครับติดตามได้จากรายงานครับ
1: ปราสาทนาโกย่านะครับคือแลนด์มาร์คสำคัญประจำเมืองนาโกย่าเมืองที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ใครๆที่มาเยือนเมืองแห่งนี้จะต้องมาเช็คอินให้ได้กันสักครั้งครับ
2: ปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชิจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่าที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารสุดชิคมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามีคำสั่งให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแทนปราสาทโบราณบริเวณเดิมในปีค.ศ.1893ปราสาทแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีค.ศ.1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ตัวปราสาทที่ตั้งตระหง่านงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมทาสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟแล้วจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอารามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ต่อที่ทีมนักตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์ด้วยการเฉือนชนะอินโดนีเซียอย่างสนุกครับการแข่งขันฟุตบอลชายนะครับที่โอกาซากิชูโอโซโกปาร์กยิมเนเซียมวันแรกในรอบแรกกลุ่ม B ครับทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกเจ้าของแชมป์ซีเกมส์ประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกล่าสุดเจอกันไทยนั้นแพ้อินโดนีเซียมา2-3เซตใน AVC ครับผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญฤทธิ์วงธรทูปประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วและธนัทบำรุงพักดีโดยมีนครินทร์อินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมมีทั้ง2ทีมเรียกได้สูสีผลัดกันชนะและแพ้ทีมละ2เซตต้องมาตัดสินในเซตสุดท้ายและเป็นทีมไทยเฉือนชนะไปอย่างสนุกครับเซตตัดสินนั้นชนะ25-23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุดของไทยทำไป34คะแนนจากตบ30แต้มและบล็อกอีก4คะแนนธนัททำเพิ่มอีก24นะครับนัดที่2ของทีมไทยก็จะเจอศึกหนักครับพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา14 นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ครับ

่วนอินโดนีเซียพบกับคีร์กีสถานครับขณะที่ทีมตะกร้อชายไทยในประเภททีมเดียวก็ประเดิมคว้าชัยชนะ2นัดรวดครับการแข่งขันสปอร์ตตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบแรกกลุ่ม A นะครับทีมไทยก็ลงสนาม2นัดติดต่อกันครับนัดแรกชนะฟิลิปปินส์2เซตรวดนะครับโดยเอาชนะไป15-9แล้วก็มาชนะญี่ปุ่นอีกนะครับในทีมเกมที่2ครับชนะไป15-9ญี่ปุ่นชนะในเซตที่2 16-17และทีมไทยชนะ15-9ทำให้ไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซตทำให้ทีมไทยชนะ2นัดรวดครับชนะทางด้านของฟิลิปปินส์แล้วก็ญี่ปุ่นครับและการันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วครับทางด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทบุคคลหญิงที่ IG Sky Expo Hall B นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมไทยนักกีฬาไทย ST วริรยาสุกเกษมสาววัย14ปีผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลครับปรากฏว่า ST วริรยาทำคะแนนรวม 102.85 คะแนนจบการแข่งขันในอันดับ7โดย ST ทำคะแนนรันดีที่สุดนะครับ 23.24 คะแนนทำคะแนนช่วงทริกได้ 79.61 คะแนนปิดฉากการแข่งขันเอเชียนเกมในอันดับที่7เหรียญทองเป็นของจูหยุนหลิงจากจีนทำไป 166.57 คะแนนเหรียญเงินโอดะยูเมกะของญี่ปุ่น 161.96 คะแนนและเหรียญทองแดงชุยเหยินซีจากจีนครับ 156.60 คะแนนครับสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ครับเจ้าภาพขออภัยครับจีนครับนำห่างที่115เหรียญทอง46เหรียญเงินแล้วก็34เหรียญทองแดงอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน10เหรียญทองอันดับ5คาซัคสถาน9เหรียญทองครับเท่ากับไทยที่อยู่อันดับ6ไทยได้ไปแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประสบวิกฤตน้ำท่วมสนามฝึกซ้อมและที่เก็บอุปกรณ์มูลค่าเสียหายเกือบ20ล้านบาทครับจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากซึ่งมีน้ำท่วมสูงบริเวณโดยรอบตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกวันที่25กันยายนสร้างความเสียหายอย่างหนักรวมถึงสถานที่ฝึกซ้อมและสถานที่เก็บอุปกรณ์แข่งขันของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ภายใต้สนามราชมังคลากีฬาสถานเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักได้รับทราบเหตุจึงได้รีบลงพื้นที่พบว่าอุปกรณ์ต่างๆเสียหายจำนวนมากรวมทั้งเครื่องดื่มบำรุงร่างกายและเกลือแร่จมน้ำไปเกือบทั้งหมดสถานที่แห่งนี้เป็นอีกแห่งที่ใช้เก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยในบางครั้งและที่เก็บอุปกรณ์การแข่งขันสำหรับรายการระดับนานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจากการสำรวจความสำหรับฟื้นฟูร่างกายรวมมาค่าเกือบ20ล้านบาททางด้านโค้ชแม็กชัชวาลขาวละออเจ้าตัวนั้นนำนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมส์เช่นเดียวกันรถของเจ้าตัวรวมทั้งของนัทกมลวาสนานักกีฬาเทควันโดซึ่งทั้งคู่ได้จอดไว้บริเวณด้านหน้าสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยภายในกกท.ถูกน้ำท่วมรวมทั้งนักกีฬาและคนเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับในการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครชื่อว่าศึกชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะเป็นเวทีต่อยอดนักกีฬาแฮนด์บอลสู่ทีมชาติครับบอลชิงแชมป์ประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครนะครับเป็นการแข่งทีมหญิงแข่งแบบพบกันหมดครับเชียงใหม่แชมป์เก่าในเสื้อแดงนะครับเจอกับรองแชมป์เก่ากรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าแชมป์เก่าเชียงใหม่ย้ำแค้นเอาชนะไปได้37ต่อ24คะแนนครับส่วนทีมชายกรุงเทพมหานครในเสื้อม่วงพบกับเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครคู่นี้นักขว้างหนุ่มเมืองหลวงนำโดยนักกีฬาชุดซีเกมส์เอาชนะไปได้40ต่อ30ครับซึ่งหลังการแข่งขันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเชื่อว่ารายการนี้จะเป็นเวทีต่อยอดนักกีฬาแฮนด์บอลสู่ทีมชาติไทยครับ
1: กับผมดร.ปรัชญาสภาพงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสมุทรสาครต้องขอบพระคุณสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยดร.สมบัติคุรุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยที่ได้มาใช้สนามแข่งขันนี้ณที่นี้และก็เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีทั้งหมด5ทีมชายและก็5ทีมหญิงทั้งหมดทั่วประเทศไทยมาแข่งขันครั้งนี้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากมายเช่นมีการพักโรงแรมมีการแหล่งท่องเที่ยวและมีการใช้จ่ายอาหารการกินและก็ตอบสนองนโยบายของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้นโยบายว่าให
0: ้เป็นต้นไปนะครับวอนยูฟ่าเนชั่นส์ลีกลีก A นะครับอังกฤษก็แพ้สเปน2ประตูต่อ3ครับผลการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นส์ลีกลีก A กลุ่ม3อังกฤษเปิดสนามเวมบลีย์สเตเดียมเจอกับสเปนแชมป์ฟุตบอลโลกทีมล่าสุดนะครับสเปนขึ้นนำก่อนจากลามินยามาลครับแต่ว่าจากนั้นอังกฤษยิง2ประตูรวดนะครับจากแอนโทนีกอร์ดอนและแฮร์รี่เคนแซงนํา 2-1 จากนั้นแฮร์รี่เคนพลาดจุดโทษครับแล้วก็สเปนมายิง2ประตูรวดจากอเล็กซ์ไบนาและมิเกลโอยาซาบาลทำให้สเปนแซงชนะอังกฤษไป3ประตูต่อ2ครับผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเชเกียแพ้โครเอเชีย1ประตูต่อ2ครับส่วนผลในคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับลีกบีกลุ่ม1นอร์ทมาซิโดเนียแพ้สวิตเซอร์แลนด์นะครับ0ต่อ3แล้วก็มีทางด้านของลีกซีกลุ่ม1อาร์เบเนียชนะเบลารุส2ต่อ0ซามาริโนแพ้ฟินแลนด์0ต่อ7ในลีกซีกลุ่ม3นะครับก็มีสโลเกียนะครับที่ชนะมอลโดวาได้2 0และลีกซีกลุ่ม4ไอซ์แลนด์เสมอเอสโตเนีย1 1บัลแกเรียแพ้ลักเซมเบิร์ก1ต่อ2ครับทีมเทนนิสยุโรปก็แซงนำทีมเวอร์นะครับ7ต่อ5ในศึกเทนนิสประเภททีมที่อังกฤษครับการแข่งขันเทนนิสเลเวอร์คัพที่โอทูอารีนากรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภททีมระหว่างทีมยุโรปเจอกับทีมเวิลด์นะครับวันที่2ของการแข่งขันในประเภทเดียวกาลอสอันกาลาสนักหัวสเปนมือ3ของโลกจากทีมยุโรปเจอกับเทเลอร์ฟริตนักหัวบริการมือ10ของโลกจากทีมเวิลด์คู่นี้ดวล3เซตอันกาลาสชนะไป6ต่อ3 4ต่อ6และ13ต่อ11นะครับยุโรปไล่ตามตีเสมอเป็น5ต่อ5คะแนนครับส่วนประเภทคู่ยุโรปส่งแคสเปอร์รุดกับอเล็กซานเดอร์ซอเวเลฟพบคู่ของอเล็กซานเดอร์บูบริกกับเบรนดอนนากาชิมานะครับเซตแรกคู่ของรุดและซอเวเลฟชนะ6ต่อ4และเซตที่2เกมสูสีมากขึ้นครับตัดสินด้วยไทเบรกคู่ของยุโรป เอาชนะไป 7-6 ไทยเบรก 9-7 ครับทำให้ชนะไป2เซตรวดสำหรับทีมยุโรปทำให้ยุโรปขึ้นนำ 7-5 พรุ่งนี้จะแข่งขันเป็นวันสุดท้ายนะครับอีก4คู่ประเภทคู่2แมตช์และเดี่ยวอีก2แมตช์ครับยูนะนิชิมูระโปรญี่ปุ่นขึ้นนำเดียวในกอล์ฟแอร์พีจีทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาครับกอล์ฟแอปเปิลชิทัวร์รายการฟอร์มาต NW Arkansas Championship ที่สหรัฐอเมริกาวันที่2ของการแข่งขันครับอัสตินคิมโปรสาวมือ22ของโลกชาวอเมริกันวงสวิงร้อนแรงครับทำ7เบอร์ดี้จบ18หลุมเก็บเพิ่ม7อันดับรวม2วัน11อันดับเท่ากับ2นักกอล์ฟสาวจีนจางมิเชเล่กับหลิวแมรี่ครับอยู่อันดับ2ร่วมตามหลังยูนะนิชิมูระโปรสาวญี่ปุ่นที่ขึ้นเป็นผู้นำครับจบ2วันทำไป16อันดับ

ส่วนชอร์ลีฮาวโปรสาวอังกฤษเก็บเพิ่ม4เบอร์ดี้รวมเป็นเสียงอันดับพารวม2วัน10อันดับพาครับเท่ากับ2โปรร่วมชาติรอตตี้โวตและจูดี้เอ็ดเวิร์ดชาดอฟแล้วก็2โปรจากเกาหลีใต้ชุนอินจีและคิมเอลิมรวมทั้งยูริโยชิดะจากญี่ปุ่นอยู่ที่5ร่วมตามหลังผู้นำ6สโตรกผลงานโปรสาวไทยครับปัจจุรีอนันต์นฤกาลชนิตีวรรณแสนจบที่9อันดับพาอยู่14ร่วมนะครับพรณรงค์เพชรล้ำ3อันดับพาสุวิชยาวินิจฉัยธรรม1อันดับพาและประพังกรชวัฒนกิจจบอีเวนต์พาไม่ผ่านการตัดตัวครับปิดท้ายครับกีฬาที่สปอร์ตอัปเดตวันนี้ชมไฮไลฟ์บอลเมเจอร์ลีกของสหรัฐอเมริกา DC United เสมอกับแวนคูเวอร์ไวท์แคป3ประตูต่อ3ครับ

เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากขบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลักมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสติ

0: านีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจากวัดระฆังโคสิตารามวัดต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเวลา 14:30 นจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมนายวิโรจน์สีมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายกรณีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุตรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาสโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดทรายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทเวริทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพนักโกศิลป์และคณะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนวุฒิวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีเทพพยาวดีกรมหลวงราชสักศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษา2พระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนสูงจากวิถีและภูมิปัญญาชนเผ่า
1: เป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าอุสารทิศใดคนไทย
2: เสริมจะต้องเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ใจประกอบสัมมาชีพทำนาทับเชียงใหม่ต่อมาในปี2500สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถงานปั้นของราษฎรชาติพันธุ์ต่างๆเทศและต่างประเทศช่วยให้สามารถพลิกฟื้นพื้นที่ปลูก

0: ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนที่เราออกแบบระบบเนี่ยเราดูในเรื่องของความปลอดภัย
1: ฐานกลางกลไกแบ่งปัน
0: ข้อมูลเหล่านี้ที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะแชร์
1: ที่องค์คณะจะพิจารณาวินิจฉัยคดีได้ตรวจสอบและโต้แย้งข้อเท็จจริง
2: ใครซื้อหวยหรือซื้อทองนะวันนี้เป๋าตังทำได้มากกว่าที่คุณคิดหาเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วเข้าไปที่สิทธิสุขภาพดีป้องกันของคุณและเลือกสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องการเลือกหน่วยบริการที่ต้องการตรวจพร้อมเลือกวันและเวลานัดหมายได้ตามสบายเมื่อถึงวันตรวจแค่แสดง QR code หรือ Visual ID ที่หน่วยบริการ
3: รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะ

0: ฝ่ายเลยก็คือทั้งฝ่ายผู้บริ
1: แต่ตอนปีแรกๆที่ทำนะคะแปลอะไรเนี่ยเป็นวิทยากรอะไรเงี้ยเพราะสถานประกอบการที่อยากทำอะค่ะ
2: กระบอกเผาก็เหี้ยเบอร์ก็มันเหี้ยเบอร์เหี้ยเบอร์เนี่ย
3: ไอ้แม่มาหูแม่ผู้กอบแบบหมุนเนี่ยมันสามารถประกอบประโยชน์ได้นะรัดได้
2: อืม
3: สองมันสะอาดแม่นลดการก่อฮึ
4: กเพื่ออากาศที่สดใสของพวกเราทุกคน
5: มาลำดับแรกคือหนูต้องเป็นคนรับใช่ไหมคะเราไปด้วยแบบเด็กซึ่งบ้านเราตอนนั้นนะหนูว่าหนูยังต่อแต่หนูมันเป็นจังหวะที่ว่าหนูเป็นเด็กที่ดีเก่าด้วยเขาก็นะคะถ้าคิดได้ก็ขอให้
6: ทำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายที่ใจนี่สู้เขาอะทำมาหากินแบบสุจริต
7: กับบ้านอาจจะมีไปเรียนพิเศษบ้างค่ะตอนประถมมีความมั่นใจมากค่ะว่าก่อนที่จะสัมผัสก็เหมือนเห็นจากเห็นเขาทำอะไรก็แบบทำตามด้วยตอนช่วงปิดเทอมอะค่ะครูก็ติดต่อมาว่าลองไปถ้าเกิดว่าเรียนในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ายคนที่อยู่กับเราคนสุดท้ายก็คือตัวเองค่ะก็สำหรับใครที
8: ่เราทำแล้วก็จะไม่สบายใจไปตลอดแล้วก็จะทำงานอย่างไม่มีความสุขทำอะไร
9: บางครั้งก็เรียนคณิตศาสตร์อาจจะน่าเบื่อครับ
10: ครับได้ออกไปพบกับคนอื่นๆแล้วก็จบได้อย่างมีคุณภาพเกียรติ
11: พัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา
12: วันนี้แคนได้สรุป5กลวิธีที่แก๊งขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อไปทำธุรกรรมที่อาจจะสร้างสถานการณ์หรือว่าใช้วิธีต่าง
13: ๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพร้อม
14: ชมซอฟต์พาวเวอร์ที่ซ่อนตามสถานที
15: ่เข้ามาแล้วบัญญัติ
16: แล้วเรามีความชอบร่วมกันโตมาเขาจะได้มาต่อยอดตรงนี้ได
15: ้อ๋
16: อสีในเคลือบเดี๋ยวเป็นสีนี
15: ้ค่ะ
16: เคลือบเป็นสีนี้เราต้องการให้ทางผู้บริโภคหรือลูกค้ามั่นใจในความปลอดเราจะต้องส่ง1ชิ้นงานต้องส่งเนี่ยความที่งานของเรามันมีความสีดำออกไปที่ผ่านความร้อนด้วยอุณหภูมิเขาพูดไม่ได้เขาพูดว่าสองเนาะแต่ว่ารูปแบบของงานไอแล้วเนี่ยอาจจะมาทำเป็นเครื่องประดับความเป็นสุโขทัยเนาะสุโขทัย
15: แล้วปกติอะค่ะเวลาเราทำงานมันย่อมจะมีแบบผลงานที่ไม่ได้แล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงเด็กๆรุ่นใหม่
16: ความสำเร็จอะมันจะเป็นความภูมิใจ

0: เนี่ยก็จะอยู่ตามมีตามเกิดอะค่ะนะคะ
1: ปัจจุบันรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา
2: ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข
3: พระวรการวัดถ้ำพระนะครับผม
4: จนยังมาเขาหาของป่าแล้วก็เอา
3: วิหารหลังนี้ก็สุขในสถานการณ์แบบนี้ครับ
4: ท่านครับอยู่อย่างสันโดษแล้ว
3: ครับครับ
4: แล้วก็ค่อยเลือกเอา
3: การสันโดษอย่างนี้ไหมครับท่าน
4: มีสิแต่ถี่ปรมังเราพัง
3: ครับ
4: งั้นนะ
3: ครับ
4: ผมก็ต้องก็อยู่ในที่ของตนนั่นแหละมันคือมันไม่ใช่ว่าจะให้มันกลายเป็นอีกแบบนึง
3: ค่ะ
4: ไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะว่าใช้ให้เป็นอ่ะให้ถูก
3: พระอาจารย์มีหลักคำสอน
4: มันเยอะมากๆในการทุกวันนี้คุณมุสาวาทาก็อย่าไปโกหกเขา
3: ค่ะขอพระอาจารย์ขยายความในเรื่องของการเจริญสติ
4: ฟังแต่ครูบาอาจารย์พันธุบาอย่างนั้นครูดูครูระวังคอยห้ามไม่ให้ทำ
3: เห็นว่าอย่างแบบโลกโซเชียลก็มากขึ้นอะไร
4: ผมด้วยแหละจะให้สถานะเดียวก็ไปได้พอนานเหมือนกันจะไม่ไปเมตตาโจรบุคคลที่ว่าด้อยกว่าเราผู้น้อยกว่าแล้วผู้น้องเราก็อย่างหนึ่งเพราะว่าผมไม่หายถึงอุเบกขานี่แหละให้จิตมันเป็นหนึ่งบางทีเราทำบางทีมันย้ำที่จะทำ
3: รวมกับสิ่งรวมถึงเมตตาให้กับตัวเราเองด้วย
4: มันก็เป็นโทษเหมือนกัน
3: ถ้าเราให้อภัยตัวเองเป็นแล้วก็สัง
4: พอแก้มันไปไม่ค่อยยากอยู
3: ่พระบริการครับ
4: ก็ยากแล้วพอดีกับมันอยู่ด้วยความพ
3: อการใช้ชีวิต
4: ศาสตร์เศรษฐศาสตร์พวกไอ้มหาภาคกับใช่สมัยนี้ราคา
3: คือเวลาท่านบินทบาทก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อก่อนนี
4: ้พวกชายก็น้อยลงขึ้นอย่างเงี้ย
3: อย่างวัดบาอาราว่าเป็นสถานที่มีความสวยงามมากน้อยเพียงไหนครับท่าน
4: เป็นช่วงๆนะส่วนใหญ่ที่มันมาประจำมากกว่า
3: ท่านประธาน
4: จะจำกัดชีวิตตัวเองให้มันให้เพียงพอเบอร์ทุกอะไรตรวจอย่างตรวจวัดบ้านก็ตรวจได้แต่ว่านี่มันก็รู้ตรวจเช่นเป็นยังไงมันได้ยังไง
3: ขอบพระคุณนะครับพระวรการที่ให้เกียรติกับทางรายการสารพันสุขมา

0: ร้ายบ่อยครั้งที่เยาวชนและผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่จึงเป็นเรื่องสำคัญเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
1: นี้เป็นแกนนำสำคัญในเรื่องของการสร้างสังคมออนไลน์ที่สร้าง
2: แล้วเนี่ยสมควรจะเชื่อก็จะเป็นการสร้างเหมือนฉีดวัคซีนให้นักเรียนนะเกมซึ่งมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะคือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีแตก
3: เผยแพร่ให้เพื่อนก่อนแล้วก
4: ็น่าเชื่อถือได้ใช่ไม่น้อยก็น้อยค่ะ
0: อีกทั้งยังขยายเครือข่ายการทำ
5: ทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:00 น.เมืองเหนือทุกวันเวลา 11:00 น.

0: คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตัง NBT ภาคเหนือช่อง11เจ้าคือทอดกันไปมันเมื่อเลยนะเจ้าเกียรติจากสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านกันแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มีตึงป้อครูแม่ครูห่วมอู้จากกับเฮาในวันนี้ต่อยนั้นที่เฮาเคยได้ยินก
1: ็
0: นิทานพื้นบ้านอย่างนี้บ่
1: เจ้าในสิ่งที่จะหายไปนับวันที่จะหายไปก็คือเรื่องของค้างจะสูญหาย
0: เจ้า
1: เนื่องจากว่าการสืบสานนั้น
0: แล้วก็รวมไปถึงการแสดงแบบคนล้านนาบ้านเฮาละอ่อนฮู้จักเนี่ยขนาดแม่ครูอู้มาเนี่ยนะยังแบบได้ยินแต้เตื้ออัดจ้อยนี่เฮายังปอได้ฟัง
1: บ้าง
0: นะเจ้าข่าวนี่ก็บอกโอ้หลายอย่างมันถือเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเฮาที่เฮาควรค่าแก่การรักษาไว้วรรณกรรมนี่มีมาเมินแล้วนะเจ้าความเป็นมาของวรรณกรรมนี่เฮานี่มีเมินสักมากใดเจ้าแม่
1: ว่าตอนนี้เนี่ยการเสียชีวิตของเปิ้ลน่ะ234ปีมาแล้ว
2: โอ้วงหารที่เฮาท่านทั้งหลายได้ยินชื่อได้ฮู้นะครับจริงๆแล้วนะถ้าถามว่าคนลำปางนะ
0: เจ้า
2: เปิ้ลเป็นคนลำปางที่นี่ตอนสมัยก่อนนั่นเป็นนุ่มแล้วอีเตอร์นะคนที่เปิ้ลมาวัดมาวาก็จะตะกอนพวกจะมีสาวๆเนาะมา

0: มีจิตมีใจว่าเออบัดนี้เฮาใหญ่ละสึกก็เลยซึกหาละเพศออกไปไปก็กลายไปกลายเป็นว่าคนเมืองเฮานี่เวลาบวชเป็นสามเณรแล้วซึกออกไปเนี่ยลาสิขาออกไปนะเพราะว่าเป็นน้อยเป็นน้อยเป็นน้อยไอ้น้อยนั้นน้อยนี้นะครับป้อเปิ้นก็หันหน่วยการดีเปิ้นก็เลยเอาหลังจากที่ว่าลูกได้ซึกก็ได้ไปเป็นอาเปิ้นเฮาว่าอารักหรือว่าอาฮักเกี่ยวกับการการเขียนในอย่างต่างๆนะครับแม่ครูแต่ก็ได้ฮู้ในส่วนนี้อยู
1: ่
0: ก็มีความเจริญในหน้าที่การงานเนาะเปิ้นได้เป็นพญาเนาะเปิ้นได้ชำระข้าวอันอย่างต่างๆได้ร่วมด้วยนะเข้าไปเล่นแต่ปรากฏว่าไปกับเพื่อนกับสหายเงินนั้นก็เสี่ยงด้วยความที่ลำปางก็โดนตั้งบ่ได้ก็จะโดนประหารละโดนขังละเลยอยู่ที่เอาตั้งหน้าเป็นไปอยู่ที่เมืองแปไปแต่งข้าวแต่งอย่างต่างๆเนี่ยนะในเรื่องของวรรณกรรมพูดง่ายๆว่าไปฮู้จักสาวๆไสนั่นอะไรที่ถึงวาระที่ได้พกผ่านเปลี่ยนยับขังยับขังอยู่จัดเมืองข่าวฮือตังเจ้าตังอย่างต่างช่วงเวลาไปปุ่น
1: อุตรดิตถ
0: ์ไปอุตรดิตถ
2: ์อุตรดิตถ
0: ์ด้วยความที่ปุ่นเป็นคนงามคนรูปงามนะมีวาทศีลได้ต่างๆนะปุ่นเตาะกันจีบกันได้นะนอกไม่คู่นะสมัยนั้น
1: สมัยก่อนจีบสาวบ่าวเนี่ยเขียนข่าวมาฮือมาหญิงเนี่ยมาหญิงมาหญิงก่อนไอ้นะเจ้าเนาะสมัยก่อนปุ่นก็ชื่อนางจมซึ่งปุ่น5ขนาดหนีไปที่อุตรดิต
2: ถ์เคยหาว่าขอกุศลขุดนาคต่ำตา

0: คอันนี้เป็นตัวอย่างนะจ๊ะพี่ปอพยาพรมได้เขียนไว้
1: จนถึงจบพ
0: อ
1: น้องอก
0: อ่อนอันนี้อันนี้ปอเปิดก็จะไปสอนในวรรณกรรมถ้าเป็นวรรณกรรมที่บางทีก็มีวรรณกรรมเรื่องของประวัติศาสตร์นะเจ้าบุคคลสำคัญหรือสถานที่สำคัญเนี่ยเจ้าที่เขาได้พ่อครูแม่ครูแต่ละท่านได้เขียนไว้ยังแม่ครูก็จะได้เขียนเรื่องของประวัติบุคคลสำคัญอย่างเช่นเจ้าแม่จำมาเตวีนะเจ้าการกำเนิดของพระธาตุดอยสุเทพซึ่งบันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นราวก็จะมีในเรื่องของการบันทึกเป็นเล่มอย่างเงี้ยเจ้าวันนี้ก็ไม่ได้เอามาตัว
2: เฮาก็สามารถที่จะไปศึกษาได้เหมือนกันอย่างการที่ป้าครูแต่งข้าวกอไก่ถึงฮอนงฮูกก็ฮื้อละอ่อนจําได้ตวยนอกจากอนุรักษ์วัฒนธรรมของเฮาศิลปะวรรณกรรมที่มันต้องบอกว่าเริ่มจะเลือนหายไปแล้วเอ้นะเจ้าแล้วก็ป้อก็เอาปิกมาเพื่อฮื้อละอ่อนเนี่ยได้เย็นหูละอ่อนก็สามารถฮ้องออกมาเข้าออกมาจ้อยออกมาได้เหมือนกันก็มีหลากหลายรูปแบบ
0: มีหลากหลายรูปแบบเจ้านอกจากข้าวของเขาแล้วมันก็จะมีเรื่องของการอือกะลงนะเจ้าซึ่งท่านพ่อครูดร.ถนอมซักเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการอือกะลงหรือการฮ้องขวัญนี่นะเจ้า

0: ิ่นก็จะมีความเชี่ยวชาญเดี๋ยวเปิ่นจะได้สาธิต
1: เจ้าเดี๋ยวอือกะโลงนี่คืออย่างใดแล้วมันต่างกันจะได้เจ้า
2: คำว่าวรรณกรรมของตั้งเมืองเหนือเฮานี่มันมีหลากหลายนะมันมีร่ายกาบจ้อยข้าวเจี้ยกะโลงมันมีนักมีหลายอย่างมุขปาฐะอย่างที่ท่านประธานสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาได้เคยได้อู้ถึงในส่วนหนึ่งที่ป้อหนานได้สืบสารนะครับบอกปู่ครูแม่ครูที่ได้สืบสารมานะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณมณีพยอมยงเป็นป้อครูเก้าของป้อหนานนะครับเปิ้นเป็นป้อครูเก้าของป้อหนานในการตั้งแต่เตธรรมนะเตธรรมจ้อยข้าวเจี้ยกะโลงในเรื่องของกะโลงกะโลงนี่ที่จะได้กะโลงนะจะมีอยู่วาระก็คืองานอาวมงคลอย
1: ่
2: างไปเป็นงานศพตู้เจ้าอีเนาะงานศพตู้เจ้าก่อนที่เพิ่นจะเผาจะทำพิธีสำคัญของคณะท้ายเมืองเหนือเฮาเนี่ยเพิ่นจะมักจะมึนท้องว่าใส่กะโลงหรือว่าอกะโลงเนี่ยถ้าคนเมืองถ้าลึกๆเข้าไปเพิ่นว่าใส่กะโลงให้ก่อนใส่กะโลงก็คืออือกะโลงนั่นแหละอือกะโลงอันนั้นเป็นงานอาวมงคลงานทุเจ้าถ้าถามว่าคนทั่วไปใจได้ก็ต้องเป็นคนที่มีอายุนักๆคนสิ่งคนทำนะต่อไปกันในเรื่องของอำนวยอวยชัยให้กับให้เป็นมงคลให้กับท่านทั้งหลายที่ให้เป็นมงคลอือกะโลงอำนวยอวยพรอันนี้ก็นิยมใช้นัก
1: เจ้าย
2: ังตัวของพ่ออาจารย์เองเนี่ยก็จะจะกะโลงก่อนที่จะทําพิธีมงคลเช่นว่าจะแต่งงานอีเน
1: า
2: ะหรือว่าอวยพรกับคนที่มาร่วมงานนั้นๆอีน่ะโดยการกะโลงเนี่ยจะอ้างจะอัญเชิญเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นเก้าเป็นประธานก่อนสูงสุดก็คือเมืองเชียงใหม่เฮาเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: เฮาอยู่เชียงใหม่เฮาก็จะอ้างอัญเชิญถึงตั้งแต่ดอยสุเทพลงม
1: า
2: พระสิงห์พระเสตังคมุนีอย่างมุนีลงมาก่อนถ้าไปตั้งหลับปูนก็อ้างเอาฮาลิพูนใจไปตั้งเชียงไฮ้ก็ตั้งพุทธดอยตุงอย่างพุทธนาแต่ละตีเมืองเป้ก็เอาตั้งพุทธลงมาอยู่ที่ไหนก็เอาที่ฮั่นเป็นหลักก่อนอันนี้มันก็เป็นเพื่อนว่าภูมิพญาปัญญาในการแต่งในการแต่งทีนี้พอมันจะม่วนมาม่วนนะมันจะม่วนฟังแล้วมันจะกินอกกินใจอันนี้ก็เป็นมันก็จะมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างในการฟังว่าเป็นอย่างไรพ้องหรืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีการกระโลงถวายร้อยวันงานภาพร้อยวันพระพันปีเน
1: า
2: ะที่ผ่านมานะครับอันนั้นก็มีส่วนที่ได้ไปร่วมด้วยกับเปิ้นนะครับ
1: ป้อลองกะโลงสักบทได้ก่อให้ฟัง
2: เอาบทที่อวยพรเน
1: า
2: ะอ
1: วยพรสมมติเผื่อข้าเจ้าแต่งงานแล้ว
3: จะไปฟรี
1: เนี่ยคือจองไว้ก่อน
3: จองไว้ก่อน
2: ถ้าสมมติแต่งงานนี่ก็จะต้องบอกว่าจะด้านโซดออกมาเลยว่าบ่าวสาวอีนะป้อนาเกจะเริ่มต้นเนาะเอาสาธิตว่ากะโลงจะสมมติว่าเปิ้นจะห้องขวัญนี่นะก่อนจะปัดข้อห้องขวัญเปิ้นจะกะโลงก่อนนะครับจะขึ้นอันนี้คือขึ้นใจโยใจโจกจ้างเลยโดยบ่มีการอาราธนาละนะจะขึ้นใจโยใจโจกจ้างเลยอันนี้จะอวยพรสมมุติว่าแต่งงานนี่เน
1: า
2: ะแต่งงานอาจจะขึ้นคำว่าจะ

0: บจากตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าบทปัดเคาะห้องขวัญ
1: เจ้า
0: อันนี้ป้อนว่ากระโลงก่อนที่จะเข้าสู่
2: อันเดี๋ยวฟังไปเซาะเจ้าบ่าวก่อนเน้อก่อนเน้อป้อท่าก่อนเน้อ
1: เจ้าบ่าวได
2: ้ไปเซาะก่อนเน้อเออเดี๋ยวจองไว้ละตอนนี้นะเจ้าตอนนี้ก็ถือว่าได้ความหูตึงวรรณกรรมของบ้านเฮาเนี่ยมีนักขนาดแต๊ะเลยนะเจ้าอันนี้คือเป็นแค่น้ำจิ้มเน
1: า
2: ะป้าเน
1: า
2: ะ
1: แม่นจ้า
2: ทุกท่านต้องบอกว่าเป็นปราดล้านนาตีควรค่ะทุกท่านแก่การฮักษาไว้ตอนนี้ละออนที่มาสนใจเฮียนกับเฮานักก็เจ้าเปาะ
3: ครับละออนทั้งโรงเฮียนที่ก่อ
0: ที่เป็นยกเป็นยก
3: ที่มันชวนใจสนใจแล้วก็ที่พ่อครูสอนไปนั่นเนาะแล้วก็มันจบจังเฮียนไปที่อื่นแล้วเขาก็จะต่อมาต่อบอกเคยยังบอกว่าไปก็หายแซบสอนต่อไปก็หายแซบอย่างแล้วก็ที่มาเฮียนจุบ้านท่านเคยประกวดได้ที่1คนหนึ่งได้ที่2คนหนึ่งของเฮียนยุพราชเข้าเฮียนของเฮียนยุพราชมาได้ที่2ไปเคยประกวดนะแล้วก็ที่ของเฮียนสักกะแปงได้ที่1ละออนเคยประกวดที่ไผ่เมืองอ่ะ
2: เจ้าแสดงว่าตอนนี้ละออนก็ปิ๊กมาสนใจ
1: เ
2: นื่องจากว่าเฮาเนี่ยพยายามที่จะคือเปิ้ลได้หันว่าสิ่งเหล่านี้มันควรค่าแก่การที่ละอ่อนน่ะควรที่จะได้เรียนรู
1: ้
2: แล้วเปิ้ลสามารถเติบโตไปได้เป็นปิ๊กมาเป็นพ่อครูแม่ครูกับเฮาได้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้ามีหลายท่านเจ้าติเฮียนแล้วก็สามารถบางท่านก็เป็นครูบาอาจารย์เจ้าติมาเฮียนกับเฮาเพื่อเอาไปสืบสานให้กับละอ่อนเยาวชนแถวตามโรงเรียนของเปิ้ลนะเจ้าจึงวรรณกรรมและนาข้าวแล้วก็จ้อยเจ้าที่เปิ้ลมาเฮียน
2: และตังสมาพันธ์กวีวรรณกรรมและนาของเฮาเนี่ยนะเจ้าเฮาส่งเสริมในเรื่องของวรรณกรรมนี้จะใดถ้าเฮาจะต่อยอดเรื่องนี้คือมันยังอยู่อย่างจะใดพ่อเจ้าเฮามีกิจกรรมที่เฮาจัดเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาพ่อเจ้า
1: ภาคเหนือของสมาพันธ์กวีวรรณกรรมและนานั้นได้รับความเมตตาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเจ้าบอกว่ามหาวิทยาลัยเจียงใหม่ซึ่งเฮาก็ไปทำข้าวจ้อย150เรื่องให้กับเปิ้ลที่เปิ้ลออกอากาศออกเว็บไซต์ไปทั่วโลกนะเจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเจียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏเจียงไฮ้ที่เปิ้ลเฮ่อหมู่เฮาได้ไปเป็นวิทยากรเฮ่อกับพระภิกษุสามเณรหรือประชาชนทั่วไปและรวมถึงเทศบาลต่างๆเจ้าที่เปิ้ลมีหนังสือเจิญคณะพ่อครูแม่ครูนักปราชญ์เนี่ยไปเฮียนไปสอนขอโทษดิไปสอนให้กับผู้สูงอายุนะเจ้ารวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยบ่มีค่าใช้จ่ายเจ้าสมาพันธ์เฮาทำด้วยใจสอนให้เป็นฟรีเจ้าก็เลยเป็นเรื่องของการสืบสานนะเจ้า
2: ก็เพื่อให้วรรณกรรมของเฮายังคงอยู่ต่อไปนะเจ้าด้วยพ่อครูแม่ครูเนี่ยละเจ้าต้องบอกว่าเป็นแรงเป็นกำลังสำคัญที่จะยังคงอยู่วรรณกรรมที่มีประเมินแล้วตัวมีประวัติศาสตร์มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันควรค่าแก่การอนุรักษ์รักษาตัวนะเจ้าแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเผื่อมีคนตังบ้านพอกอยเฮาอยู่แล้วก็สนใจอยากจะจ้อยได้อยากจะเข้าได
1: ้
2: อยากจะอือกระลงได้หรืออย่างน้อยเปิ้นมาเฮียนหูเพื่อที่จะอยากได้หูว่าข้าวเป็นจะใดอือกระลงเป็นจะใดถึงเปิ้นจะยังบ่เก่งเหมือนป้าครูแม่ครูนี่นะเจ้าแต่อยากจะมาศึกษาเปิ้นจะสามารถเข้ามาเฮียนหูกับเฮาได้จะใดพ่องเจ้าที่นั่นพ่องเจ้า
1: เจ้าสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือนั้นตั้งอยู่ที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าส่วนแม่ครูนี้ปัจจุบันก็ยังรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่นะเจ้
2: า
1: ท่านสามารถติดต่อมาในเฟซแม่ครูก็ได้เจ้าเฟซนั้นชื่อว่าพศดรจารุวรรณเหมืองจานะเจ้าหรือโทรมาหาแม่ครูก็ได้เจ้าที่เบอร์โทร0896367052นะเจ้าเมื่อท่านมีความประสงค์แล้วก็มีต้องการสืบสานอยู่แล้วนะเจ้าเฮาก็จะมีทีมวิทยากรของเฮาไปสอนไปสืบสานให้ท่านโดยบ่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าน
2: ี่ละเจ้าแปลงด้วยใจแต๊ะเลยเนี่ยทุกอย่างด้วยใจ
3: ทางสมาพันธ์ก็จัดสอนจ้อยจบไป2รุ่นเน
1: า
3: ะที ่วัดละไ
1: ผ
2: ่
3: พ่อครูเนี่ยเป็นอัน
1: พ่อครูเป็นครูใหญ่
3: ครูใหญ่สอน
1: ข้าว
3: ไปสอนจ้อย
1: สอนจ้อย
3: จบไป2รุ่นมีเพียวจังไฮเพื่อนเข้ามาเฮียนด้วยนะจังไฮ
2: ก็มีคนสนใจนะ
1: เจ้า
2: พ่อสอนช่วงวันไหนพ่อเจ้า
3: ก ก็เขาเรียกสอน
1: จะเขาจะเปิดรับสมัครเป็นรุ่นจ้า
2: เป็นรอบไป
1: จ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์จ้าที่เฮียน
2: อ๋อเป็นเสาร์อาทิตย์นะจ้าถ้าเกิดว่าสนใจรุ่นต่อไปนี่โอกาสที่จะเปิดนี่ช่วงไหนจ้าก
1: ำลังตะกี้ก็ปรึกษาพ่อครูอยู่ว่าเขาจะสอนอือกระโหลงกึ่งวันแล้วก็สอนจ้อยกึ่งวันในประมาณเดือนหน้าเนี่ยเจ้า
2: เดือนหน้าอาติดตามเพจ Facebook ของสมาพันธ
1: ์สมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือได้เจ้
2: าติดตามในเพจก็จะมีการอัปเดตว่าจะมีการจัดสอนที่ไหนอย่างใดก็ว่ามาติดต่อที่แม่ครูก็ได้และถ้าเกิดใครสนใจอะหยังก็จะมีพ่อครูที่ต้องบอกว่าถนัดในด้านนั้นๆคอยสอนเฮาจะสอนจ้อยสอนข้าวสอนอึกกระโหลงเฮาจะฮื้อปูพื้นฮื้อละอ่อนเปิ้นหูก่อนเลยแม่นก็จ้า
1: แม่นเจ้าเฮาจะเอานี่เลยว่าสมมุติว่าเฮาประกาศว่าเฮาจะสอนข่าวเนี่ยเฮาก็จะสอนข่าวทั้งวันเจ้าด้วยการปูพื้นก่อนแล้วก็ถ้าวันเดียวเนี่ยมันจะได้แค่ข่าวก้อมกับข่าวกลางเพราะข่าวมีหลายอย่างข่าวยาวนี่จะเป็นเรื่องไปแล้วยังไม่ครูว่าสมมติแม่ครูแต่งเรื่องพระธาตุดอยสุเทพเจ้ามันก็จะมีบทขึ้นต้นบทเนื้อเรื่องแล้วบทจบอันนี้จะเป็นเรื่องของชั้นสูงไปเขาก็จะปูพื้นฐานให้มันก่อนถ้าวันไหนเขาจะสอนข่าวยาวเขาก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงว่าทุกคนนั้นต้องมีพื้นฐานมาก่อนอย่างเงี้ยเจ้า
2: ก็คือทุกคนที่ได้มาเฮียนหูกับป้าครูแม่ครูแน่นอนได้ตึงความหูได้ประวัติศาสตร์ได้หูเรื่องราววรรณกรรมตั้งแต่เก๋าจนสามารถที่จะอือกระโหลงได้สามารถที่จะเข้าได้ถึงแม้ว่าจะบ่เก่งเต้าป้าครูแม่ครูแต่ว่าก็มาเต้ามาเฮียนหูร่วมกันมาร่วมกันสืบสานอนุรักษ์แล้วก็รักษาวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาของเฮาคือยังคงอยู่สืบไปนะเจ้าวันนี้ถือว่าทางรายการของเฮาได้รับความรู้หนักขนาดเลยได้ฟังอือกระโหลงสดๆได้ฟังข้าวสดๆหลายๆคนบ่ได้ซ้อหาฟังได้ง่ายๆ
1: เจ้าแม่นเจ้า
2: ต้องป้อครูแม่ครูนี่ล่ะเจ้าที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดแล้วก็มาอือกระโหลงมาข้าวเพื่อเฮาได้ฟังโอกาสหน้าอาจจะขอเจิญมาอือกระโหลงแหมมาข้าวเพื่อฟังแหมแล้วก็จะได้หัวมาจ้อยแหมนะเจ้ามาร่วมกันละออนน้อยตวยเพิ่นก็จะได้ฮู้ตวยว่าเอ๊ะแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นจะใดมันต่างกันจะใดนะเจ้าจะใดแต่อู้กันป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเวลาหมดเวลาเสี้ยงแค่ละนะเจ้าเดี๋ยวเตือนหน้าขอเจิญตวยนะเจ้าจะได้มาอู้จากกันในรายการสารสินของเราในวันนี้นะเจ้าซึ่งในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณตังสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือตวยนะเจ้าที่ได้มาอู้จ๋าแล้วก็มาฮื้อความฮู้มาอึกระโหลงมาข้าวมาจ้อยฮื้อฟังในวันนี้นะเจ้าขอบคุณแม่ครูตายนะเจ้าพ่อครูนะเจ้าขอบคุณถึง2ท่านตวยนะ
1: เจ
2: ้
1: า
2: วันนี้ได้รับความฮู้หนักขนาดเลยนะเจ้าในโอกาสหน้าเจ้าก็จะได้มาจ้อยมาข้าวมาซอมีหลากหลายอย่างเลยนะเจ้าวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วนะเจ้าตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมในรายการสารสินตวยนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
4: โลกกลมๆบอกเราเสมอ

0: PM 2.5 เหม็นตึงเนี่ยประโลดอายอ่ะควันดำขนาดนี
1: ้แต่งหัวฉีดคือเครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำเนี่ยคือเกิดควันดำการรุดแล้วก็การออกตัวโลดยังนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
2: อ๋อครับอันไอเอารถไปศูนย์ตัวสภาพรถและห้องไปเอวกันเน
0: า
2: ะ
0: อีกาหล่อตึงคนตึงโลดแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
3: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น
4: รถไอ้มันบ่แห้งมันบ่กี่ซีซีรถไอ้มันมาแป้งเหมือนดูคาตี
5: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
6: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้เที่ยวเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
5: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

ขอเชิญพี่น้องเพื่อนพ้องไกลๆฟังเอียวสุรชัยได้มาจาอูสวัสดีครับสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านนะครับมาติดตามพ่อกอยรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเป็นประจำนะตั้งหน้าจอโทรทัศน์แบบนี้นะครับยามบ่ายๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงเกิงยามค่ำคืนสี่ทุ่มเกิงจนถึงห้าทุ่มนะครับเฮามีนัดมาปากันที่นี่หน้าจอโทรทัศน์ NBT ภาคเหนือช่อง11ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจสปะเรื่องเนาะมีเพลงกับเมืองม่วนๆมาให้ได้ติดตามพ่อกอยแล้วก็ฟังกันแล้วก็มีเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยไข่อู้ไข่เล่าให้กับหมู่เฮาทั้งหลายได้หูได้ทราบกันนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์มีอะไรยังพ้องพ่อกอยกันได้รวมถึงในจังหวัดอื่นๆของภาคเหนือบ้านเฮาที่เปิ้นมีสิ่งที่น่าสนใจไอเอียวสุรชัยก็จะหยิบยกนำมาอู้มาเล่าเหมือนเคยนะครับเนอส่วนช่วงของ NBT Review วันนี้ของกินของว่าโอ้จะนำเสนอเมนูชูสุขภาพนะครับเมนูปลานะอ๊อกปลาส่วนจะเป็นตำฮาของไผของอินฟลูเอนเซอร์ท่านใดเดี๋ยวต้องติดตามกันในรายการนะครับและเหมือนเคยเนาะช่วงท้ายเราก็จะมีคำสอนป้าอุ้ยแม่มอนนะครับสุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาของท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีก็จะมานำเสนอให้ได้ติดตามกันตัวเนาะในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเอาละเริ่มต้นรายการนะครับบ่อยากจะอู้กันนักบัตักจะลายวันนี้มีเนื้อหานักนะครับไอเอียวสุรชัยเอาเพลงกำเมืองม่วนๆที่น้องมินตราน่านเจ้าปนมาฮ้องนะครับนะชื่อเพลงว่าเอื้องพึ่งจันผาจะเป็นจะได้ไปติดตามกันนะครับ

0: เพลงมันม่วนจากน้องมินตรานั่นเจ้านะครับโอ้เสียงเปิ้นตึงออดตึงอ่อนเนาะลีลาการฮ้องเพลงเปิ้นนี่นะอ่ะเฮามาช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมกำอู้กำจ๋าหรือว่าศิลปินล้านนาของเฮานะครับเพื่อเป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางอย่างน้อยเฮาได้ช่วยกันสืบสารสิ่งดีๆของคนเมืองบ้านเฮานะครับไอเอียวสุรชัยก็จะหยิบยกเพลงกำเมืองมาให้ได้ติดตามกันในรายการเนี่ยวันละเพลงกันแล้วกันนะครับเนอะเอาละมาถึงช่วงที่ไอเอียวสุรชัยใครอู้ใครเล่าเฮือกับหมู่เฮาได้ติดตามกันนะครับเริ่มต้นนี้เฮาจะไปติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์นะครับมีอันยังจะได้กันพ้องนะครับไปติดตามกันในช่วงเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่
0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ครับโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนได้เป็นประธานในพิธีมอบแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่เข้าร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ครับและยังมีการมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่ประธานหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน48หมู่บ้านและชุมชนพร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569สร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงเป็นการยกย่องการดำเนินงานของชุมชนในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยครับเชียงใหม่คิกออฟประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดโอกาสให้สตรีและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์สู่ประชาชนในชุมชนให้สามารถนำไปต่อยอดและถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ได้ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดดอกชบาทิพเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนขณะเดียวกันก็ได้จัดทำดอกทองกวาวเป็นดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมในพิธีที่ส่วนกลางครับปีนี้อปท.ต่างๆมีผู้เกษียณอายุราชการมากมายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขและให้บริการแก่พี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานจนครบวาระเกษียณอายุราชการครับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ77ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารจากหลายจังหวัดในภาคเหนือตลอดจนคณะกงสุลใหญ่กงสุลและกงสุลกิติมศักดิ์รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและผู้แทนชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนก็เข้าร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนที่กำลังก้าวสู่50ปีทองด้วยครับพอวันถัดมานายเฉินไห่ผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ก็ได้มาเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่ารัฐพลและก็กล่าวอำลาในตำแหน่งหน้าที่และถือโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีต่อผู้ว่ารัฐพลที่ท่านจะได้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับไอเอียวสุรชัยก็จะประมวลสิ่งที่น่าสนใจกิจกรรมต่างๆสำคัญมานำเสนอในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แบบอีนะครับเอาละมาถึง พื้นที่อื่นๆกันพ้องเนาะยังมีแฮมหลากหลายเรื่องนะที่เฮาจะอู้จะจ่าเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะวันก่อนครับท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มาเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไม่ได้มีการจัดขึ้นนะครับน่าสนใจขนาดเน้อไอเอลสุรชัยขอมาอู้มาเล่านะครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่นะครับท่านรองอธิบดีนายพรพิทักษ์แม้นสิรินะครับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ปั้นลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตัดนี้ก็มีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ก็ได้นำข้าราชการและกับบุคลากรในสังกัดฮื้อการต้อนรับนำเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็มีการจัดแสดงต้นไม้แห่งความจงรักภักดีให้ผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมได้เขียนข้อความถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เอามาติดบนต้นไม้แห่งความจงรักภักดีเนี่ยเนาะแล้วก็มีนิทรรศการพระราชดำริด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโครงการในพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอกไม้ในพระนามาภิไธยชุดไทยพระราชนิยม8แบบโดยช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมได้เน้อนะครับส่วนมาพอมากอยนิทรรศการนี่นะเปิ้นก็จัดแสดงทุกวันเวลาราชการตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ไปจนถึงวันที่9มกราคม2570เลยนะครับใครสนใจก็มาแอลกันได้ครับส่วนที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ตัดนี้ก็มีความน่าสนใจเน้อทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่เขาก็ได้มีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริแล้วก็

0: นิทรรศการที่เราจะประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเนี่ยนะครับจัดที่ชั้นหนึ่งศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ท่านสามารถที่จะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนำเสนอนิทรรศการเพื่อที่เราจะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเรื่องน่าสนใจแท้ๆเลยเนาะไปกันที่จังหวัดเชียงรายกันพ่องนะครับมันปากันเข้าแถวนะเคารพธงชาตินะเพราะว่าวันที่28กันยายนนี้เป็นวันสำคัญนะครับไปติดตามฮู้กันแล้วก็ไอเอียวสุรชัยจะได้ประชาสัมพันธ์ไปตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงรายบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดเชียงรายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิ้นก็ได้นำข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และก็บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติฮ้องเพลงชาติไทยและก็ประดับธงชาติไทยที่บริเวณสถานที่ราชการสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยรวมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยมาจนถึงบัดเดียวนี้เนาะก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาจนถึงบัดเดียวนี้อู้ถึงวันพระราชทานธงชาติไทยเนี่ยแต่แล้วก็ตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีนะครับเนาะแต่ว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยจัดก่อนเปิ้นนะครับได้จัดก่อนเปิ้นครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับในวันพุธนะหลายๆพื้นที่หลายสถานที่เปิ้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติขึ้นมานะครับเนาะมีแฮมเรื่องนึงนะครับแสดงความยินดีกับตึงหล่ออ่อนเยาวชนศิลปินล้านนาศิลปินจ้างซอโตยนะครับโดยทางด้านสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพิ่นมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างการรณรงค์นะครับเผยแพร่ความรู้นะความเข้าใจผ่านบทซอบทเพลงกำเมืองเอ๊ะนะไปพอฮู้กันครับท่านผู้ชมครับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิ้นจัดกิจกรรมการประกวดสื่อปืนบ้านเนอชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทมีเยาวชนศิลปินปืนบ้านแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขัน40ทีมโอ้นักเลยนะครับเนาะโอ้รางวัลชนะเลิศประเภทเยาวชนเพลงซอได้แก่เด็กหญิงกวิศราดวงแก้วครับประเภทเพลงกำเมืองได้แก่เด็กหญิงณัฐนันทิพนีดารากูลประเภทซอร่วมสมัยได้แก่นางสาวสุภัทราคำศรีสมรุ่นประชาชนทั่วไปประเภทเพลงคำเมืองได้แก่นายรัศรันทิพนีดารากูลนะครับน้องหนึ่งเนาะน้องหนึ่งดอสลอคนนี้ถึงเก่งแตะนะครับโอ้ปันบอกว่าภาคเหนือของเราเนี่ยมีความโดดเด่นทางด้านความหลากหลายของชาติพันธุ์ภาษาวัฒนธรรมและกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเสน่ห์อันล้ำก้ามีความแตกต่างมีจารีตประเพณีที่น่าสนใจอีกนะครับทางด้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปันเล็งเห็นถึงพลังของศิลปะดนตรีปืนบ้านโดยเฉพาะเพลงซอและกับเพลงกำเมืองครับซึ่งเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่เข้าถึงจิตใจวิถีของคนในชุมชนเนี่ยค่ะปันก็หวังว่าจะใช้เป็นสะพานเชื่อมโยงความหูด้านสิทธิมนุษยชนให้เข้ากับวิถีชีวิตท้องถิ่นยังส่งเสริมบทบาทให้เยาวชนศิลปินปืนบ้านประชาชนทั่วไปแสดงออกถึงความคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านภาษาดนตรีวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยก็เปิ้นก็เลยมีการจัดประกวดสื่อปืนบ้านชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทอันนั้นรวมกันเนาะพอแบ่งกันแล้วก็ได้คนละเล็กได้คนละน้อยก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับเน้อยินดีตวยกับทุกท่านเตยกันแล้วกันเนาะศิลปินปืนบ้านนี่ไอเอียวสุรชัยตึงสนับสนุนส่งเสริมตะแต้เลยอะพอมีข่าวมีคราวอันยังหรือว่าจะเชิญมามีส่วนร่วมอันยังก็ต้องนึกถึงศิลปินปืนบ้านนะครับท่านผู้ชมครับจะพาไปพอบรรยากาศนะคนเฮาเวลาเลี้ยงวันเกิดบางคนก็ไปเลี้ยงกับหล่อนกำพร้าบางคนก็ไปทำบุญที่วัดนะครับแต่ตั้งจังหวัดลำปางครับมันเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนาะมันกับเปิดให้กินก๋วยเตี๋ยวฟรีเลยค่ะโอ้อย่างมาใจปล้ำประมาณเป็น2ปันถ้วยปุ้นเลยนะครับอ่ะจะห่วมยินดีกับเปิ้ลเนาะท่านผู้ชมครับคนแห่มาต่อคิวกินก๋วยเตี๋ยวฟรีกัน2ปันถ้วยครับ ที่แม่ใบศรีเจ้าของร้านดังลำปางฉลองวันเกิด73ปีแจกความสุขอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่13แล้วนะพร้อมกับหับบริจาคสตุงสตางเอาไปช่วยโฮงยาลำปางแห่ม 100,000 บาทครับเนี่ยตั้นนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเชิญชวนชิมอยู่หน้าอากาศสดอัศวินลำปางครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังระดับตำนานของลำปางเปิดให้พี่น้องประชาชนมากินก๋วยเตี๋ยวฟรีวันที่ผ่านมาเนี่ยวันเดียวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ใบศรีศรีพันธินันนะครับโอ้เป็นเจ้าของร้านมีอายุครบ73ปีครับก็มีพี่น้องประชาชนแฟนคลับก็มีอีเนาะเดินทางมาต่อคิวรอฮับก๋วยเตี๋ยวเป็นจำนวนนักเลยนะครับเนาะโดยแม่ใบศรีพร้อมกับลูกกับหลานเนี่ยได้ช่วยกันจัดเกียมวัตถุดิบอย่างเต็มที่ตึงเส้นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อตุ๋นนะไส้ม้ามออกไปแล้วสปาเนาะแม่เนาะเอ็นตุ๋นนะครับรวมถึงเมนูหมูต้อยเนาะสำหรับผู้ที่บ่กินเนื้อบางคนก็กินหมูเอกะนั่งกินในร้านก็มีนะครับแล้วก็ใส่กล่องใส่ปิ่นโตปิ๊กบ้านก็มีนะครับกินยังบ่พอฮอดตวยนะนี่เพิ่นก็บ่ว่าหยังเนาะบ่ใช่วันนี้เนาะท่านผู้ชมครับวันก่อนละนะไปวันนี้ได้เสี่ยงสตางค์เด้อไอเอี่ยวสุรชัยเอาเรื่องมาอู้มาเล่าบ่ได้นอกจากนี้เนี่ยนะครับแฟนคลับของเปิ้ลแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มากินก๋วยเตี๋ยวเนาะบางคนก็หอมสตางค์เอกะสมทบทุนปันได้ตังกว่า 100,000 บาทครับอ๋อแม่ใบศรีแล้วก็ครอบครัวก็นำสตางค์ไปบริจาคให้แก่โฮงยาลำปางเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแฮมได้บุญไปต่อกันแฮมปะทอดีแตะดีว่านะครับท่านผู้ชมครับสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดย้อนหลังเนอะแม่เนอะขอให้มีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไอเอี่ยวสุรชัยใครอู้ใครเล่าให้กับหมู่เฮาได้ติดตามกันนะครับเอาละมาถึง NBT Review นะครับไปที่ของกินของว่ากันต่อเนาะวันนี้มีอ๊อกป๋านะครับตำห้าของอันนาทีปายอีนะขอบคุณช่อง TikTok นาทีปายตัวเนอร์ไอเอียวสุรชัยก็ได้นำมาเผยแพร่ต่อทางโทรทัศน์กันจะมีการทำจะได้จะน่ากินขนาดไหนไปติดตามกันนะครับ
1: เมนูของคนมักป๋านะครับถ้าจะให้ผมแนะนำผมจะแนะนำเป็นเมนูนี้เป็นเมนูแรกนะครับนั่นก็คือปลาออกนั่นเองนะครับปลาออกนี่จะใช้เป็นปลาลิมปลานิ่นปลาอย่างก็ได้นะครับวัตถุดิบน้อยมากแล้วก็เนี่ยออกมาลำตัวนะครับวัตถุดิบอย่างแรกนะครับนั่นก็คือจะไข่หรือว่าตะไคร้นะครับเราจะเอามาตำให้มันเหลียกๆประมาณเนี้ยแล้วก็จะเป็นบะทั่วกับบะเขือนะครับหั่นอันเล็กๆไม่ต้องอันใหญ่ล้ำนะจ๊ะวันนี้ผมจะใช้เป็นปลาลิมนะครับหรือว่าปลาช่อนนั่นเองนะเจ้าใช้เป็นน้ำพริกแกงจิ้นของนาทีป่ายได้เลยนะครับวิธีการทำง่ายๆเลยนะฮะตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับเอาน้ำพริกแกงจิ้นใส่ลงไปสักจ้อนหนึ่งก็พอแล้วนะครับถ้ามันเริ่มเดือดเริ่มหอมละใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณสักกึ่งแก้วเนาะหลังจากนั้นกลนให้น้ำพริกมันละลายนะครับใส่จะไข่จะรอน้ำมันเดือดนะครับแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยเพราะว่าจะเป็นปลาอย่างก็ตามใส่ไปได้เลยหลังจากใส่ปลาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปคนมันแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาวัตถุดิบทุกอย่างใส่ลงไปนะครับบะทั่วบะเขือใบบะกูดนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสัก5นาทีเปิดมาใส่ผักชีนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกสีแดงเพิ่มสีปิดฝาอีกนิดหน่อยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมนูอ๊อกป๋านะครับจะเป็นปลาลิมปลานิ่นปลาอย่างก็ได้นะครับออกมาอร่อยมากมากเมนูโอ้ยตกแล้วนะครับบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากมากนะครับแล้วก็ทำง่ายแบบกำเดียวนะครับผมทำคลิปออกมาเหลือแค่นาที40วิเองอะคือพอเถอะนะครับใครก็เนี่ยได้ครับเมนูนี้เนาะใครมีน้ำพริกแกงจิ้นนาทีปลายลองเนี่ยพอได้เลยนะครับผมเนอะมาถึงเวลาอันสมควรปั้นข้าวนึ่งจุ่มเข้าไป everybody ยอกสู
0: โอ้ยลืมน้ำลายเลยสารภาพนะครับถ้าจะเหมาะเนาะจะกินกับข้าวเจ้ากับข้าวนึ่งกับกระตึงเหมาะนะมันทำน่ากินเหมือนจะง่ายๆเนาะส่งเสริมวัฒนธรรมการกินการอยู่ของคนเมืองเหนือบ้านเฮานะครับมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับจะมีสุภาษิตกำข้าวกำบะเกาล้านนากับท่านอาจารย์ควันชัยสุรินทร์ศรีกำสอนนะมาแต่งเป็นกำข้าวแปลเป็นกำเมืองนะครับไอเอียวสุรชัยยิบยกมือให้ได้พอตั้งหน้าจอโทรทัศน์วันนี้จะเป็นสำนวนหยังไปติดตามกันนะครับ

คำว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้ามันจังเอาไม่ปลายลูนคติกรรมสอนสั่งวอนลำลึกเพื่อมันสำนึกยึดไว้ในใจไฟนอกนั้นใสละไว้แสนไกลปั้นว่าไฟในอย่านำออกเจ้าประมาทลาสาจ้างปาหม่นเศร้าหอเหือนเฮาเอาฮ้อนปล่อยไฟนอกตามลุกลามยอกย้อนเข้ามาเอาค้อนปลายในเป็นเปลวเอาลุกซ้อนซุกก่ายใจเดือดร้อนฮ้อนในเผาตาหล่นหน้าเหมือนกันไฟในอย่าไขออกอ้าเฮือลุกลามมานอกหัวยึดเป็นลักใจอย่าได้สีสัวเฮือได้สูตรมั่วผัวพันสิ่งเป็นความลับอย่าเฮือหูหันสิ่งใดสำคัญเก็บเมียดเน่อเจ้าเรื่องคนอื่นนั้นอย่าอั้นเกี่ยวตัวเรื่องในครอบครัวอย่าเปิดเผยเจ้า

0: ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้ามันจั่งเอาไม้ปลายโลนความหมายระมัดระวังป้องกันบ่เฮือความเดือดร้อนเกิดขึ้นภายในครอบครัวทั้งสาเหตุจากคนภายในและภายนอกครอบครัวอุปมาเหมือนดังโบราณเปรียบเทียบว่าไฟในอย่านำออกคือความลับหรือความเป็นไปสำคัญภายในครอบครัวก็บ่ควรนำไปบอกเล่าให้คนภายนอกได้รับรู้ไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวบ่ดีของคนภายนอกก็บ่ควรนำเข้ามาเป็นเหตุให้ได้เกิดความเดือดร้อนภายในครอบครัวคติสอนใจถ้าหากคนในหอในเฮือนมีความฮักความเข้าใจและปฏิบัติดีห่อต่อกันเปิดเผยออกและช่วยกันแก้ไขสิ่งบ่ดีภายนอกก็บ่เฮ้อเข้ามาสร้างความเดือดร้อนครอบครัวห่อเฮือนก็จักอยู่เย็นเป็นสุขสุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดละปูนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดละปูน
1: ขอบคุณจัดนักเลยนะครับไอเอลสุรชัยก็จะหยิบยกสุภาษิตกำข้าวเนี่ยมาฮื้อได้พอได้ก้อยกันตั้งรายการโทรทัศน์แบบนี้กู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเน้อถ้าติดตามกันนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์บ่าย 3:00 นถึงบ่าย 3:00 นกึ่งยามค่ำคืนพอก้อยซ้ำกันแฮมเตอร์นึ่ง 4:00 นกึ่งจนถึง 5:00 นช่อง 11 NBT ภาคเหนือนอกจากนี้ไอเอียวสุรชัยนี่นะก็ยังจัดรายการวิทยุนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่จะนำความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์มาอู้จ๋าเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีเพลงให้ได้ฟังกันด้วยนะทางวิทยุสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับเสียดายวันนี้ตั้งหน้าจอโทรทัศน์เวลาหมดเวลาเสี่ยงเห็นแล้วนะครับขอบคุณจัดนักที่ติดตามกันเนอะโชคดีกู้คนเนอะครับสวัสดีครับ

0: โหแก้วบ่ขนาดนั้นหรอกก็แค่รถไอ้เก่าน้อยเดียวบ่ได้หรอ
1: รถเก่าบ่แว่นะไอ้ละควันดําอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึ้งเนี่ยแล้วรถไอ้อ่ะควันดําขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถของเจ้า
0: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพด้วยกะ
2: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างคือรถมีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องตามที่กำหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนคือมีการอุดตันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับแต่งหัวซีดคือเครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำย่างคือเกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใช้นั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถยังนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
0: อ๋อครับอันไอเอารถไปศูนย์ตรวจสภาพรถและฮอกไปเอลกันเน
1: า
0: ะ
1: อีกาหลอกตึงคนตึงรถแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
0: ป่ะป่ะป่ะป่ะ
3: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น

0: นครสวรรค์เร่งช่วยเหลือชาวอำเภอตาคลีและไผ่สาลีหลังฝนตกหนักและน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนพร้อมจัดศูนย์อพยพและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำตลอด24ชั่วโมงน่านจัดงานน่าน Creative Expo 2026บูรณาการ4กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวมาตรฐานสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงลำพูนเปิดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเนรมิตเมืองเก่าหาลิพูนชัยด้วยแสงสีเสียงชูเสน่ห์เมืองประวัติศาสตร์สู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับชั่วโมงข่าวของคุณผู้ชมทั้งพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะครับทางช่อง11 NVT ภาคเหนือและ Facebook Fanpage NVT ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับสแกน QR Code มุมจอตอนนี้มาร่วมจัดรายการกับเราได้ตลอด1ชั่วโมงเต็มครับ
2: ใช่ค่ะรวมไปถึงพูดคุยกันในเรื่องของอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของผู้ชมเองหรือสภาพฝนฟ้าอากาศก็ดีที่ตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงไม่ใช่แค่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเท่านั้นภาคเหนือตอนบนก็ยังต้องจับตามองค่ะ
1: ครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลนะครับแจ้งขึ้นมาว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดแพร่น่านนั้นอาจจะมีฝนตกในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับจุดไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะครับว่าสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยนะครับต้องการความช่วยเหลืออย่างไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้เราก็มีหลายประเด็นมาฝากคุณผู้ชมใหม่จัดประชุมสรุปผลงานส่งท้ายปีงบประมาณพร้อมวางแนวทางขับเคลื่อนทับ2569โดยมีเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้มีการงบประมาณโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติน้ำท่วมดินถล่มแก่ประชาชนนะครับรวมถึงควบคู่กับการวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือสภาวะเอลนิโญรวมถึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้ทันทีครับ
2: นอกจากนี้ค่ะเรื่องการศึกษาก็ยังได้สั่งการติดตามเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาหรือ Zero Dropout อย่างจริงจังหาสาเหตุและช่วยเหลือให้นำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งกำชับจัดระเบียบคนเร่ร่อนและขอทานให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วผลักดันระบบ Fast Track ส่งต่อการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับนักท่องเที่ยวช่วง High Season เพื่อสร้างความมั่นใจในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยระดับอาเซียนรวมถึง569ค่ะการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่คาการปรับปรุงน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อยกระดับสู่ออนเซ็นชั้นนำการส่งเสริมเชียงใหม่เมืองกาแฟและรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรการเตรียมความพร้อมสู่การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นดอยสุเทพเพื่อลดความแออัดและอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมกำชับทุก

0: ภาคส่วนร่วมกันดูแลความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สี่มุมเมืองและกวดขันความปลอดภัยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มศักยภาพค่ะแน่นอนว่าพ้นเดือนนี้ไปแล้วเชียงใหม่จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นอย่างเต็มระบบแล้วดังนั้นแล้วเชียงใหม่ก็เตรียมรับมือกับนักท่องเที่ยวได้เลยในช่วงไฮซีซั่นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองได้มีการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569ยกย่องเป็นเสาหลักสร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดินที่โรงแรมเซ็นทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2569จำนวน13คนพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและข้าราชการเข้าร่วมพิธีค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวแสดงความยินดีและยกย่องผู้เกษียณอายุราชการทั้ง13ท่านในฐานะตัวแทนของข้าราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่นะครับโดยระบุว่าการเดินทางในชีวิตราชการมีความซับซ้อนและต้องเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายมากมายครับการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเกษียณอายุราชการเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจและประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถสร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องชาวเชียงใหม่มาโดยตลอดนะครับ
0: พร้อมฝากข้อคิดแก่ข้าราชการรุ่นน้องที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้เรียนรู้และนำประสบการณ์อันล้ำค่าและแนวทางการทำงานที่หลากหลายของรุ่นพี่ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติราชการพร้อมเชื่อมั่นว่าผู้เกษียณอายุราชการทุกคนพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาเป็นคลังสมองและเป็นกำลังใจสำคัญให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปทั้งนี้ค่ะยังได้ดำเนินชีวิตหลังเกษียณคือการดูแลรักษาสุขภาพ
1: ขับเคลื่อนต่อไปด้วยนะครับพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่มุ่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนและผู้ยากไร้ครับที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นางวิยดานาราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและทำบุญสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานคณะกรรมการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านมนุษยธรรมโดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีครับ
0: ทั้งนี้ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยอย่างเต็มกำลังทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและกลุ่มเปราะบางการจัดหาและรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะตลอดจนการลงพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นที่พึ่งพาและร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่สังคมค่ะยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะมีกิจกรรมใหม่ๆที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ค่ะได้มีการเปิดตัวกิจกรรมสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำชูท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์พฤกษศาสตร์พหุประสาทสัมผัสมุ่งสู่ความยั่งยืนค่ะองค์การสวนพฤกษศาสตร์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ตามรอยเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวง Saint of Queen Sirikit Botanical Trails สุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนประชาชนชาวเชียงใหม่ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ
1: ทั้งนี้นะครับเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์เข้ากับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะการปรุงกลิ่นหอมไฮไลท์สำคัญของงานนี้ก็คือการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ำหอมอัตลักษณ์จำนวน3บทบันทึกกลิ่นตามรอยเสด็จผ่านแนวคิดการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงความทรงจำผ่านประสาทสัมผัสเพื่อยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในเชิงประสบการณ์พฤกษศาสตร์แบบพหุประสาทสัมผัสนะครับซึ่งนอกจากจะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานแล้วยังเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวของสวนพฤกษศาสตร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าสวนพฤกษศาสตร์นี
0: ้
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยเสด็จมา6ครั้งนะครับแล้วก็แต่ละครั้งก็มีเรื่องราวน่าประทับใจมากมายแล้วก็เขาบอกว่าครั้งนี้ในการทำเรื่องของการท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของกลิ่น
0: ใช่ใครที่ทำเป็นน้ำหอมนะ3กลิ่นเป็น3กลิ่นในความทรงจำด้วย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใครได้ไปเที่ยวหรือว่าได้ไปลองดมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้พวกเราก็อยากจะมีใจลองเหมือนกันนะ
1: น่าจะได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสนะครับอยากให้ไปสัมผัสกันเยอะๆนะครับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนอกจากเรื่องส่วน

0: ประสาทแล้วจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีเรื่องของชากาแฟด้วยนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าส่งเสริมเส้นทางชากาแฟสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน Coffee and Tea เชียงใหม่กิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางชากาแฟสู่ความยั่งยืนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่โดยนำศักยภาพด้านชาและกาแฟทั้งแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพสินค้าวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดจากไร่สู่ถ้วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรเรียนรู้กระบวนการผลิตและลิ้มลองชากาแฟท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
1: ภายในงานค่ะมีกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชากาแฟจากผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างพิเศษให้ผู้ร่วมงานได้ชิมและเลือกซื้อพร้อมทั้งรับชมการสาธิตชงกาแฟเวิร์กช็อปเวทีเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้การเจรจาธุรกิจและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเส้นทางชากาแฟให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
0: ครับก็เป็นงานที่ใครสนใจเรื่องชากาแฟยังคงไปร่วมกิจกรรมกันได้วันนี้อีก1วันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สนุกสนานนะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพกิจกรรมงานบุญ12เป่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือกันบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูงานประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวภาคเหนือกับงาน12เปงนะครับซึ่งที่จังหวัดน่านนะครับรวมกันจัดงานบุญ12เปงประเพณีตามธรรมและบุญข้าวประดับดินส่งบุญไปให้บรรพบุรุษตามความเชื่ออันงดงามยามอยู่เลี้ยงกายยามตายเลี้ยงวิญญาณครับคณะศรัทธาชาวบ้านทุ่งน้อยตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับร่วมสืบสานประเพณี12เปงประเพณีตานธรรมและบุญข้าวประดับดินที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษญาติพี่น้องและผู้ล่วงลับตามคติความเชื่อของชาวล้านนาภายในงานมีการถวายโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้ปัจจัยและทายธรรมแด่พระสงฆ์โดยจัดเครื่องทานเป็นชุดลักษณะคล้ายสลากตะพัดโชคหรือว่าสัตว์หรือสลากโชคนะครับซึ่งจัดขึ้นตามกำลังศรัทธามีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อถวายเป็นกุศลและอุทิศแก่ผู้ล่วงลับครับ
0: พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารข้าวหวานข้าวปลาน้ำดื่มข้าวต้มขนมหวานหมากเมี่ยงพลูบุหรี่ขี้โยและเครื่องกินตามวิถีชุมชนใส่ในควักหรือห่อใบตองพร้อมจัดทำสวยเทียนจากใบตองภายในบรรจุข้าวตอกดอกไม้ธูปและเทียนอย่างประณีตเขียนชื่อและนามสกุลของบรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและตั้งจิตอุทิศบุญให้แก่ผู้มีพระคุณร่วมกันสืบสานประเพณีล้านนาให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาว่ายามอยู่เลี้ยงกายยามตายเลี้ยงวิญญาณ
1: ครับประเพณีบุญ12เปงเนี่ยเป็นความเชื่อของพี่น้องชาวล้านนานะครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวันที่ประตูของโลกวิญญาณนี่เปิดนะคล้ายๆกับการทำบุญในช่วงของชาวจีนเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกันลักษณะแบบเดียวกันแล้วก็ถ้านึกถึงธรรมเนียมที่เป็นสากลหน่อยก็อาจจะคล้ายกับฮาโลวีนถ้าจะพูดแบบให้เด็กเดี๋ยวนี้เข้าใจง่าย
0: เข้าใจง่ายก็คือจะเป็นฮาโลวีน
1: เป็นฮาโลวีนคนเหนืออย่างน
0: ี้ก็แสดงว่าน่าจะคล้ายๆกับภาคใต้ที่เป็นศาสตร์เดือน10
1: ใช่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่มีกิจกรรมที่แต่งตัวเป็นผีอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะเป็นการไป
0: ทำบุญ
1: ให้กับบรรพบุรุษอะไรแบบนี้มากกว่านะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดน่านไม่ได้มีแค่งานบุญเท่านั้นเพราะว่าจังหวัดน่านตอนนี้ค่ะได้มีการจัดงานน่าน Creative Expo 2026ค่ะบูรณาการ4กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวมาตรฐานสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงค่ะที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานน่าน Creative Expo 2026โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมงานกันอย่างคึกคักภายในงานค่ะมีการบูรณาการ4หน่วยงานใหญ่ร่วมกันจัดเป็นมหกรรมประกอบด้วย Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ครั้งที่4เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านผ้าทอและการแต่งกายล้านนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านในการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
1: นอกจากนี้ยังมีงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีวิถีน่านเพื่อพัฒนาส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุนต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงดนตรีและก็การแสดงพื้นเมืองของจังหวัดน่านนะครับรวมถึงสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการนำเครือข่ายโอท็อปจังหวัดนครราชสีมากว่า156รายร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปภายในเต็นท์ติดแอร์ที่มีทั้งอาหารของฝากเสื้อผ้าเครื่องประดับและสินค้าหัตถกรรมคุณภาพนะครับรวมถึงผ้าทอของใช้งานคราฟเกรดพรีเมียมและของฝากขึ้นชื่อทั้งเหนือกลางอีสานและใต้ด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะจัดขึ้นกันต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: พาไปดูแสงสีเสียงที่น่าสนใจที่ลำพูนกันบ้างนะครับทางจังหวัดลำพูนนะมีการจัดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเนรมิตเมืองเก่าหริพุนชัยด้วยแสงสีเสียงชูเสน่ห์เมืองประวัติศาสตร์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ครับที่คุ้มเจ้าจักรคำขจรศักดิ์หรือว่าคุ้มหลวงลำพูนจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับเป็นประธานเปิดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูน The Eternal Kingdom of หริพุนชัยแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพุนชัยโดยมีนายนัท ครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานครับ
0: ทั้งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาผสมผสานกับเทคโนโลยีแสงสีเสียงและสื่อสมัยใหม่สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหฤพุนชัยเนรมิตแผ่นดินย่านเมืองเก่าลำพูนให้ตระการตาค่ะด้วยแสงสีเสียงและเทคโนโลยีสื่อผสมสุดล้ำเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและตำนานอันทรงคุณค่าให้เจิดจรัสเหนือการเวลาใน12จุดการแสดงแสงศิลป์มหาเสน่ห์แห่งนครหฤพุนชัยโดยมีกำหนดจัดงานค่ะระหว่างวันที่25กันยายนถึง4ตุลาคม2569เวลาจัดแสดงค่ะตั้งแต่เวลา 17:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.ที่ย่านเมืองเก่าลำพูนจังหวัดลำพูนค่ะ
1: ครับงานนี
0: ้สวยงามมากนะ
1: เขาบอกว่าจัดกระจายแต่ละจุดนะครับตามจุดสำคัญของจังหวัดลำพูนแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือที่ลานเจ้าแม่จามเทวีซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดแล้วก็จะม
0: ี
1: พลุให้ดูใช่แต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะมีงานที่ไม่เหมือนกันนะครับบางจุดที่ในวัดเนี่ยอาจจะมีประวัติของวัดนั้นๆหร
0: ือ
1: ว่ามีประวัติศาสตร์ของถนนบางเส้นให้ดูเขาบอก12จุดเนี่ยจะแสดงตั้งแต่5โมงเย็นนะครับไปจนถึง4ทุ่
0: ม
1: และบางวันก็จะถึงเที่ยงคืนเลยนะครับ
0: ตอนนี้ก็คืองานเนี่ยมีตั้งแต่25กันยาผ่านมาแล้วแล้วก็ถึง4ตุลาคมดังนั้นหากมี12จุดไม่สามารถดูในวันเดียวได้ก็สามารถทยอยไปดูในแต่ละวันได้ด้วยน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะจังหวัดลำพูนยังมีอีก1งานคุณผู้ชมที่คิดว่าหลายๆคนรู้จักกันอย่างแน่นอนก็คือจัดขบวนแห่สลักย้อมเมืองลำพูน1เดียวในโลกสืบสานประเพณีเก่าแก่คู่เมืองไปดูภาพกันค่ะที่บริเวณลานด้านหน้าวัดพระธาตุหฤพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชเอกชนภาคประชาชนคณะศรัทธาชาวพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนแห่สลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลกโดยเริ่มขบวนจากบริเวณหน้าวัดธงสัจจะก่อนเคลื่อนขบวนแห่ต้นสลากย้อมเมืองลำพูนรอบเมืองเข้าสู่วัดพระธาตุหฤพุนชัยค่ะ
1: ประเพณีสลากย้อมหรือว่าประเพณีสลักกระพัดนะครับหรือการตานก๋วยสลากนะครับเขาก็บอกว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดลำพูนสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะครับสืบสานมรดกธรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมอันล้ำค่าก็ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างพลังแรงศรัทธาอันจะเห็นได้จากชาวบ้านที่ร่วมกันจัดเตรียมข้าวของสำหรับการถวายต้นสลากย้อมการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมชุมชนให้ชุมชนได้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง

0: กิจกรรมก็ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรการรวมต้นสลากย้อมและสลากทั่วไปพิธีถวายเส้นสลากแด่พระภิกษุสามเณรและพิธีถวายทานต้นสลากย้อมนะครับซึ่งในปีนี้มีวัดโรงเรียนส่วนราชการแล้วก็คณะศรัทธาตามหัววัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับ
1: ดิฉันไปอ่านประวัติในเรื่องสลากย้อมลำพูนมาก็คือเคยหายไปนะช่วงหนึ่งแล้วก็ได้กลับมาบูรณะใหม่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสลากย้อมเนี่ยมีแค่ผู้หญิงเท่านั้นที่ทำเพราะว่าเขาบอกว่าได้บุญเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายเลยแต่แน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยมันคือการร่วมแรงร่วมใจของหมู่บ้านละของแต่ละชุมชนและของแต่ละหน่วยงานแล้วก็นำมาจัดแข่งกันแบบนี้เลยสวยงามมากหากคุณธีรพงษ์เคยเห็นของจริงแล้วหรือยัง
0: เคยแล้วนะครับ
1: สวยงามนะ
0: เพราะว่าแต่ละปีเนี่ยการจัดงานสลากย้อมเนี่ยนะครับเราจะเห็นต้นสลากอยู่ในวัดพระหฤทัยบุญชัยแล้วก็โยงสายสลากเข้าไปภายในพระวิหารนะครับซึ่งพระสงฆ์แต่ละรูปเนี่ยเขาจะร่วมทำเขาจะร่วมพิธีทางศาสนาแล้วก็จับสลากกันว่าสลากต้นไหนจะเป็นของพระรูปใดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นพิธีสำคัญนะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าสนุกสนานมากนะเวลาไปดูต้นสลากนะ
1: แล้วก็มีการประกวดซุ้มด้วยซุ้มแต่ละต้นสลากเนี่ยก็มีความสวยงามแตกต่างกันในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันแล้วก็ปีนี้ไม่ได้ไปก็ชาวลำพูนท่านไหนไปดูมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้หรือว่าแชร์ภาพสวยๆมาฝากพวกเราได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะครับแต่ว่านอกจากที่จังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการจัดงานมูครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งชาวเชียงใหม่และก็นักท่องเที่ยวสายมูนะฮะไปร่วมพิธีส่งเสด็จองค์พระคเนศลงสู่สายน้ำในงานประเพณีคเนศจตุรถีถิ่นล้านนาช้างศรัทธาปัญญาพระคเนศเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
2: ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในจังหวัดเชียงใหม่เราได้เห็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่ได้รับความสนใจพิธีบูชาและส่งเสด็จองค์พระคเนศลงสู่สายน้ำหรือพิธีวิสรชันหนึ่งในงานประเพณีคเนศจตุรถีถิ่นล้านนาช้างศรัทธาปัญญาพระคเนศประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเสริมสร้างพลังแห่งความศรัทธาและส่งเสริมความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันกิจกรรมเริ่มต้นด้วยขบวนแห่องค์พระคเนศเคลื่อนจากกูรูเดวาอาชารัมผ่านเส้นทางรอบเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปยังบริเวณท่าน้ำปิงฝั่งตรงข้ามคริสตจักรที่1เชียงใหม่เพื่อประกอบพิธีบูชาและพิธีวิสรชันซึ่งเป็นพิธีส่งเสด็จองค์พระคเนศลงสู่สายน้ำโดยมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงการส่งเสด็จพระองค์กลับคืนสู่สภาวะอันศักดิ์สิทธิ์และทิพวิมานสะท้อนถึงวัฏจักรของธรรมชาติและการคืนพลังงานทั้งหมดกลับสู่องค์พระพิคเนศดังเดิมนางสาวอัมเบกาแซ่เตีย CEO บริษัทองค์สำเร็จร่ำรวยคณะผู้จัดงานและนายรัชปาลสิงห์ศรีเศรษฐีประธานศาสนิกสัมพันธ์ผู้นำ5ศาสนาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกันนี้ดร.สวามินีศิวาเวทวรันคุรุเทวาประธานฮินดูไวทิกธรรมกูรูเดวาอาชรัมศาสนสถานพราหมณ์ฮินดูจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวอวยพรให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้รับปัญญาความสุขความเจริญและความสำเร็จภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐภาคศาสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งสะท้อนถึงความร่วมมือของหลายภาคส่วนในการร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อพิธีส่งเสด็จองค์พระคเนศลงสู่แม่น้ำปิงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของเทศกาลคเนศจตุรถีถิ่นล้านนาที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนและผู้ศรัทธาได้ร่วมประกอบพิธีตามความเชื่อพร้อมทั้งร่วมกันสืบสารมิติทางศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันของผู้คนท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
0: ครับก็เป็นกิจกรรมภายในเดือนมูมันนะกิจกรรมแบบนี้ยังมีต่อเนื่องไปตลอดทั้งเดือนนะครับใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมขึ้นชื่อในจังหวัดน่านนะครับโดยที่จังหวัดน่านครับเปิดงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานทานสลัดพัดวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารประจำปี2569ครับที่กองอำนวยการงานประเพณีแข่งเรือริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทานสลักพัดวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารประจำปี2569นะครับโดยมีนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านคณะผู้แทนจากสปป.ลาวนำโดยท่านหัวหน้าห้องว่าการแขวงและทีมฝีพายเรือแข่งจากแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาร่วมแข่งขันและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศหัวหน้าส่วนราชการให้เอกชนภาคประชาชนร่วมพิธีอย่างคึกคักนะครับทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน
0: เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน34ลำแยกเป็นประเภทเรือใหญ่ในตำนานจำนวน8ลำประเภทเรือกลางจำนวน6ลำประเภทเรือเล็กจำนวน6ลำประเภทเรือแบบโบราณจำนวน4ลำและประเภทเรือเอกลักษณ์น่านจำนวน10ลำค่ะ
1: ก็เป็นการแข่งขันที่เปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็ปีนี้มีพี่น้องชาวลาวมาร่วมแข่งขันกันด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะแข่งเรือไปแล้วจะพาไปดูกิจกรรมแข่งวิ่งกันในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะซึ่งจังหวัดแพร่ค่ะได้มีการจัดงานจัดวิ่งเลาะเวียง4เมืองล้านนาตะวันออกสนามแรกค่ะวิ่งเลาะเวียงเวียงสรองส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะที่สนามกีฬาเทศบาลตำบล2อำเภอ2จังหวัดแพร่นางสาวนิสาสังสอนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเลาะเวียง4เมืองล้านนาตะวันออกสนามที่1วิ่งเลาะเวียงเวียงสรองโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2มุ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คุณภาพสูงอย่างยั่งยืน
1: โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้น4สนาม4จังหวัดนะครับได้แก่เวียงสรองจังหวัดแพร่เวียงสาจังหวัดน่านเวียงเทิงจังหวัดเชียงรายและเวียงพะเยาจังหวัดพะเยาสำหรับสนามที่1นี้นะครับประกอบด้วยการแข่งขันก็คือกิโลรันวิ่งกินเที่ยวระยะทาง 2.5 กิโลเมตรโดยมีจุดรับประทานอาหารท้องถิ่นตลอดเส้นทาง6จุดทั้งขนมไข่ปาล์มนะครับข้าวต้มถั่วตัดดินหัวงอกนะครับวาฟเฟิลกรอบไข่ผำข้าวส้มมีชมพูและไอศกรีมกะทินะครับรวมถึงการแข่งขันฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรฮาฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรและฟูลมาราธอนระยะทาง42กิโลเมตรนะครับมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับถ้าทางสนุกนะก็อยากจะไปร่วมกิโลรันเหมือนกันนะวิ่งน้อยแต่ว่ากินเยอะเดียว
0: ใช่เพราะว่าเมนูแต่ละเมนูเยอะทีเดียวนะถ
1: ู
0: กใจคุณธีรพงษ์แน่นอนล่ะ
1: แน่นอนนะครับพาไปดูอีกหนึ่งการแข่งขันกีฬากันบ้างนะครับนักกีฬารักบี้จังหวัดเชียงรายนะครับลงสนามรอบคัดเลือกภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทำผลงานคว้าชัยหลายรุ่นนะครับสร้างความมั่นใจให้กับทัพนักกีฬาครับทีมนักกีฬารักบี้เชียงรายนะครับร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล

0: แพ้ให้กับทีมราชประชา22-24คะแนนครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้27ประเทศด้วยค่ะ
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อวันนี้อยู่กับคุณศศิพิมลและคุณพิมพ์ชนกสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างค่ะก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอตะคลีแล้วก็อำเภอไผ่สาลีค่ะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้ามาในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมค่ะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวไปพร้อมกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวเอ็มบีทีเชียงใหม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
3: ดิฉันพิมชนกนันตาค่ะ
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกให้คุณผู้ชมนะคะติดตามในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศดีๆแล้วก็ระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสังเกตได้จากเสียงดิฉันนี่แหละคุณ นะคะวันนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันหนักๆหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาออกไปไหนในพื้นที่นอกเขตชายคาบ้านนะคะเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนไปดีๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเช็คเส้นทางเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามกันกับข่าวสารในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างกันค่ะข่าวแรกวันนี้เราไปติดตามกันที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ศาลาพระพาทธรรมานัทขออภัยค่ะธรรมานันท์นะคะวัดบ้านนาตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนายนพริศริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเรือโทพัทรชัยขันธหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและพระครูสุเมธพัฒโนไทยเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัยเจ้าอาวาสวัดไทยชุมพลเป็นประธานฝ่ายสงฆ
3: ์ภายในพิธีประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพและถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เมื่อเสร็จพิธีประธานกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกราบลาประธานสงฆ์การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามมติฐามหาเถระสมาคมครั้งที่2/2569เมื่อวันที่20 มกราคม 2569มติที่37/2569ให้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม2569จนถึงเดือนที่จัดถึงถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอนาประชาราษฎร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพวงมาลาพร้อมด้วยพวงมาลาพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติวางหน้าหีบศพร้อยตีด็อกเตอร์ทวีบูรณเขตวันที่26 กันยายน 2569เวลา 19:30 นณศาลาการประเรียนวัดตาปะขาวหายตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารวางหน้าหีบศพร้อยตีด็อกเตอร์ทวีบุรณเขตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีจังหวัดพิษณุโลก
2: ในการนี้นายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้แทนจังหวัดพิษณุโลกเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพตามลำดับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแขกผู้มีเกียรติและเครือญาติร่วมในพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร้อยตีด็อกเตอร์ทวีบุรณเขตหรือจ่าทวีเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานปั้นและงานหล่อพระพุทธรูปและมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ และสืบสานงานช่างศิลป์ไทย

0: เป็นผู้ก่อตั้งโรงหล่อพระบูรณะไทยจ่าทวีและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตภูมิปัญญาและงานช่างพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ช่างปั้นและช่างหล่อประจำปี2566มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มอบนายกองค์การกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารวีรทัศน์สุขประเสริฐณบ้านเลขที่345/1หมู่ที่6ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยมณฑลฐานบกที่31ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
1: พลทหารวีรทัศน์สุขประเสริฐสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดระหว่างปฏิบัติราชการสูญเสียนิ้วมือข้างซ้าย3นิ้วโดยได้รับการศัลยกรรมตกแต่งบาดแผลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายอย่างต่อเนื่องพร้อมได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนิ้วเทียมเพื่อช่วยฟื้นฟูสามารถกลับมาปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพการพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยต่อราษฎรและกำลังพลพร้อมพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือมาโดยตลอดแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วแต่ทรงห่วงใยจึงพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลในครั้งนี้สร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำจิตอาสาสร้างโป่งเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์กรมราชินีเพิ่มแหล่งอาหารสัตว์ป่าฟื้นฟูระบบนิเวศลดปัญหาสัตว์ออกนอกพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาสร้างโป่งเทียมเพิ่มแหล่งอาหารสัตว์ป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม
0: กิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยการสร้างโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่าเพื่อช่วยเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแล้วก็ลดโอกาสที่สัตว์ป่านั้นโดยเฉพาะช้างป่าเนี่ยนะคะจะออกมานอกพื้นที่อนุรักษ์เข้ามาหากินในพื้นที่ของชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรของประชาชนโครงการสร้างโป่งเทียมนั้นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 450,000 บาทค่ะจัดทำโป่งเทียมรวม75โป่งด้วยกันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงแล้วนะคะระยะต่อไปก็จะเป็นการดำเนินการในอุทยานแห่งชาติตาดหมอกอุทยานแห่งชาติเขาค้อให้ครบตามเป้าหมายก่อนส่งมอบให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกดูแลรักษาและใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะอีกหนึ่งภารกิจนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็มีความห่วงใยนะคะได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยในลงพื้นที่ทันทีข้อมูลก็ต้องแม่นยำด้วยนะคะความช่วยเหลือก็ต้องรวดเร็วพิจารณา work from home ลดผลกระทบในเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหา

0: นครและปริมณฑลกำชับให้รัฐบาลและทุกหน่วยงานนะคะบูรณาการการทำงานบริหารจัดการสถานการณ์น้ำเป็นระบบเดียวเพื่อเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนเน้นหลักการทำงานข้อมูลต้องแม่นยำความช่วยเหลือต้องรวดเร็วและไม่ปล่อยให้ประชาชนนั้นรับมือกับภัยเพียงลำพังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพศูนย์พักพิงเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเปิดพื้นที่จอดรถของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งให้ประชาชนนั้นสามารถนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเร่งจัดสรรงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้รัฐมนตรีผู้ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยนั้นลงพื้นที่ทันทีค่ะ
1: นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐได้เร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งการจัดตั้งวอลลุ่มเพื่อเป็นศูนย์กลางบัญชาการประสานข้อมูลยกระดับการเฝ้าระวังและสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกปรับรูปแบบการเรียนในพื้นที่ประสบภัยหรือพื้นที่เตรียมระดมอาชีวะช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดเร่งฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับมาเปิดได้เร็วและปลอดภัยเร่งกระจายสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเปิดพื้นที่ของหน่วยงานเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเร่งตรวจสอบและป้องกันความเสียหายต่อศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงรักษาและสำรองระบบต่างๆไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงและก็สร้างความมั่นคงความต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบโดยเฉพาะการสื่อสาร
0: ก็นอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างของเราในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันอยู่ใช่ไหมคุณเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ
1: ใช่ค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอตาคลีและอำเภอไผ่สาลีหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพร้อมจัดอาหารน้ำดื่มศูนย์อพยพและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนายวิทยาจันเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยปภ.จังหวัดนครสวรรค์โครงการชลประทานนครสวรรค์นายอำเภอเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอตาครีและอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์หลังวันที่25กันยายน2569เกิดฝนตกหนักและฝนตกสะสมทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในอำเภอตาครีและตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีส่งผลกระทบให้น้ำท่วมเข้าสู่ครัวเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วและก็ได้รับความเสียหาย
0: สำหรับจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็เร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและก็เด็กนะคะรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษพร้อมจัดเตรียมอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมรวมทั้งจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวสำหรับผู้ที่ประสบภัยออกจากพื้นที่ด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนั้นติดตามข่าวสารและข้อความแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรืออีกอย่างนึงก็คือสายด่วนนิรภัย1784นะคะแล้วก็ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ที่ @1784ddpm นะคะก็ให้ติดต่อกันไปได้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานเพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและ าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกา45นาทีค่ะคุณผู้ชมคะเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะประเทศไทยเองตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมนับถอยหลังแล้วนะคะเหลืออีก14วันเท่านั้นนะคะสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเนี่ยก็หรือตอนนี้ปีนี้เขาเรียกกันว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกนั้นจับจ้องมาอย่างประเทศไทยโดยเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกนะคะจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวมาร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเด็นการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนแล้วก็เรื่องสำคัญอื่นๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้วันที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษในเขตของพื้นที่กรุงเทพมหานครและให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งนะคะก็คือ Work From Home นั่นเองก็ได้แก่วันที่12ตุลาคมไปจนถึงวันที่14ตุลาคมแล้วก็ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมด้วยค่ะ
1: ในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนค่ะในพื้นที่โดยรอบสถานที่การจัดงานประชุมดังกล่าวขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่ให้บริการต่อประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินงานตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทางราชการและผลกระทบต่อการบริการประชาชนซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ค่ะก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกทางการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคาดการว่าค่ะจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาที่ประเทศไทยค่ะเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและแนวทางการรับมือความท้าทายในด้านต่างๆซึ่งขณะนี้ค่ะเหลือเวลาอีก14วันก่อนจะเกิดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่กำลังจะเริ่มขึ้นค่ะเรามีติดตามรายงานพิเศษค่ะสัญญาเอาเปรียบเสริมความงามสคบมีทางออกให้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: สวัสดีค่ะตอนนี้ใครๆก็หันมาใช้บริการเสริมความงามกันเยอะไม่ว่าจะสปานวดหน้าลดหุ่นหรือแม้แต่กดซื้อคอร์สออนไลน์แต่รู้ไหมคะมีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่เจอปัญหาโดนเอาเปรียบจากสัญญาหลายรายต้องจ่ายเงินก้อนโตแต่กลับไม่คุ้มค่าแถมบางสัญญายังเขียนเงื่อนไขไม่แฟร์เลยเช่นไม่คืนเงินถ้าเลิกใช้บริการหรือเขียนว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยก็เรียกร้องอะไรจากบริษัทไม่ได้แบบนี้ก็เกินไปใช่ไหมคะสคบเห็นปัญหานี้ชัดเจนก็เลยจัดการออกประกาศให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญาและกำหนดสัญญามาตรฐานที่ทุกร้านต้องใช้เพื่อปกป้องผู้บริโภคค่ะทีนี้มาดู3เรื่องสำคัญที่ผู้บริโภคต้องรู้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ภายใน7วันให้ยังไม่ได้ใช้บริการร้านต้องคืนเงินเต็มจำนวนสิทธิขอคืนเงินตามสัดส่วนเช่นธุรกิจปิดกิจการ ย้ายสาขาบริการล่าช้าหรือมีเหตุผลทางการแพทย์ที่ใช้บริการต่อไม่ได้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ของเงินคืนกำหนดเวลาคืนเงินชัดเจนถ้าเป็นเงินสดโอนหรือเช็คคืนภายใน15วันแต่ถ้าผ่านบัตรเครดิตต้องคืนภายใน45วันมาตรการใหม่นี้จะช่วยตัดเงื่อนไขเอาเปรียบออกไปให้ผู้บริโภคมั่นใจได้มากขึ้นเวลาจะซื้อคอร์สหรือเซ็นสัญญาเสริมความงามแล้วถ้าใครเจอปัญหาไม่ต้องสู้คนเดียวค่ะติดต่อได้เลยที่สายด่วน1166แอป OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือแม้แต่ Traffic Fundu ก็ได้ช่วยให้ร้องเรียนสะดวกไม่เสียเวลาเดินทาง
0: ไปติดตามกันกับที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยค่ะก็ได้มีการจัดโครงการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประชาชนค่ะที่โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนายนพริศโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะก็เป็นประธานในการเปิดโครงการการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประชาชนสปท.บวร+จังหวัดสุโขทัยโดยมีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานและแพทย์หญิงธัญรัตน์สิทธิวงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะ
1: โครงการจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลไกการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอชุมชนวัดและโรงเรียนให้สามารถบูรณาการการทำงานและนำข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่มาใช้วางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเสริมสร้างความรู้ความตระหนักและทักษะด้านการป้องกันอุบัติเหตุให้ประชาชนเยาวชนและภาคีเครือข่ายสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในชีวิตประจำวันภายในงานมีการประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจังหวัดสุโขทัยผ่านกระบวนการโชว์แอนด์แชร์สุโขทัย to be safety by RT การจัดบูธนิทรรศการและเวทีเสวนาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ต้นแบบโดยมีวิทยากรจากหน่วยงานและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความรู้ด้วยค่ะติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกกันต่อค่ะคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพิษณุโลกร่วมสืบสานเทศกาลไหว้พระจันทร์เมื่อวันที่25กันยายนซึ่งตรงกับวันไหว้พระจันทร์เทศกาลแห่งความสุขที่ศาลเจ้าปุ่นเท่ากงมาย่านตลาดใต้เทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลกคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพิษณุโลกนำโดยนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายเรืองเกียรติวัฒนกุลชัยรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกและคนไทยเชื้อสายจีนร่วมกันจัดประเพณีสืบสานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ขึ้นเพื่อให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพิษณุโลกได้พร้อมใจกันมาสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีไว้คู่ลูกคู่หลานโดยในวันนี้คนไทยเชื้อสายจีนค่ะได้นำขนมไหว้พระจันทร์ผลไม้น้ำดื่มมาบูชาองค์ไทอิมเนียพร้อมจัดให้มีการสวดไหว้พระจันทร์พร้อมเดินรอบมณฑลพิธีร่วมใจกันทำบุญใส่ชื่อตนเองไว้บนกงไหว้พระจันทร์เพื่อขอพรและก็ชมการเชิดสิงโตซึ่งทางคณะธรรมซึ่งทางคณะกรรมการศาลเจ้าได้เตรียมชุดไหว้ไว้บริการประชาชนอีกด้วย
0: สำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะหรือว่าเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงเป็นประเพณีที่มีมาแต่ยาวนานในวัฒนธรรมจีนเดิมมีความเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองหลังฤดูเก็บเกี่ยวและการแสดงขอบคุณต่อความอุดมสมบูรณ์เทศกาลนี้ก็จัดขึ้นในคืนวันเพ็ญซึ่งดวงจันทร์นั้นมีความกลมแล้วก็สว่างจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ความพร้อมหน้าและการกลับมารวมตัวกันของครอบครัวค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกับการชมปรากฏการณ์แสงแห่งมงคลเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าส่องลอดช่องประตูพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชกระทบตรงกับพระพักหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะในช่วงของวันสาระทวิสุวัฒนะคะปรากฏให้ชมระหว่างวันที่22ถึง29กันยายนนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะได้มีการเกิดปรากฏการณ์สาระทวิสุวัฒน์หรือจุดราตรีเสมอภาคเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นั้นทำมุมตั้งฉาก90องศากับเส้นศูนย์สูตรของโลกส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนั้นยาวนานเท่ากันเป็นช่วงในการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลโดย การนี้นะคะกฎเกิดขึ้นนะคะ2ครั้งด้วยกันนั่นคือวสันตวิสุวัตและสาระทวิสุวัตนะคะสำหรับจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเวลาประมาณ 17:30 นาทีไปจนถึงเวลา 18:00 นดวงอาทิตย์ที่กำลังรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกนั้นจะส่องแสงลอดผ่านกึ่งกลางช่องประตูพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและตกกระทบตรงพระพักขององค์พระพุทธชินราชอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวค่ะ
1: ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถชมและบันทึกภาพได้ระหว่างวันที่22ถึง29กันยายนโดยเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์สาดแสงทำมุมเข้าสู่ช่องพระประตูวิหารเกิดเป็นภาพแสงแห่งมงคลที่ปรากฏขึ้นเพียงปีละ2ครั้งลูกหลานชาวสองแควและผู้ที่ศรัทธาจึงสามารถร่วมชมปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ในช่วงวันเวลาที่กำหนดค่ะ
0: และนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนจากกันไปยังคงฝากนะคะความห่วงใยถึงคุณผู้ชมและพี่น้องประชาชนนะคะก็อยากให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพและก่อนที่จะออกจากบ้านคุณให้ศึกษาเส้นทางแล้วก็ศึกษาในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันให้ดีก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะที่สำคัญเช็ครถเช็คคนก่อนที่จะออกจากบ้านและก่อนที่จะเดินทางไปในแต่ละสถานที่ค่ะวันนี้ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: ดิฉันพิมพ์ชนกนันตาค่ะ
0: เราทั้งสองคนพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ลำปางเมืองคลาสสิกที่พลังแห่งวัฒนธรรมและเรื่องราวยังคงเคลื่อนไหวไปพร้อมกาลเวลาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสะท้อนเสน่ห์ของผู้คนที่ยังคงรักษาตัวตนของเมืองไว้อย่างงดงามจากสองมือของช่างฝีมือสู่ผลงานที่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาและคุณค่าที่ส่งต่อสู่สายตาชาวโลกวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกคือเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจจากอดีตสู่ปัจจุบันรสชาติที่คุ้นเคยล้วนถ่ายทอดเรื่องราวของลำปางจากรุ่นสู่รุ่นท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าธรรมชาติลำปางดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนลำปางสิ่งที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติผืนป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมการเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์

0: จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
1: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
0: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาร

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำสุขครับปากันกุ๊ดเจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง MBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้นะครับผมรายการของเฮามาอยู่ที่วัดป่าวิสุทธิญาณมงคลอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับนมัสการครับ
1: เจริญพรครับ
0: ครับพระอาจารย์ครับวัดป่าแห่งนี้มีที่มาที่ไปเป็นจะใดพ้องครับ
1: เดิมทีที่ตรงนี้เป็นที่นาแล้วมีผู้ศรัทธาในพระศาสนายมตาเสรีและบุตรหลานได้ถวายที่พื้นนี้ไว้กับพระศาสนาฝากกับพระเดชพระคุณพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงซึ่งขอหลวงพ่อไว้ว่าจะเอาพื้นนี้จากนาเข้าเป็นนาบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้รับไว้แล้วก็ได้มอบหมายบัญชาให้อาตมาภาพได้มาพัฒนาพื้นที่ตามเจตนารมณ์ที่ว่าจะพลิกฟื้นนาเข้ามาเป็นนาบุญในพระศาสนาม
0: ีทั้งหมดกี่ไร่นะครับพระ
1: ทั้งหมดนี้ตอนเริ่มทีเนี่ยเปิ้นถวายอยู่6ไร่
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็ได้มีการขยายเพิ่มโดยศรัทธาประชาชนรวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณ17ไร่เศษ
0: ค่ะ
1: เจริญพร
0: อยู่ในพื้นที่ของบ้านทาดอยแก้วครับผมอำเภอแม่ทาครับในพื้นที่นี้จะเห็นว่าจะมีชุมชนแล้วก็ญาติโยมเนี่ยปลูกข้าวรอบวัดเลยงามขนาดเลยที่นี่มีประเพณีหนึ่งที่งดงามชื่อว่าประเพณีก็ครับพระครับ
1: เจริญพรเดิมทีก็มาตั้งวัดแล้วเสร็จแล้วอาตมาภาพได้มองเห็นว่าในชุมชนนี้เป็นชุมชนการเกษตรโดยเฉพาะในรอบวัดนี้จะมีการทำนาการทำนาในช่วงกลางพรรษา
0: ครับ
1: อาตมาก็เลยมานั่งคิดว่าเออที่อื่นที่ไกลในช่วงหลังจากพรรษาแล้วมันก็จะมีงานกฐินซึ่งของเฮาก็มีนาอยู่ข้างวัดอยู
0: ่
1: แล้วก็มีนาของวัดอยู่ผืนหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าเออเฮาทำไมบ่เอาขบวนกฐินไปผ่านที่นาเลยกลายเป็นกรรมที่ฮ้องติดปากกันครับญาติโยมว่ากฐินลัดต้งกฐินลัดต้งก็คือขบวนแห่เครื่องกฐินทั้งหลายเครื่องไทยธรรมไทยแทนรวมถึงผ้ากฐินเนี่ยผ่านลัดตีนาตีนาของญาติโยมตีนาของวัดหรือฮ้องกันว่าเป็นหน้าพระเจ้าผ่านตีนาตรงนั้นเสร็จแล้วก็ขึ้นมาทำบุญถวายผ้ากฐินที่ศาลาที่เราดำเนินรายการนี
0: ้จะเห็นภาพที่ศรัทธาเดียวลัดต้งสีเขียวๆแล้วขึ้นมาที่ศาลานี่งดงามแต่เลยต้องอยากคืออันประท้องว่าศรัทธาสาธุชนได้เห็นซึ่งจะมีปีละครั้งตะอั้นที่วัดป่าที่นี่ที่เดียว
1: ที่เดียว
0: ครับแล้วก็รอบๆนี้จะมีการปลูกข้าวตัวตะกี้พระบอกว่าประท้องว่านาพระเจ้าจะปลูกข้าวเฮ้ชุมชนแล้วก็เฮ้ศรัทธาได้มาถวายไหมก็ครับครับ
1: จึงเริ่มต้นนาพระเจ้านี่ก็คือว่าเริ่มต้นอยากจะทำให้นาผืนนี้เป็นนาแห่งการเรียนรู้เริ่มต้นตั้งแต่การปลูก
0: ครับ
1: เอาใจพลังบวรเป็นคีย์เวิร์ดในการทำงานเรามีผืนนาผืนนี้ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนดอยแก้วได้มาร่วมปลูกศรัทธาประชาชนในพื้นที่มาช่วยกันปลูก
0: ครับ
1: แม้กระทั่งสถานศึกษาที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยฟาอิสเทิร์นหรือที่ไหนก็ตามที่เป็นเครือข่ายภาคีที่เรารู้จักก็จวนกันมาจวนกันมาแล้วก็จะมีการอู้เอ่ยถึงเรื่องเข้าในมิติต่างๆและเสร็จแล้วเราก็จะไปลงการปลูกข้าวร่วมกันดำนาไปกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: คือชุมชนคือนักเรียนแล้วก็พ้องว่าสถาบันศึกษาได้มีกิจกรรมที่พัฒนาทั้งเรื่องการเกษตรเรื่องชุมชนกันเป็นอยู่รวมถึงได้ส่งเสริมวัดตัวเองเนาะครับเนาะมาเดียวนี้ครับผมอย่างจะเห็นได้ว่าวัดเราเนี่ยอยู่กลางที่นาอย่างชุมชนอย่างนี้ครับชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างไรหรือว่าพ้นท้องว่าเข้าวัดเข้าวากันเนื้อก็ครับพระเดียว
1: เดิมทีเนี่ยก็เป็นที่นาเนาะญาติโยมก็บ่ได้ฮู้จักตะใดเตื่อในปี2ปีแรกแต่พอหลังจากเฮามีกิจกรรมอย่างที่เฮาได้กล่าวถึงญาติโยมศรัทธาประชาชนโดยรอบก็เริ่มมีการรับรู้ข่าวสารว่ามีวัดเกิดขึ้นในที่นี้กิจกรรมต่างๆในแต่ละครั้งแต่ละปีก็ทำให้ญาติโยมได้ยินข่าวศรัทธาประชาชนในโดยรอบนี้ก็ตื่นตัวแล้วก็รู้จักแล้วก็ทยอยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนักอย่างเช่นกฐินที่ผ่านมาก็ห้าหกร้อยแล้วก็กิจกรรมทั่วๆไปอย่างเช่นกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระอย่างนี้ก็มี20 30คนมาสวดมนต์ตอนมะแรง
0: ครับครับวัดแห่งนี้เห็นว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความสงบเงียบ การที่จะมาพระท้องว่าอยู่กับธรรมชาติและปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มีตัวแม่งกับครับ
1: มีเจริญพรคือหลักการของการสร้างวัดที่นี่นอกเหนือจากคีย์เวิร์ดที่เราได้รับว่าทำนาเข้าเป็นนาบุญการทำงานเราเริ่มสร้างให้เกิดความสบายสบายในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงความสบายในเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องของอยู่กินสบายเพราะว่าสบายอยู่3อย่างสบายตา มาถึงแล้วร่มรื่นมีความสุขหันคองที่เป็นธรรมชาติเป็นต้นไม้สีเขียวเป็นดอกดวงต่างๆที่เราปลูกไว้ต้อนรับญาติโยมนั่นคือสิ่งที่เราว่าสบายตาหันในสบายตาแล้วมันโล่งพอสบายตาเสร็จแล้วได้สัมผัสกับเสียงนกเสียงไม้ต่างๆเสียงลมเสียงอย่างนี้บ่มีเสียงอะไรอย่างที่เป็นเสียงรบกวนเป็นมลภาวะของว่าสบายที่2นั่นคือสบายหูแห่งประการ1เมื่อตาสบายหูสบายแล้วมันจะลึกเข้าไปในใจเมื่อเราได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมสิ่งเหล่านี้มันจะต้อมรวมกันโดยอัตโนมัติของว่า3สบายนั่นคือสบายตาสบายหูแล้วก็สบายใจเป็นขั้นที่สุด
0: มาที่วัดนี้จะได้พระท้องว่ารู้สึกถึงความร่มรื่นแล้วก็ความสบายใจอย่างแต่แต่เลยยังจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราทำปลูกข้าวปูอย่างแล้วพืชผลทางการเกษตรวัสดุทางธรรมชาติเราก็เอามาเป็นฟืนเป็นเฟืองในเรื่องของการปลูกดอกปลูกพระท้องว่าพืชผลทางการเกษตรโดยที่วัดมีสวนกุหลาบโดยกันไหมครับพระครับ
1: ที่นี่เกิดสวนกุหลาบขึ้นเนื่องจากว่ามีโยมรู้จักกันในสมัยตอนที่เรียนหนังสือแล้วก็จริงๆแล้วดอกกุหลาบเนี่ยอาตมาชอบ
0: ครับ
1: แล้วทีนี้เพิ่นปลูกไว้นักได้ถวายไว้ให้อาตมาลองปลูกพออาตมาลองปลูกเสร็จแล้วมันได้ผลดี
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็เลยขยายไปเรื่อยๆจาก50 60ต้นที่โยมถวายตอนนี้กลายเป็นหลักพันต้น
0: ครับ
1: ครับก็ปลูกดูแลมาเรื่อยๆจนทำให้ของเราเนี่ยมีสวนกุหลาบอยู่มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในสวนนี้อยู่เอาไว้สำหรับเป็นของที่ระลึกต่างๆให้กับญาติโยมรวมไปถึงการปลูกกุหลาบนี้มันเป็นสถานที่ที่ใจเราปฏิบัติธรรมได้ตัวเพราะว่าในคณะที่เราปลูกเนี่ยเราดูแลเนี่ยเราใจไปกำกับอยู่ตรงนั้นนั่นก็เลยกลายเป็นตัวเดินสมาธิอันหนึ่งหรือแม้กระทั่งญาติโยมที่มาอย่างบางคนที่มาที่วัดมาอยู่คืน2คืนปฏิบัติธรรมเราก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ที่สวนกุหลาบนี้เป็นวันๆก็ได้ละ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายเป็นแค่อยู่ในสวนลื่นลมอยู่กับสวนจิตใจก็สบายแล้วเขาบอกอย่างนั้นก็เลยได้ประโยชน์ทั้งหนึ่งในการปฏิบัติธรรมประโยชน์ประการที่สองอย่างที่โยมนกรถามว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการเกษตรนี้มาใช้อย่างพ่องส่วนกุหลาบนี้ก็ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเราได้เข้าจากนาพระเจ้าละเราได้เฟืองจากนาพระเจ้าเฟืองจากนาพระเจ้านี่ก็เอามาห่มปกแปลงกุหลาบเพื่อให้แปลงนั้นมีความชุ่มชื้นพอมีความชุ่มชื้นเสร็จแล้วกุหลาบก็มีความเจริญเติบโตที่สวยสดงดงามก็เป็นแฮมอันหนึ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันนำสิ่งที่เรามีให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานอันนี้ก็ขอเจริญพร
0: ครับอันส่วนกุหลาบนี่ตะกี้ไปพอนี่นักขนาดเลยประมาณกี่พื้นที่ครับพื้นที่ประมาณ
1: ประมาณ2งานได้อยู
0: ่กว้างเหมือนกันครับ
1: แต่เราปลูกใกล้มันก็เลยมีจำนวนนัก
0: ครับแล้วมีสายพันธุ์อย่างพ่องครับ
1: อ๋อมีทั้งสายพันธุ์ที่มาจากอังกฤษก็มีสายพันธุ์ที่มาจากฝรั่งเศสก็มีล่าสุดก็ได้ของอันทางฝั่งอินเดียมาพันธุ์ซันจิตมาก็ปลูกหลายๆร่วมกันเพราะบางตัวเนี่ยก็เลี้ยงง่ายบางตัวก็เลี้ยงยากอันที่เลี้ยงยากนี่ก็จะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงใช้ความขันติอดทนเป็นอย่างสูงในการดูแล
0: ครับต้องบอกว่ามีความสวยสดงดงามแฝงด้วยธรรมะก็คือคนได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ถ้าได้มาปลูกได้มาดูแลก็จะได้มีเรื่องของความอดทนโดยดอกกุหลาบที่นี่นี่ก็คือจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่นักที่สุดกับครับพระครับ
1: ช่วงอากาศหนาวตั้งแต่หลังจากงานกฐินคือตุลาพฤศจิกา
0: โอ้ยาว
1: ช่วงนั้นพฤศจิกาเป็นต้นมากุหลาบจะเริ่มมีความงดงามท่านชมก็ยาวมาประมาณสัก 3-4 เดือนได้อยู
0: ่นอกจากวัดจะมีในเรื่องของค ความสงบเงียบในความสวยงามของวัดแล้วมาชมดอกกุหลาบแล้วที่วัดนี้ยังมีวิหารแห่งนี้เป็นพระท้องว่าสถาปัตยกรรมมีองค์พระพุทธรูปชื่อว่าอย่างหูนะครับ
1: อันนี้ไม่ได้ถวายนามแต่ว่าเป็นองค์พระสิงห์หนึ่งซึ่งเจ้าของผู้ที่เป็นคนถวายที่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยได้ถวายพระองค์นี้ไว้เป็นที่ประดิษฐานเพื่อเป็นที่ระลึกยังรัตนตรัยกับศาสนาและอุทิศบุญคือญาติพี่น้องเปิ้น
0: ครับมีศาลาแห่งนี้แล้วก็มีสวนดอกไม้ตัวแล้วก็มีพระนามว่าสวนที่เป็นต้นไม้ร่มรื่นตัวคือได้มาพักผ่อนกันแล้วก็ตอนนี้ที่วัดได้สร้างอย่างทำตี้ก็ครับที่เป็น
1: สถานที่ที่เรากำลังดำเนินการก่อสร้างตอนนี้ก็คือศาลาบูรพาจารย์ซึ่งเป็นศาลาที่มีหลังคาซ้อนขึ้นไปสูงอยู่เป็นชั้นจำนวน9ชั้นน่าจะให้คติมรรค4ผล4นิพพาน1ซึ่งเอาไว้รองรับรูปเหมือนของครูบาอาจารย์สายกรรมฐานผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญในพระศาสนาเริ่มต้นนี้เราได้แกะสลักองค์ครูบาศรีวิชัยองค์ยืนได้อิริยาบถถ้าจำบพิษจะเป็นภาพถ่ายตอนวันจอบแรกของการสร้างถนนขึ้นดอยสุเตศจะเป็นอิริยาบถนั้นแล้วก็ผู้ช่างได้แกะสลักไม้ตะเคียนองค์นี้ก็สูงอยู่5เมตร65เซน
0: สูงขนาดจะแล้วเสร็จประมาณเมื่อไหร่นะครับพระครับ
1: คิดว่าศาลาหลังนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2570ซึ่งจะเป็นปีที่เป็นชาติการของครูบาศรีวิชัยครบ150ปีแล้วก็เป็นศาลาบูรพาจารย์ที่จะใส่รูปเหมือนของครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานอย่างที่เช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหรือครูบาอาจารย์ที่เป็นอริยบุคคลซึ่งก็จะได้บรรจุในโอกาสต่อไปจะได้หล่อจะได้เอาไปประดิษฐานไว้ในโอกาสต่อไป
0: ค่ะที่ว่าได้แฝงในเรื่องของหลังคาจะมีเรื่องของมรรคสี่ตัวขอพระอาจารย์ช่วยเจาะลึกในเรื่องของคำสอนมรรคสี่นะครับว่ามีอย่างพ่องสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรพ่องครับ
1: ครับมรรคสี่ก็คือหนทางที่พระพุทธเจ้าได้แถลงไว้กับปัญจวัคคีย์แล้วที่สำคัญก็คือแถลงไว้กับหมู่ปุถุชนเฮาทั้งหลายว่าทางที่จะเดินไปสู่แห่งความเป็นอริยะนั้นมันมีอยู่4ประการ
0: ครับ
1: ที่หูอยู่4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือทางที่จะนำไปสู่กระแสแห่งพระนิพพานหูว่าทุกข์คืออะหยังหูว่าตังของสาเหตุแห่งทุกข์คืออะหยังหูว่าทางดับทุกข์คืออะหยังแล้ววิธีการกระบวนการมันเป็นจะใดอันนี้รู้แล้วพึงพิจารณาประกอบใช้กับชีวิตประจำวันของเราแล้วเรื่องแต่ละเราเอาไปตัวนี้ไปจับซึ่งทั้งในมรรคนั้นก็มีอยู่8ประการเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิเสมอเหมือนเฮาติดกระดุมถ้าเฮาติดเม็ดแรกถูกเม็ดต่อไปก็ติดถูกเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้ว่าคือตั้งสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นคือตั้งตรงถ้าความคิดเห็นนั้นตั้งตรงแล้วจะเดินไปในมิติไหนก็ตามจะไปทำงานทำการจะไปประกอบการคิดใดๆเสาะแสวงหากินหรือการทำใดๆอันเกิดประโยชน์ทั้งหลายสิ่งนั้นจะไปในทางที่ถูกตามคันลองของมัน
0: ต้องบอกว่าเป็นคำสอนที่ใจได้ทุกยุคทุกสมัยแต่หูในเรื่องของทุกแล้วหูต้นเหตุของมันแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเนาะในช่วงปัจจุบันนี้ก็อย่างจะเห็นได้ว่าประชาชนแล้วก็พ้องว่าการทำงานก็ยากลำบากนักขึ้นอยากให้พระอาจารย์ช่วยอู้ให้กำลังใจนะครับคนที่ทำการทำงานใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุขในการดำรงชีวิตครับพระอาจารย์ครับ
1: ในภาวะเศรษฐกิจที่ฝึกเครื่องในภาวะที่ทุกคนหมดกำลังใจในการใช้ชีวิตสิ่งสำคัญก็คือการมีรัตนตรัยในจิตในใจการมีรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีมดบอกว่าจะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ที่สั่งสอนแก่หมู่เทวดาทั้งและมนุษย์ทั้งหลายเป็นครู ที่ดีแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรวมไปถึงน้ำธรรมคำสั่งสอนทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นญาติโยมทั้งหลายผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกภายนอกสิ่งที่ควรจะยึดถือไว้ในใจนั่นก็คือความอดทนความอดทนแล้วเมื่อถ้าเราอดทนต่อสิ่งต่างๆได้เนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งให้ๆอย่างที่จะเข้ามาเมื่อใจเขาเข้มแข็งแล้วเขาก็สามารถที่จะต้านทานมันได้ในทุกๆสิ่งในภาวะที่ทุกคนขาดกำลังใจให้นึกถึงอุ้งง่ายๆพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถอยู่ในจิตในใจลำลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นในนี้ก็มามีทั้งที่จะตึกจะตันจะกั้นจะยากมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจก็เป็นแรงเป็นกำลังให้เขาได้ใช้ชีวิตในวันข้างหน้าต่อวันต่อวันไปเนี่ยได้ยังมีความสุขและที่สำคัญนอกเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกที่ควรพระเดชพระคุณพระเทพวชิราธิบดีสอนสั่งลูกศิษย์ไว้ทุกยุคทุกสมัยทุกรุ่นว่าสิ่งที่จะทำให้มนุษย์อยู่ได้ยังมีความสุขนั่นคือคิดดีประการแรกเมื่อเฮาคิดดีแล้วเนี่ยทุกอย่างดีไปหมดเวลาจะอู้จะจ้าก็ไผก็เป็นปิยะวาจาก็มีมิ่งมิตรนักเรียกว่าพูดดีสุดท้ายเมื่อคิดดีพูดดีแล้วการกระทำทั้งหลายก็เป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าการกระทำที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ประโยชน์เป็นสิ่งที่กระจายความสุขให้กับคนรอบข้าง

0: แม้กระทั่งตัวเองเมื่อคิดดีพูดดีทำดีแล้วความสุขเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นอเนกปริยาย
1: สาธุครับอย่างแรกก็คือต้องมีความอดทนก่อนเนาะบอกว่าจะทำการทำงานอะไรยังบอกว่าจะทำอะไรยังก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ในส่วนของการจะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขก็อย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือต้องคิดดีก่อนเป็นประท้องว่าเป็นพื้นฐานของทั้งหมดเลย
0: เจริญพร
1: แล้วก็อย่างโมเดลนี้นะครับพระอาจารย์ในเรื่องของโซเชียลมีเดียอย่างที่มันหลากหลายขึ้นอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยเตือนสติในการใช้ประท้องว่าสื่อโซเชียลในเรื่องของสังคมโมเดลเนาะคนจะไปยึดติดในเรื่องของสังคมออนไลน์นักอย่างนี้ครับอยากให้ปิ๊กเข้ามาเข้าวัดเข้าวาอย่างนี้ครับ
0: จริงๆแล้วโซเชียลนั้นมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากทุกคนนี้สังเกตดูพอเวลาตื่นขึ้นมาก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก่อนว่าไอ้อย่างมันเกิดขึ้นกับโลกกับบ้านกับเมืองเฮาหรือคนรอบข้างเพิ่นมีอย่างกันแต่มันก็เป็นข้อดีในดีมีดีในดีมีเสียก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็นสิ่งที่เป็นสื่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ยสามารถทำให้เขาได้หูได้หันหมดเมื่อก่อนนี้กว่าจะหูหันในอย่างนี้ต้องใช้หูติบตาติบ
1: แม่นครับ
0: เดี๋ยวนี้มีละ
1: ดูเอา
0: ในสื่อดูเอาในโทรศัพท์เขานี
1: ่
0: ทุกอย่างรวดเร็ว
1: ขับ
0: ไวแม้นกระทั่งว่าอย่างเกิดขึ้นที่ไหนห้องใดหูใดเขาหูหมดนั่นก็คือเปิ้นมีญาณสำเร็จรูปเมืองเขาละแต่สำคัญอยู่ที่ว่าการนำไปใช้ถ้านำไปใช้ในที่ที่ถูกที่ควรเนี่ยของมันมีค่าอันนั้นอย่างเช่นวันนี้ที่เขาอู้กันเรื่องธรรมะทั้งหลายเขาลงไปลงใส่สื่อโซเชียลคำเดียวคนได้หันเป็นหมื่นเป็นแสน
1: แน่นครับ
0: เราเหมือนแต่ก่อนถ้าจะไปเผยแพร่ธรรมที่ไหนทุกเจ้าจะต้องเดินทางไปเพื่อเผยแพร่พระศาสนาตอนนี้ทุกเจ้าอยู่กับที่ยมอยู่กับบ้านก็สามารถที่จะรับฟังรับรู้แล้วก็สามารถที่จะทำความเข้าใจกับสื่อที่ได้นำเสนอได้อันนี้คือประโยชน์แต่หากว่านำสื่อเหล่านี้ไปใช้ในทางที่บถูกบควรไปในทางมิจฉาทิฐิก็จะทำให้เกิดความหายนะทั้งตัวเองและสังคมรอบข้างฉะนั้นก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังส่วนหนึ่งและอันที่สองก็คือรับด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกัน
1: อย่างจะหันแบบเดียวคนเท่าชอบโดนจุในเรื่องของสื่อออนไลน์จุว่าส่งลิงก์มาว่าจะได้จะอั้นจะอี้ครับต้องเตือนแต่เลยเน
0: า
1: ะคนเท่าเดียวก็ติดโซเชียล
0: ด้วยความไม่รู้หนึ่งสองก็คือด้วยความกลัวอีกหนึ่งนะทำให้คนเท่านั้นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ได
1: ้ครับอย่างที่อาจารย์บอกก็คือต้องมีความพระท้องว่าไตรตรองคือเธอดีๆก่อนนะครับเนาะปิ๊กมาที่วัดถามคำแห่งกรรมนึงครับพระอาจารย์ครับวัดแห่งนี้มีกิจกรรมกฐินนะครับเน
0: า
1: ะแล้วก็มีงานอะไรอย่างพ่อครับที่ช่วยส่งเสริมพุทธศาสนาในที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมนะครับ
0: จริงๆแล้วงานประเพณีประจำปีเขามีเกือบทุกเดือนตามประเพณีล้านนา12เดือนซึ่งญาติโยมทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมของทางวัดได้โดยผ่านสื่อออนไลน์ของวัดนั่นคือ Facebook ของวัดติดตามข่าวสารได้อย่างเช่นกิจกรรมเดือนสี่เปงเราก็มีการตาลข้าวใหม่สืบเนื่องจากที่เราทำข้าวนาพระเจ้าเราได้ตาลข้าวนาพระเจ้าแล้วก็เอาข้าวจากส่วนอื่นๆที่ยมทั้งหลายได้ปลูกกันในนาตัวเก่าแล้วก็ทั้งนอกเป็นห่วงบุญมาผ่านสื่อออนไลน์โอนมาพ่องอย่างพ่องก็นำไปจัดหาข้าวสารมาข้าวเหล่านี้ก็จะเอามาตาลกับพระเจ้าทุกเดือนสี่เปงตาลเสร็จแล้วเราก็เอาไปตาลต่อข้าวนี้เกิดประโยชน์ปีไหนนี่ประมาณ500-600ถุงถุงละ5กิโลนี่นะ
1: ครับ
0: เอาไปมอบให้กับผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางแล้วก็สถานศึกษาทั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติที่วัดพระธาตุละปูนถวายกับพระเทพรัตนนายกแล้วก็โรงเรียนตีตังมหาวิทยาลัยแม่โจ้โรงเรียนศรีสังวาลเป็นโรงเรียนของกลุ่มคนที่มีความผิดปกติและพิการก็เอาไปให้น้องๆแล้วก็กลุ่มของเปราะบางในหมู่บ้านซึ่งเป็นคนที่ติดเตียงก็มีป่วยก็มีหรืออีกอันนึงก็คือว่าเวลาในชุมชนมีการมีงาน
1: ก็จะได้ไปร่วมบุญ
0: ก็จะได้เอาเข้าตัวเนี้ย
1: ไป
0: ให้เขาเอาไปใช้เอาไปหอมบุญกันต
1: ่
0: อนี่ก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่เป็นไฮไลท์แห่งอันของวัดนอกเหนือจากอันการกฐินลัดตรงของ
1: ครับในช่วงที่อันนาเข้า จะเป็นช่วงเดือนไหนก็ครับที่ว่าจะเห็นงามที่เดินออกไปแบบมองไปข้างวัดก็จะเป็นแบบภาพ
0: ถ้าเอาภูมิทัศน์ของความงามนี้เริ่มตั้งแต่เข้าพรรษาแล้วพอมีการย้ายไสนาช่วงเข้าพรรษาเข้าก็จะเริ่มเจริญเติบโตเริ่มเขียวขึ้นมาแต่ถ้าจะเอาบรรยากาศของการทำบุญตัวเองก็จะเป็นช่วงกฐินของทุกๆปีซึ่งก็ไม่ได้กำหนดไว้เป็นเวลาแต่ตัวเพราะเนื่องจากวันก็ต้องมีการดูของทั้งเจ้าภาพอย่างตัวก็จะได้จัดทุกปีซึ่งก็จะอยู่หลังจากออกพรรษามาแล้วประมาณช่วงนั้นหนึ่งเดือนเนาะก่อนยี่เป็ง
1: แล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมืองก็มาแอลที่วัดได้เนาะวัดสวยทุกปีเอ๊ะทั้งปี
0: ตลอดทั้งปีไม่มีวันไหนที่วัดนี้ดอกไม้ไม่บาน
1: มาแอลได้ทั้งปีเลยครับสุดท้ายนี้อยากคือพระนะครับได้เชิญชวนคนที่อยู่ไกลนะครับผมมาแอลที่วัดป่าแห่งนี้หรือว่าคนที่จะเข้าเชียงใหม่มาจากลำปางก็แวะมาที่บ้านทาแห่งนี้ครับเรียนเชิญมาแอลวัดแล้วก็มาช่วยทำบุญครับ
0: เจริญพรขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาหากว่าได้เดินทางผ่านจากลำปางมาลงจากดอยขุนตานมาจุดทางซ้ายมือ1กิโลจะเป็นวัดป่าวิสุทธิญาณมงคลวัดป่าด่านแรกของจังหวัดลำปูนที่นี่ก็เป็นสัพยสถานหรือรมณียสถานไว้สำหรับผู้ที่เดินทางมาหรือผู้ที่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมซึ่งทางเราไม่ได้จัดเป็นคอร์สแต่ว่าของเรานั้นก็เอาเฉพาะผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมในวัดแล้วก็ที่สำคัญก็คือการก่อสร้างก็ดำเนินไปเรื่อยๆตามกำลังอย่างที่ได้แจ้งว่าเรามีการสร้างศาลาครูบาศรีวิชัยหรือศาลาบูรพาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยมศรัทธาได้ทำบุญผ่านธนาคารของวัดป่าวิสุทธิญาณมงคลแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆของวัดทั้งในส่วนของกิจกรรมออนไลน์ทำบุญออนไลน์กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำทุกอาทิตย์หรือทุกวันพระแล้วก็กิจกรรมถวายทานข้าวสารประจำปีซึ่งก็จะได้โปรโมตหรือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook ของวัดป่าวิสุทธิญาณมงคล
1: ครับสาธุครับที่สำคัญคืออยากขึ้นมาเห็นว่าวัดแห่งนี้อยู่กลางนาข้าวทำฮื้อนาเป็นนาบุญนะครับที่พระอาจารย์บอกแล้วก็เปิ้นมีการวิจัยข้าวฮื้อประชาชนชุมชนแล้วก็นักศึกษาได้มาเรียนรู้ในเรื่องของข้าวตวยที่นี่จะมีข้าวจื้อข้าวอย่างไรครับข้าวเจ้า
0: ในปีที่ผ่านมาเราปลูกอันข้าวมช107เป็นข้าวกำเจ้
1: า
0: ซึ่งเป็นข้าวตัวใหม่ที่ทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่ครับก็อยากฮื้อมาเรียนรู้หรือว่ามาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ได้ต้องบอกว่ามีความงดงามแต่เลยและที่สำคัญมีสวนดอกกุหลาบที่กว้างแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์งดงามตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ประท้องว่ามีของที่ระลึกที่เป็นผลผลิตมาจากดอกกุหลาบตวยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพระอาจารย์ตั้งนักที่มาร่วมรายการสารธรรมในรายการสารธรรมนำสุขครับตีห้าจนถึงตีห้าเกินทาง ABC ภาคเหนือช่องสีแทงนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสาธุครับ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการสอดรู้นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์และแน่นอนครับที่วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาก็เจ้าสิ่งนี้เลยครับนี่คือขนมเทียนเสวยซึ่งเขาบอกว่าเป็นขนมที่ต้องซื้อที่นี่เท่านั้นและเป็นขนมไทยโบราณด้วยครับอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยพิพิธภัณฑ์บ้านกนกมณีนี่คือแหล่งผลิตที่มีที่นี่หนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าจะซื้อต้องมาซื้อที่นี่วันนี้เราจะได้ดูถึงกรรมวิธีวัตถุดิบต่างๆนะครับรวมไปถึงที่มาที่ไปของการทำขนมชนิดนี้ด้วยกับขนมเทียนเสวยถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมเข้าไปด้านในไปเจอพี่อีกคนหนึ่งที่จะมาให้ข้อมูลนั่นก็คือพี่ขีดขาตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่กับพี่ขีดแล้วนะครับจะเป็น

0: ผู้ที่มาให้ข้อมูลคุณกสิทธิ์กนกมณีนั่นเองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่คิดเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมเดินทางมาถึงที่นี
1: ่ครับ
0: ขนมเทียนเสวยนี่เลยในกล่องนี้แหละทำให้ผมต้องมาเพราะหนึ่งเลยรสชาติดีมากแล้วเขาบอกว่าเป็นขนมไทยโบราณด้วยพี่คิดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดคุยกันเลยว่าผมเข้ามาเนี่ยผมจะเห็นได้เลยว่าที่นี่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามเป็นบ้านทรงไทยและขนมชนิดนี้เป็นขนมที่ผมทานแล้วอร่อยมากๆแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวด้วยที่มาของการทำขนมกับบ้านหลังนี้มันเป็นยังไงมาก่อนครับ
1: ครับจริงๆแล้วบ้านหลังนี้นะครับสร้างมาตั้งแต่ปี2476ครับ
0: ครับ
1: เจ้าของบ้านคือท่านพระยาอัธยาศัยวิสุทธ์นะครับหรือว่าโชติกนกมณีนะครับท่านก็รับราชการมาเรื่อยๆจนช่วงหลังนี้พอท่านสิ้นท่านไปนะครับลูกหลานก็มีความรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างนะครับให้เป็นการมีรายได้เข้ามาหรือว่าเป็นการสืบต่อมรดกของทางที่บ้านไว
0: ้
1: ครับก็เลยเกิดคุณป้าโดยคุณป้าชิดดวงกนกมณีเป็นบุตรสาวคนที่สองของท่านนะครับก็ได้คิดสูตรขนมนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำออกมาขายเพื่อหารายได้ทำมาดูแลครอบครัว
0: ครับผมก็เลยต่อยอดมาเป็นขนมชนิดนี้ยาวมาจนถึงรุ่นของพี่คิดเองพี่คิดนี่คือถ้าถามถึงเครือญาติเนี่ยพี่คิดคือก็เป็นญาติแน่นอนนามสกุลเดียวกันเลย
1: เป็นรุ่นที่3ครับเป็นรุ่นหลานครับเป็นหลานท่านเจ้าคุณปู่นะครับ
0: ครับผมแล้วพี่คิดเองเนี่ยได้มาอยู่กับขนมเทียนเสวยเนี่ยนานประมาณกี่ปีแล้วครับพี
1: ่ก็จริงๆแล้วเนี่ยจะมีลูกหลานลูกประมาณหลานนะครับดูแลกันมาเรื่อยๆจะเป็นพี่น้องหลายๆท่านนะครับจะผัดเปลี่ยนกันมาดูแลครับถึงก็ผัดเปลี่ยนกันนี่ครับ
0: แต่แสดงว่าพี่คิดก็เติบโตมากับบ้านหลังนี้เลย
1: จริงๆแล้วพี่โตที่กรุงเทพ
0: อ๋ออยู่ที่นู่นมาก
1: ่
0: อน
1: คร
0: ับผม
1: แล้วพอเราอายุมากขึ้นเกษียณแล้วเราก็เลยมาดูแลบ้าน
0: ได้มาอยู่ที่นี่เห็นว่าที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรงงานผลิตขนมย่อมๆต้องใช้คำนี้เลย
1: ครับ
0: ก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยของเจ้าของบ้านแต่ดั้งแต่เดิมเดี๋ยวพี่คิดพาผมขึ้นไปดูสักนิดนึงว่าข้างบนมีอะไรบ้างข้างบนนี่เขาจะเก็บเกี่ยวกับเรื่องอะไรไว้บ้างนะ
1: ก็จะมีของสะสมของท่านเจ้าคุณนะครับของท่านพระยานี่เก็บของสะสมแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆซึ่งบางอย่างเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหาดูยากมาก
0: ถ้า
1: ดูไม่ได้อะไรเงี้ยครับท่านก็เก็บรักษาไว้ครับ
0: โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้พี่คิดเนี่ยพาเราขึ้นไปดูที่ด้านบนนั้นก่อนว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะสมอะไรไว้บ้างพี่คิดเชิญครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ที่เราได้เดินขึ้นมาที่บ้านหลังนี้เราจะเห็นเลยว่ายังเหมือนคงไว
1: ้
0: ซึ่งบรรยากาศเดิม
1: ๆ
0: ทั้งสิ้นเลยพี่คิดครับตรงนี้คือจุดแรกที่หลายๆคนจะต้องมาเจอนั่นก็คือเป็นภาพของเจ้าของบ้าน
1: ที่เป็นท่านเจ้าของบ้านนะครับพระยาอัธยาศัยวิสุทธ์นะครับหรือว่าโชติกนกมณีนะครับเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในปี2474ถึง2476ครับ
0: โหยาวนานมากๆนะครับท่านนี้เองเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี
1: ้
0: ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งของใช้เครื่องใช้ต่างๆในส่วนนี้เองก็เป็นห้องพระแต่ดั้งแต่เดิมเลยป่ะครับ
1: แต่ดั้งแต่เดิมครับ
0: พี่คิดเองก็ได้มีโอกาสกลับมาทำงานที่กรุงเทพก็กลับมาเที่ยวที่บ้านกลับมาเยี่ยมที่บ้าน
1: เรื่อ
0: ย
1: ๆ
0: ใช่
1: ไห
0: มครับตรงนี้เนี่ยเห็นว่านอกเหนือจากเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยมันยังมีอะไรครับที่เราเก็บเอาไว้ที่นี่พี่คิด
1: ก็จะมีของสะสมของท่านมากมายเลยนะครับ
0: ครับ
1: อย่างเช่นห้องพระห้องนี้นะครับห้องพระห้องนี้เนี่ยถือเป็นห้องที่สวยที่สุดในบ้านหลังนี้นะครับ
0: โอ้สวยจริงๆครับคุณผู้ชม
1: เนื่องจากว่าลักษณะการก่อสร้างการเข้าไม้เนี่ยเป็นลักษณะเป็นศิลปะของช่างชาวจีนไหหลังเป็นคนมาทำให้ครับก็จะมีของสะสมของท่านพระพุทธรูปเก่าๆเก่าแก่เยอะมาก
0: คือพระพุทธรูปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่
1: ใช่ครับ
0: ที่เก็บไว้แล้วก็ถูกดูแลไว้
1: ใช่คร
0: ับ โอ้มาอย่างยาวนานนะคุณผู้ชมและเห็นบอกว่าในตอนที่ท่านได้เหมือนเสียชีวิตลงเนี่ยก็ได้มีการนำในเรื่องของอาชีพการทำขนมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่คิดเล่าให้ฟังสักนิดนึง
1: ได้ครับ
0: ว่าตอนนั้นเป็นไง
1: ก็ตอนที่ท่านรับราชการอยู่ใช่ไหมครับท่านก็มาเกษียณอายุที่นี่ครับแล้วท่านก็มีความรู้สึกชอบจังหวัดอุตรดิตถ์จริงๆท่านเป็นคนกรุงเทพครับแล้วก็รับราชการตามสายงานการปกครองมาเรื่อยๆจนมาเกษียณราชการที่นี
0: ่
1: ท่านก็เลย เห็นว่าเมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองที่สงบเงียบมาเหมาะกับการที่จะใช้ช่วงชีวิตในวัยเกษียณนะครับท่านก็เลยมาปลูกบ้านที่นี
0: ่
1: แล้วก็ให้ลูกหลานอยู่นะครับ
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: ก็มาอยู่ที่นี่ช่วงนึงเลย
1: ใช่ครับนี่พอสิ้นท่านไปแล้วเนี่ยคุณชิดดวงกนกมณีที่เป็นเจ้าของสูตรขนมนะครับเป็นบุตรสาวคนที่2ของท่านก็เลยมีความคิดว่าจะต้องทำยังไงให้เป็นการหารายได้จ
0: ุ
1: นเจือครอบครัวดูแลครอบครัวครับก็เลยคิดสูตรขนมนี้ขึ้นมา
0: เห็นว่าที่นี่ก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: และตอนนั้นเนี่ยถ้าเราได้ถามคนเฒ่าคนแก่ในสมัยนั้นเนี่ยขนมนี้มันได้รับความนิยมประมาณไหนครับพี่คิด
1: คือสมัยก่อนเนี่ยเราทำมาเนี่ยแล้วมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะอุตรดิตถ์เท่านั้นที่อื่นจะไม่มีนะครับเพราะว่านอกฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกหลานที่กลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมกลับกรุงเทพไปทำงานไปอะไรก็จะนำของเนี่ยเป็นของฝาก
0: ก็คือถือว่าเป็นของฝากกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆและเสียงตอบรับมาเป็นไงบ้าง
1: ดีมากครับชอบครับ
0: แต่ละคนชอบเลยใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าขนมมันจะมีทั้งความอร่อยแล้วก็มีความประณีตแล้วก็มีตำนานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
0: เห็นว่าออเดอร์เนี่ยแต่ก่อนคือถ้าคุณไม่ได้สั่งมาล่วงหน้าเนี่ยคุณจะไม่ได้ทานแน่นอนถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับคือเมื่อก่อนเราก็ทำเป็นคล้ายๆอุตสาหกรรมในครัวเรือนเล็กๆนะครับทำไปพอตอนหลังนี่เหมือนว่าได้รับความนิยมมากขึ้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ครับทำแต่หลังจากนี้มาไม่ผิดหวังแน่นอน
0: คุณมาคุณจะได้ขนมแน่นอนนะคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมเนี่ยกับพี่คิดจะขออนุญาตเดินชมพิพิธภัณฑ์กันสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ชมและเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากขนมเทียนเสวยก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยที่จะจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยได้ซื้อหากลับไปนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กันก่อนครับ
1: เจอครับ

0: พี่คิดครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนจำหน่ายสินค้าเนาะที่เราบอกผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ที่นี่เนี่ยมีการรวบรวมของดีของอร่อยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ไว้ทั้งหมดเลย
1: ส่วน
0: ถือว่าหลายพื้นที่เลย
1: ครับหลายพื้นที่เลย
0: พี่คิดลองแนะนำสักนิดนึงว่าถ้าเรามาเที่ยวอุตรดิตถ์แล้วเนี่ยเราควรจะซื้ออะไรกลับบ้านม
1: าอย่างเช่นเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะอุตรดิตถ์เลยครับ อยู่ที่อำเภอท่าปลาน
0: ี่เลยท่าปลาของมีท่าปลาครับแน่นอนพอพูดถึงพื้นที่นี้คือเมโดม่งเห็น
1: ใช่เลยครับ
0: มีอะไรครับพ
1: ี่คิดแล้วก็กล้วยตากนี่ก็เป็นท่าปลาเช่นกันครับนี่ขายดีครับ
0: นี่เลยนะเดี๋ยวนี้ที่ท่าปลาเขามีกล้วยตากด้วยเป็นกล้วยตากธรรมชาตินะครับอันนี้น่าสนใจพี่อันนี้คืออ ะไรยังไง
1: จะเป็นถั่วตัด
0: ถั่วตัด
1: มันจะมีถั่วตัดแล้วก็งาตัดนะครับซึ่งจะใช้งาตัวเดียวกันกับที่ทำขนมเทียนเลยเพราะน
0: ั้
1: นความหอมความอะไรมันจะเยอะครับ
0: คือกลิ่นหอมจริงที่จริงเนี่ยขนมเทียนเสวยเนี่ยซิกเนเจอร์ของเขาคือตัวที่เป็นงาเนาะเราจะได้ความกรุบกรอบและความหอมควันเทียนด้วยด้านในโอ้นี่เลยนะครับน้ำผึ้งผมเตะตามากเลยที่คิดที่นี่ก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกัน
1: มีจำหน่ายครับใช่น้ำผึ้งแท้นะครับ
0: อันนี้มีอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้ก็มีเป็นอันนี้ที่อยากแนะนำนะครับเป็นน้ำพริกเผากนกจันทร์นะครับ
0: เ
1: ป็นน้ำพริกเผาสูตรโบราณซึ่งไขมันจะน้อยมาก
0: ครับ
1: จะละเอียดนะครับทานแล้วละมุนลิ้น
0: อันนี้คือเผ็ดไหมอยู่ใน
1: ไม่เผ็ดครับ
0: เผ็ดกลางประมาณนี้นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้น่าสนใจ
0: รสชาติก็จะหวานๆเลยผมชอบเอาไปคลุกกับข้าวสวยมากเลย
1: จะทานขนมปังทำใส่ต้มยำอะไรก็ได้
0: ครับผมน้ำพริกปลาส้มของดีเมืองอุตรดิตถ์ครับผมอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจด้วย
1: ใช่ครับนี่ขายดีครับขายดีมาก
0: ขายดีเลยใช่ไหมครับตัวนี้มีอะไรอีกครับพี่คิด
1: แล้วก็จะมีน้ำพริกปลาดุกฟูผัดพริกขิงครับ
0: โอ้โหที่จริงคือรวบรวมมาเยอะมากๆนะที่นี่ถ้าคุณมาช้อปปิ้งหรือว่าอยากที่จะได้ของฝากของจังหวัดอุตรดิตถ์ก็คือมาที่จุดนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ข้างๆผมครับคุณผู้ชมทุกท่านต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่เขากำลังทำกันอยู่เลยนั่นก็คือห่อขนมเทียนเสวย
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยววันนี้ผมอยากจะลองเข้าไปทักทายแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปลองฝึกห่อสักนิดนึง
1: โอ้ยินดีมากเลย
0: ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปหาบรรดาแบบว่าสาวสวยที่นี่กันว่าเขาแบบทำกันยังไงนะห่อขนมกันยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราไปเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณป้าสาวสวยท่านหนึ่งต้องบอกอย่างนี้เลยนะคุณป้าบัวลอยนะครับกำลังขมักขม้นในการพับเจ้ากระทงใบตองตัวนี้แหละเพื่อที่จะใส่ขนมเทียนเสวยต้องถามก่อนว่าขนมตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเราทำปริมาณเท่าไหร่อ่ะพี่คิดต่อวัน
1: อ่ะทำปริมาณนี้แล้วแต่ลูกค้าที่เข้ามานะครับถ้าเป็นช่วงเทศกาลเราก็ทำเตรียมไว้เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงวันปกติเราก็ทำพอขายหน้าร้านแต่ช่วงหลังจะมีออเดอร์มีออนไลน์อะไร
0: โอ้เราก็คือทำตามออเดอร์ด้วย
1: ทำออเดอร์
0: อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลเลยที่คนจะต้องกลับบ้านเนาะกลับภูมิลำเนาไปเจอคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะสั่งขนมแบบนี้เนี่ยอย่างปีใหม่เนี่ยเยอะไหมออเดอร์เยอะ
1: เยอะมากทำกันแทบไม่ทัน
0: ทำกันแทบไม่ทันคือป้าบัวลอยคือหมุนอยู่อย่างเงี้ยหมุนนี่อ่ะต้องถามถึงไอ้ขนมตัวนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันมีส่วนประกอบอะไรเดี๋ยวอีกพาร์ทนึงเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนประกอบกันแต่ว่าพอเราได้ขนมตรงนี้มาแล้วเนี่ยขั้นตอนที่สำคัญนะคือการทำให้มันอยู่ในใบตอง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันยากไหมป้าบัวลอยมันยากไหม
2: ยากครับ
0: ป้าบัวลอยทำอย่างเงี้ยมานานเท่าไหร่แล้ว
2: 30 ปี
0: ถึงว่าหมุนแล้วมันสวยมันเท่ากันทุกอันเลยอย่างนี้คือแบบว่ามันจำเป็นไหมที่จะต้องหมุนแล้วมันเท่ากันทุกอันนะพี่ค
1: ิดมันก็เป็นงานฝีมือนะครับงานเราจะมันจะไม่ถึงเป๊ะเหมือนทางอุตสาหกรรมใช่ไหมครับแต่รูปทรงทุกอย่างก็จะพยายามให้มันเป็นดั้งเดิมในรูปแบบดั้งเดิมที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผม
0: เนี่ยแต่จากที่ผมดูป้าบัวลอยทำอ่ะทุกอย่างมันเท่ากันเด๊ะเลยอ่ะป้าบัวลอยลองสอนผมนิดนึงอันนี้ผมแอบเอาของป้าบัวลอยมานะครับเดี๋ยวผมจะลองทำเองหนึ่งรอบลองทำปุ๊บอันนี้คือพับเราต้องพับแนวนี้ไหมหรือว่าได้หมดเลยอ๋อต้องเป็นแบบแนวนอนนะครับพอเราพับปุ๊บพับครึ่งเหลือพื้นที่ด้านบนไว้นิดนึงเราก็จะต้องสอดนิ้วโป้งเนี่ยเข้าไปและเสร็จปุ๊บเราก็จะหมุนบิดแล้วเราก็บิดใบตองเข้ามาอย่างนี้เลยนี้เลยครับอันนี้คือได้ไหมป้าบัวลอยนะผมก็คือไม่ได้ก็คือป้าบัวลอยก็คือไม่ให้ผ่านอยู่ดีต้องถ้าจะผ่านคือต้องเป๊ะเลยโอ้ต้องมาฝึกกับป้าบัวลอยนานขนาดไหนเนี่ยผมถึงจะทำได้ขนาดเนี้ย
2: ก็เป็นเด
0: ือ
2: น
0: เป็นเดือนป้าบัวลอยบอกว่าเป็นเดือนอันนี้คือเป็นจุดที่สำคัญมากพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บป้าบัวลอยต้องทำไงอ่ะต้องใส่ขนมเข้าไปยัดเข้าไปก็คือเกือบเต็มเลยนะพอยัดเข้าไปเกือบเต็มปุ๊บเสร็จปุ๊บป้าบัวลอยทำไงต่อ
2: ต้องพับตรงนี้ก่อนพ
0: ับ
2: ตรงน
0: ี้
2: ประมาณ
0: เดี๋ยวดูนิดนึง
2: พ
0: ับสองข้างครับผมมีหูอันนี้คือมีหูแล้วแล้วก็คือพับอีกอ่ะเดี๋ยวรอดูป้าบัวลอยก่อนโอ้นี่พับให้มีหูปุ๊
2: บ
0: แล้วก็พับเข้าไปปุ๊บ
2: พับมาหาก
0: ัน พับมาหากัน
2: แล้วก็รีดนิดนึง
0: การรีดอ๋อเขาก็อยู่ของเขาเลย
2: ครับ
0: นี่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ว่าก็เนียนๆไปแล้วกันคุณผู้ชมครับถ้าถามว่า1นาทีเนี่ยป้าบัวลอยคิดว่าป้าบัวลอยทำได้กี่ชิ้นเนี่ยไม่เคยนับเลยเนาะแต่ถ้าสมมุตินะปล่อยให้ป้าบัวลอยเขาทำอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับ
2: ค
0: ือทำเร็วมากเนี่ยแป๊บเดียวได้ละ1ชิ้นแบบนี้ปกติกล่องนึงเราแพ็คทั้งหมดกี่ชิ้น
1: กล่องเรามี2ไซส์นะครับ ไซส์ใหญ่นี่30ชิ้น
0: ครับ
1: 120บาท
0: ครับผม
1: ก็กล่องเล็ก15ชิ้น60บาทครับผมมี2ไซส์ให้เลือก
0: มี2ไซส์นะก็วันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่ผมอ่ะจะได้ลองมาฝึกได้มาเห็นแล้วเราอยากที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้ด้วยว่าขนมเทียนเสวยเนี่ยมันมีวัตถุดิบอะไรในการทำวันนี้คือวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดสูตรเลยไหมครับหรือว่าไม่ถึงขั้นนั้นอ
1: ันนี้แง้มๆ
0: แง้มๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าขนมเทียนเสวยเนี่ยเขามีกรรมวิธีต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างก่อนที่เราจะได้มาเป็นขนมที่สวยงามแบบนี
1: ้
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูที่จุดทำอาหารกันครับ

0: ณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการของวันนี้อย่างที่ผมได้บอกพี่คิดไปและพี่คิดก็ได้คุยกับผมในบางส่วนว่าวันนี้จะมาแง้มในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆครับที่ใช้ทําขนมเทียนเสวยของที่นี่นะฮะว่ามันต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างกรรมวิธีต้องทําอย่างไรอ่ะพี่คิดครับ
1: ครับ
0: กรรมวิธีของการทําขนมชนิดนี
1: ้ครับคือขนมชนิดนี้เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่เท่านั้นนะ
0: ครับ
1: ที่อุตรดิตถ์เท่านั้นนะคร
0: ับ
1: เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเองนะครับส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบที่มีในจังหวัดในพื้นที
0: ่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
1: ใช่ครับ
0: คร
1: ับ แล้วเราก็จะคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีนำมาใช้ทำขนมเรานะคร
0: ับ
1: อย่างเช่นอันแรกเลยนะครับเป็นแป้งข้าวเหนียวครับ
0: ด้านหน้าของเราตรงนี้เลยนะครับ
1: คือเรานำข้าวเหนียวเนี่ยครับมาแช่น้ำไว้ก่อนนะครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็พอให้มันตกตะกอนพอตกตะกอนเสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งไว้1คืนนะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะมีงาคั่วนะครับงาคั่วนี่ก็คั่วให้มันมีพองนะฮะให้พองให้กรอบให
0: ้
1: หอมนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะครับแล้วก็มีกะทิจากทางใต้นะครับมาผสมกันใช่ครับ
0: ครับผมนี่คือส่วนประกอบหลักๆเลย
1: ใช่หลักๆครับ
0: ครับผมอย่างปกติแล้วเนี่ยอันนั้นคือแป้งเขาเรียกแป้งข้าวเหนียว
1: แป้งข้าวเหนียวครับ
0: แป้งข้าวเหนียวนี้คือเราก็ไม่ซื้อมาแต่เราทำเองตั้งแต่ต้นทาง
1: เราจะเป็นซื้อข้าวเหนียวมาคร
0: ับ
1: ข้าวเหนียวอย่างดีนะครับซื้อมาแล้วมาแช่น้ำไว
0: ้
1: พอมันเริ่มคลายตัวเราก็นำมาโม่ครับใช้วิธีการโม่ให้ออกมาเป็นน้ำ
0: ครับผมอ่ะอันนี้คือส่วนประกอบหลักเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราต้องทำยังไงมันถึงจะกลายเป็นขนมนิ่มๆนวลๆเนี่ย
1: ทีนี้ขั้นตอนการทำที่ว่าทำไมมันถึงหอมใช่ไหมฮะมันจะมีความหอมในหลายขั้นตอนด้วยกันนะฮะเริ่มจากตัวขนมเนี่ยครับขนมเนี่ยเราใช้แป้งใช่ไหมฮะน้ำตาลและกะทิมาผสมกันแล้วความสำคัญของขนมนี่คือความหอมใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราจะใช้น้ำลอยดอกไม
0: ้
1: คร
0: ับ มีน้ำตัวนี
1: ้
0: เราลอยไว้นานไหมฮะ
1: คือเราจะใช้น้ำตัวนี้ในการผสมลงไปในการกวน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: และน้ำลอยดอกไม้เนี่ยคือเรากรรมวิธีในการทำคือเราทำเองตั้งแต่ต้นเลยไหมครับหมายถึงเอาดอกไม้มาลอยน้ำ
1: ก็ใช้น้ำสะอาดนะคร
0: ับ
1: แล้วก็เป็นดอกกระดังงาไทยนะครับเอามาลนไฟแล้วก็เด็ดเป็นชิ้นเล็กๆใส่ไปในน้ำนะครับแล้วก็จะมีดอกมะลิลอยในน้ำที่สำคัญคือเราจะมีเทียนอบนะคร
0: ับ
1: เทียนอบนี่เราก็จะอบน้ำนี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหอมใช่ทั้งหอมทั้งดอกไม้ทั้งกลิ่นเทียนอบเลยแล้วจึงนำน้ำนี่ไปผสมกับเวลาเรากวนเป็นขนมใช่ครับ
0: ก็จะได้ในส่วนนี
1: ้
0: เอามาผสมกับทุกอย่างเลยป่ะครับต้องกวนยังไงอะไรยังไงพอเราได้น้ำตรงนี้มาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับการกวนนี่ก็ต้องกวนประมาณ5ชั่วโมงนะครับถึงจะเนื้อขนมนี่ถึงจะละเอียดนะครับเข
0: ้
1: ากันนุ่มอร่อยอย่างเงี้ยคร
0: ับครับ
1: แล้วก็ความหอมอีกอย่างนึงก็คือจากงานะครับ
0: ครับ
1: งาเราก็ต้องใช้การอบเหมือนกันนะครับ
0: โอ้โหใช้อบควันเทียน
1: ใช่ครับใช่ครับอบควันเทียนทิ้งไว้ข้างคืนไว้นะครับแล้วงาเราก็จะหอม
0: คืออันนี้เราเป็นงานที่คั่วแล้ว
1: ใช่ครับงาน
0: แล้วก็มาอบควันเทียนอีกรอบนึง
1: ใช่ครับ
0: โอ้ดีมากเลยครับผม
1: ครับแล้วก็จะนําพอขนมเรากวนเสร็จ
0: กวนมาจะเป็นแบบนี้ครับ
1: ใช่ครับพอได้ที่แล้วเราก็ตัดให้มันพอดีคำ
0: ครับผม
1: แล้วก็มาคลุกในงา
0: ที่เมื่อกี้พี่คิดบอกว่าคนที่ห่อจะต้องมีการตักมาแล้วก็มาแบ่งเป็นชิ้นๆ
1: ใช่
0: พอดีคำ
1: ใช่ครับครับอันนี้ก็คือความหอมอีกขั้นนึงแล้วนะครับของงานะครับส่วนความหอมขั้นสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญมากคือใบตอง
0: ครับผม
1: ใบตองเนี่ยเขาไม่ใช่ใบตองทั่วไปนะครับจะเป็นต้องเป็นใบตองป่านะครับที่ขึ้นอยู่ที่บนภูเขาที่อุตรดิตถ
0: ์ต้องอยู่ที่นี่เท่านั้น
1: ที่นี่เท่านั้น
0: แล้วก็เป็นใบตองป่าด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าความพิเศษเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอม
1: ใช่ครับแล้วเรานำใบตองเนี่ยครับมาใช้เตารีดเนี่ยรีด
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ลักษณะของการใช้ถ่านเหมือน
0: โอ้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เหรอครับ
1: ใช่ครับใช้ถ่านอยู่
0: นะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าให้ความร้อนตรงนี้ด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ทับไปนะครับเพื่อให้เขากลิ่นเขาออกมาเพราะเป็นความหอมอีกขั้นนึง
0: หอมจริงคุณผู้ชมครับคือถ้าใครได้มีโอกาสได้มาดมกลิ่นใกล้ๆเนี่ยจะเห็นกลิ่นเฉพาะเลยเราตั้งแต่เวลาเราแกะห่อขนมจริงเนี่ยพอเราเปิดมาเราได้กลิ่นแล้วก็พอเนื้อสัมผัสก็ยังได้รสชาติและได้กลิ่นอีกอ่ะหลังจากนั้นก็คือพอเราได้ใบตองมาแล้วก็คือจะมาเข้าสู่กระบวนการห่อแบบนี
1: ้
0: พอหลังจากห่อเสร็จแล้วเนี่ยคือเสร็จสิ้นแล้วป่ะครับเราบรรจุยังไงได
1: ้ยังเหลือทริคเคล็ดลับความอร่อยอีก
0: ครับผม
1: สุดท้ายครับที่เราต้องขาดไม่ได้คือเราต้องนำขนมที่ห่อแล้วมาอบเทียนอีกรอบน
0: ึ
1: ง
0: ไหนขอลองดูสักนิดนึงนี่เลยคุณผู้ชมครับ นี่กำลังอบให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับเอามาจัดเรียงแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วก็อบใช้เวลานานไหมครับตรงนี้
1: ค้างคืนครับทิ้ง
0: ไว้ค้างคืนเลย
1: ทิ้งไว้1คืนครับแล้วก็ความหอมของควันเทียนเนี่ยก็จะซึมเข้าไปอยู่ในตัวขนม
0: พี่คิดแสดงว่าขนมเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้นั่งทำอย่างเงี้ยก็จะได้ทานพรุ่งนี้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คุณผู้ชมฮะละเอียดละออต้องบอกนี้เลยกรรมวิธีต่างๆเนี่ยเขาใส่ใจ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ยังมีแบบพี่ที่เขายังคงที่จะแบบภาคภูมิใจกับการได้ทำขนมแบบนี้เนาะก่อนที่ทุกคนจะซื้อกลับไปแล้วก็ไปให้มอบให้กับคนที่เขารักกันอย่างนี้ใครที่สนใจครับพี่คิดอยากจะสั่งขนมแบบนี้อยากจะซื้อเพื่อที่จะเอาไปมอบให้กับในช่วงของเทศกาลพิเศษต่างๆสั่งที่ได้ที่ไหนบ้าง
1: Facebook นะครับอินบ็อกซ์มาที่ Facebook ครับขนมเทียนเสวยชิดดวงขนมมณีครับ
0: ครับผม
1: อยากฮะแล้วก็มันจะมีพอเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้เลือกครับ
0: ก็คือพิมพ์ภาษาไทยเลย
1: ใช่ครับ
0: ขนมเทียนเสวยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ค้นหาแล้วก็ติดตามกันนะฮะมีช่องทางอื่นๆมั้ยฮะ LINE
1: ก็มี LINE Official นะครับมีด้วยครับใน LINE ก็จะเป็นเมนูของสินค้าต่างๆที่อยู่ในร้านสามารถเลือกได้ตามชอบใจ
0: เพื่อใครอยากจะมาที่นี่เดี๋ยวบอกทางสักนิดนึงฮะว่าเดินทางมาทางไหนได้บ้าง
1: คือบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเรียกว่าเป็นบ้านเก่ากลางเมืองนะครับอยู่เส้นเมนของจังหวัดอุตรดิตถ์เลย
0: ครับผม
1: ที่สังเกตง่ายๆคือติดกับโรงแรมศรีหราชคร
0: ับ
1: โรงแรมศรีหราชซึ่งเป็นโรงแรมใหญ่
0: อยู่ติดกันเลย
1: ใช่อยู่ติด
0: เปิดกี่โมงปิดกี่โมงถ้าเผื่อใครจะได้มาชมพิพิธภัณฑ์อย่างที่ผมมาบ้างครับพี่คิด
1: เปิด7โมงเช้าครับแล้วก็ปิดประมาณทุ่มหนึ่งครับ
0: ปิดประมาณ1ทุ่มนะมีวันหยุดไหมครับหรือว่า
1: ไม่มีครับเปิดทุกวัน
0: ไม
1: ่
0: มีนะเปิดทุกวันเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่คิดขอบคุณพี่สาวท่านนี้ด้วยนะฮะที่วันนี้ได้เหมือนเปิดบ้านและทำให้ผมได้มาเปิดประสบการณ์กับการทำขนมที่เป็นขนมเฉพาะจริงๆของจังหวัดอุตรดิตถ์เราไปเที่ยวหลายจังหวัดมาเนี่ยเราจะเจอกับขนมอะไรที่ใกล้เคียงกันแต่ขนมที่นี่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเจออยากจะมาลองชิมต้องมาที่นี่เท่านั้น
1: หาทานได้ที่นี่เท่านั้น
0: ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้ครับรายการสอดรู้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเจาะลึกเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับธุรกิจอะไรหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานของเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: มครับท่าอุเทนจังหวัดเชียงรายครับเป็นจังหวัดที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะเป็นเมืองแห่งศิลปินเนื่องจากว่าจังหวัดเชียงรายครับเขามีศิลปินแห่งชาติเขามีศิลปินท้องถิ่นและเขามีศิลปินรวมสมัยนักขนานเลยครับสังเกตได้จากแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจุดต่างๆของจังหวัดเชียงรายเขาจะหันความเป็นศิลปะจากศิลปินเหล่านี้นะครับไปสร้างสีสันเพื่อแต่ละตีได้พอได้ก้อยกันครับแต่วันนี้ครับ NBT จังไบทีวีดิจิทัลหมายเลข11ปาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี้ครับที่นี่ชื่อว่าตลาดเทศบาล1นครเชียงรายหรือว่ากาดหลวงเชียงรายที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับงานศิลปะของเราศิลปินเนี่ยครับมาอยู่ในตลาดตัวเปิ้นก็เลยใจชื่อว่าปะกาดศิลปินบุกตลาดปีนี้เป็นปีที่2แล้วครับปีที่2ก็จะเป็นธีมชื่อว่าเล่นของครับเปิ้นจะเอาของที่อยู่ในกาดครับมาสร้างสีสันด้วยศิลปินต่างๆเลยนะครับเพื่อให้บรรยากาศการมาซื้อเข้าซื้อของซื้อครัวในการของเขาเนี่ยครับมันดูมีสีสันความเป็นศิลปะหนักยิ่งขึ้นครับด้านหลังสังเกตได้คุณผู้ชมครับตะกี้ก็จะมีพี่ดีเปิดนะครับซึ่งในวันนี้ครับนายนรศักดิ์สุมสุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อเกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้ตัวเองครับวันนี้วันแรกของการจัดงานครับ24กรกฎาคมยาวไปจนถึงวันที่2สิงหาคมครับพี่น้องประชาชนก็สามารถมาแอลมาพอมาก้อยกันได้การที่มาพอผลงานของศิลปินต่างๆพันศิลปะร่วมสมัยพันศิลปะที่เป็นแบบดั้งเดิมครับมันก็เลยมีเฮือการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ตัวเหมือนกันนะครับที่เปิดห้องว่ากิจกรรมเสพงานศิลป์เขาสามารถไม่เอาตีจังหวัดเชียงรายได้ครับไปพอผลงานของศิลปินในจังหวัดเชียงรายในแต่ละตีได้ครับถึงมดถึงเสียงนี่มันก็จะไป power ถึงด้านการท่องเที่ยวตัวเป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตัวการเสพงานศิลป์ต่างๆตัวเหมือนกันนะครับซึ่งยังที่เฮาหันในวันนี้ครับว่าทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับก็เฮือเกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานตอนนี้คุณผู้ชมครับด้านหน้าของการจัดงานเนี่ยนะครับก็จะมีทางททสำนักงานเชียงรายนะครับที่ได้มาห่วมจัดกิจกรรมครับเฮาตวยนะครับคุณผู้ชมครับครับซึ่งตอนนี้นะครับททเปิ้นก็จะมีกิจกรรมนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมเป็นการท่องเที่ยวแบบอันเสพงานศิลป์แล้วก็ช่วงเนี้ยมีอะหยังตี้เฮือเฮาได้ม่วนกันพองกอนะครับแล้วก็ข้างๆผมครับผอ.ยุริพันธ์แสนใจยานะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายผอ.สวัสดีครับ
1: ครับพ
0: ี่เอกค่ะก็คือพออู้ถึงจังหวัดเชียงรายคือเป็นเมืองศิลปินเป็นเมืองศิลปะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเขามีศิลปินแห่งชาตินักขนาดเลย
1: ถูกต้อง
0: ททส่งเสริมการท่องเที่ยวตีเป็นความเป็นเสพงานศิลป์จะได้พองครับผอ.ครับ
1: คราวนี้ททก็คือช่วยขับเคลื่อนศิลปะบุกตลาดค่ะที่แห่งนี้นะคะนอกจากที่กิจกรรมของศิลปะบุกตลาดของกาดหลวงแล้วททก็ยังผลิตแผนที่ค่ะแผนที่อันนี้เตลแอลเจียงไฮสไตล์สร้างสรรค์นะคะคือให้ทุกท่านเชิญชวนทุกท่านเดินตลาดแล้วนะคะยังให้เดินเที่ยวรอบตัวเมืองเลยค่ะซึ่งในตัวเมืองเชียงรายเนี่ยมีมุมดีแล้วก็มีร้านที่ซ่อนอยู่มากมายเลยค่ะพี่เอกไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวนะคะททมีกิจกรรมเนี่ยค่ะพี่เอกกิจกรรมนี่ค่ะถ้าไม่ใช่มาเดินอย่างเดียวนะคะถ้าอยากได้แก้วน้ำแบบนี้นะคะลวดลายนี่คือลวดลายฝีมือการวาดภาพแล้วก็เป็นลายอัตลักษณ์ของเชียงรายทั้งหมดเลยนะคะ

0: เนี่ยไม่ว่ามีอะไรคะวัดน้ำเงินแมงสี่หูห้าตาหอนาฬิกา
1: สารกลางหลังเก่า
0: สารกลางหลังเก่าค่ะ
1: ถนนเส
0: ้
1: น
0: ใช่ค่ะนี่ค่ะนั่งรถรางเที่ยวด้วยนะคะอันนี้เป็นลวดลายที่อยู่บนกระติกน้ำกระบอกน้ำนี้ถ้าใครต้องการมี3สีเลยนะคะอยากได้ก็คือนำแผนที่แล้วก็ไปเดินเที่ยวในตัวเมืองเรามีทั้งหมด30จุดเราจะแบ่งเป็นหมวดนะคะพี่เอกหมวดแหล่งท่องเที่ยวหมวดวัดแล้วก็หมวดคาเฟ่ค่ะสะสมหมวดแหล่งท่องเที่ยวกับวัดเนี่ยจุดละ2ตาประทับนะคะสองทางประทับสองหมวดก็เป็น4แล้วนะคะและมีคาเฟ่อีก1ค่ะไปกินคาเฟ่ครบ200บาทได้1ประทับรวมทั้งหมด5ประทับได้รับอันนี้ไปเลยค่ะ
1: มี3สีมี3ส
0: ีใช่ค่ะมี3สีให้เลือกนะคะและถ้านักท่องเที่ยวพักค้างนำใบเสร็จมาจะได้สุ่มค่ะพี่เอกสุ่มได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะมี9ชาติพันธุ์นะคะอันนี้วาดมือนะอันนี้คือตัวอย่างที่เราดูค่ะว่าลายเป็นอะไรบ้างมีอาคาลาหูทั้ง9ชาติพันธุ์เลยมีปากกากยอกลุ่มชาติพันธุ์ของเชียงรายนะคะ
1: มีตัวซิกเก็ตไม่ได้หรอมีซิกเก็ตไหม
0: มีค่ะอาคาค่ะพี่เอกต้องเลือกนี่ค่ะนี่9อันนะคะเลือกสุ่มเลยสิคะว่าจะได้อะไรนะคะแกะเลยค่ะแกะเลยนะคะเนี่ยค่ะแกะได้เลยค่ะเนี่ยดูซิว่าจะได้อะไรน่ารักทุกตัวเลยนะคะวาดมือค่ะไหนคะใช่ไหมคะน่าเป็นอะไรคะนี่มีการ์ดด้วยค่ะอันนี้เป็นลั้วค่ะนี่เป็นลั้วค่ะน่ารักค่ะใช่นุ่มนิ่มเนี่ยค่ะใช่เนี่ยค่ะแค่เอาไปเสร็จมาแล้วก็ได้ถ้าใครพักแล้วก็เดินครบก็จะได้ทั้งขวดน้ำและจะได้กล่องสุ่มค่ะ
1: ครับอย่างน้อยก็คือมันเป็นของที่ได้รับไปนอกจากเราเสพงานศิลป
0: ์
1: ในแต่ละจุดของจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกาดหลวงหรือว่าตลาดสดเทศบาลของเชียงรายคือกว้างมากคุณผู้ชมครับเพราะว่า
0: ได้หลาย
1: อาย
0: ุ
1: เก่าแก่ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวให้ผอ.ในฐานะคนในพื้นที่พาไปดูซะหน่อยแล้วครับว่าจุดไหนบ้างที่ต้องไปถ่ายรูปกัน
0: ใช่แล้วจะไม่เหมือนเดิมนะคะก็มีการวาด
1: เสพการศิลป์กันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เรามีพิธีเปิดเด็กเยาวชนมาแดนกันแบบว่าสนุกสนานมาก
0: สนุกคึกคักมากเลย
1: เอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมทางบ้านไปดูบรรยากาศการแดนซ์ของเด็กๆกันก่อนแล้วเราจะพาคุณผู้ชมทัวร์แล้วครับว่าไปเสพงานศิลป์ในการประกาศ
0: ทั้งหมด30จุดเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวไปดูการแสดงก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับ
0: โอเคค่ะ

0: แต่บัดเดียวนี้ครับมันก็จะมีด้วยความตีเป็นเมืองศิลปินเมืองศิลปะเนาะมันก็เลยมีชุดทายหูบเนี่ยครับถุงอันนี้ก็คือเฮาหันกันตั้งแต่ละออนแล้วมันก็ครับเป็นถุงลายลายอย่างอีเวลาซื้อของแต่ถ้าเฮาหันดูจากตาเปล่าเพราะจริงเราคือเราดูเหมือนแบบว่ามันเป็นเหมือนวาดเฉยๆใช่ไหมครับ
1: แต่จริงๆนะ
0: คุณผู้ชมเปลี่ยนแปลงชุดยืนตรงนี้มันก็แล้วเราต้องยืนตรงไหนพอแล้วมันก็จะบอกว่าเฮายืนอยู่ตรงนี
1: ้รองเท้าค่ะมีรอยรองเท้า
0: แล้วก็กล่ำอย่างอี
1: ถือถุงค
0: ่
1: ะใช
0: ่มันก็จะเหมือนกับว่าไม่เป็นภาพสามมิติถ่ายหูได้เลยอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
1: เราถือถุงพอดีเลยอย่างเงี้ยค่ะใช
0: ่จริงๆแต่ก่อนคือไข่พองติดแบบนี้ถุงนี้อ๋อทุกบ้านต้องมีนะ
1: ใช่แล้วมันเหนียวด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เราเฮาเคยหันบนแฟชั่นวีคติลายเจอีตัวเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: ครับ
1: ทีนี้เอามาเป็นกระเป๋าสะพายเป็นอะไรนะคะ
0: ครับก็ย้อมใส่เป็นแต้ๆเลย
1: ไว้ใช
0: ่สามารถมาถ่ายหูได
1: ้มีอยู่เลยค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ใช่ยังมีอยู่ติดบ้านอยู่เลยค่ะ
0: ครับ
1: มือถืออะไรเงี้ยตรงนู้นก็มีนะพี่เอก
0: มาหันเงินจุดคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: เปิ้นจะบอกเขาเลยว่าช่างภาพยืนอยู่ตรงไหนถ่ายภาพ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็จะเหมือนกันครับ
1: อยู่ตรงนี้นะคะเนี้ยค่ะใช่
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาก็จะได้หันเป็นพื้นตีอย่างอีไปเลย
1: ช่างภาพอยู่จุดนั้นอีก
0: ได้ตัวเหมือนกัน
1: เนี้ยค่ะใช่
0: ครับ
1: เนี่ยเป็นสามมิติเลย
0: อ๋อ
1: เนี่ยค่ะแล้วก็ถ่ายภาพไปค่ะ
0: คือปีนี้เป็นปีที่สองคุณผู้ชมคำว่าประกาศตอนแรกคนภาคกลางจะเข้าใจว่ามันคือคำว่าประกาศหรือเปล่า
1: ใช่ใช่
0: มันก็สามารถฟังแล้วก็ออกเสียงได้เหมือนกันเพราะคำว่าประกาศนี่ก็คือสำเนียงรายลำปางลำปูนแปะจะออกเสียงเจ้อีประกาศ
1: ใช่ค่ะ
0: ประกาศคือมาพบกันมาเจอกันที่ตลาด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ศิลปินบุกตลาด
1: ค่ะศิลปะบุกตลาด
0: ตัวครับ
1: ก็คือศิลปะมาเจอกับการ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นสีสันเป็นติ้มปีที่สองปีที่สองนี่เป็นห้องว่า
1: เล่น
0: ของ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนแบ็คกราวด์แต่กี้หันก็ครับเอาซ่าใส่ขนมเส้นซ่าใส่พักซ่าใส่อย่างต่างๆ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อาหารด้วยค่ะ
0: ครับ
1: อาหารแล้วก็เอามาสร้างสรรค์ว่าจะทำยังไงกับเมนูนั้นม
0: ี
1: วอร์กช็อปน้ำเงี้ยวด้วยนะคะ
0: ครับ
1: วันใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทีนี้ตะกี้เอกลักไปพอก็คือมีหนังกลางแปลงที่เป็นขนาดย่อม
1: ใช่
0: เดี๋ยวปะไปพอ
1: นะครับ
0: ตอนเย็นตัว
1: นึงอะไรเงี้ยหลังการ
0: ครับถึงตรงนี้ครับคุณผู้ชมช่วงนี้มันจะจัดงานยาวจนถึงวันที่2สิงหาคมเนาะ
1: 10วัน
0: แต่ถ้าปนจากนี้ไปแล้วหุ่มวันนี้ครับก็ยังอยู่เขาสามารถมาถ่ายหูมาแอลมาซื้อเข้าซื้อของซื้อควักกันได้เพราะว่าการนี้ก็คืออยู่กู่กับพี่น้องเชียงไฮมากว่าร้อยปี
1: ก็มีทั้งหมดเลยนะคะทั้งอาหารของสดผักเสื้อผ้าอะไรค่ะทุกอย่างบางทีปุ๊บมาหาอะไรคิดไม่ออกต้องมาที่น
0: ี่ต้องมาที่นี่ห้องมันมีครบทุกอย่างแต่ๆเลยเนาะ
1: แล้วมีประตูทั้ง4ทิศเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วเขาก็จะมีแผ่นพับโปสการ์ดเขาจะแจกให้เราสแกนแล
0: ้
1: วก็ไปขอเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องอะไรเป็นแต่ละทิศเลยค่ะใช
0: ่
1: แล้วก็สามารถสแกนทำเป็นคอนเทนต์ได้เลยนะคะ4มุมเลยค่ะ
0: ครับ
1: พี่เอกแบบนี้ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออัน
1: นี้คือขอให้รวยนะคะ
0: พระยายพระยายให้รวยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ให้รวยนะคะน
0: ี่
1: เขามี4การ์ดอย่างนี้เลยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเล่นแต่ละมุมเพราะเรามี4ทางเข้าค
0: ่
1: ะ
0: เป็นประตู4ที่ตีเข้ามาแอลแล้วก็มาแต้มแต่ละตีก็จะได้ม่วนไปแห่มยางหนึ่งคุณผู้ชมครับเพราะว่าอย่างนี้เขาต้องมาซื้อเข้าซื้อของกันอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเหมือนที่เขาหันตอนที่เดินแฟชั่นแต่กี้หน้าฮากเน
1: า
0: ะ
1: เนาะมีทุกอย่างเลย
0: เปิดตัวด้วยการไก่ปิ้งไก่ทอดกับข้าวนึ่งอ่ะ
1: ให้กับแม่กับนักเรียน
0: มันได้บรรยากาศมาเลยคุณผู้ชมครับนี่คือการทำงานของตีที่สองที่หลายภาคส่วนครับตึงตังคุณรีกิรติครับตีเป็นภูมิในการจัดงานประกันประกาศตัว
1: เป็นกลุ่ม Everywhere Gallery
0: ครับแล้วก็จะมีตังของททตัววันนี้คุณผู้ชมก็เลยสามารถพระเฮาได้ตังเพจ NBT ภาคเหนือเพจชาวนี้ที่ภาคเหนือเพจทท
1: สำนัก
0: งานเชียงรายตัวเหมือนกัน
1: ค่ะใ
0: ช่กดไลค์กดเมนต์แชร์กันเข้ามาได้นะครับ
1: ทัก
0: ทาย
1: กันเข้ามา
0: ได้ช่างภาพกันตอนนี้คือน้องนายแบบนางแบบจากอาชีวะศึกษาเชียงรายสวัสดีครับทุกคน
1: นี่ฟักทองนะชุดฟักทองใช่ไหมคะ
0: น้องเชียงสาขาอย่างกันก็เชียงสาขาแฟชั่นมันก็ครับเอาความเป็นไทยเข้ามาตกแต่งอย่างอีได้ตัวบะฟักแก้วบะฟักแก้วบะฟักแก้ว
1: ฟักแก้วฟักทองค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: ฟักทองค่ะใช
0: ่เออเขาท่าพ่อของเป็นเดิม ของเขาด้วยการทาพื้นหินเจียครับแต่พอเอาไปให้เราออนยุคใหม่มาประยุกต์ใช้คุณผู้ชมเคยหั่นหัวจะเป็นนึ่งข้าวก่อนเคยเจอก่อนหัวนึ่งข้าวต้มเห็ดละก่อนน่ะ
1: ไม่ค่อยได้เห็นนะคะ
0: เ
1: ดี๋ยว
0: เป็น
1: หัวคะ
0: เอามาเป็นกระเป๋าเพราะแรกคุณผู้ชมความคิดของเราออนยุคนี้เก่งอ่ะสุดยอดเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: ก็คือใส่
1: มือกับผ้าผ้าฟ้านะคะแล้วก็เย็บเป็นอย่างนี้นี่ค่ะนี
0: ่เออได้เลยครับ
1: สวยนะคะโอ้โห
0: คาถาเนาะครับ
1: คาถาค่ะน่ารักดีใส่มือถือได้เลย
0: ครับคุณแจลิปสติกแป้งภาพอย่างนี้ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: สวยงามมาก
1: แต่ละชุดอ๋ออันนี้คืนด้วย
0: คุณผู้ชมอยากให้หันตรงนี้อันนี้เป็นซ่าไซลำไยหอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็ถ่ายรูปแต่กล้องอยู่ตรงนู้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็จะมีเหมือนเป็นมิติ
1: เป็น
0: สามมิติซึ่งเขาเหมือนกับแบบอยู่ในตะกร้าถ้าแหมไม่เนี่ยคุณผู้ชมถ้าแอลติอื่นๆของจังหายแล้วก็มีท่านที่ถือเลยหมอครับ
1: เลยค่ะเลยค่ะแล้วก็ตอนเย็นเนี้ยจะมีกับข้าวขายอยู่ริมนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ใช่ตรงโซนนี้ก็จะปิดแล้วก็ย้ายค่ะ
0: ครับครับ
1: การบอกกันในตรงหอรายการเก่าอะค่ะพี่เอก
0: ครับมันก็จะแบ่งเป็นโซนของเสื้อผ้าโซนของซอสโซนของกินขนมเส้น
1: เวลาเลิกงานนะพี่เอกราคาไม่แพงด้วยค
0: ่
1: ะ10 บาท 10 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเพลินมากเลย
0: คือว่าสมมติวันนี้นะการที่มาไลฟ์วันนี้มันตอบโจทย์ซอฟต์พาวเวอร์ได้หลายอย่างเลยเนา
1: ะ
0: ท่องเที่ยวก็คือทราเวลที่จะอยู่ใน1ใน14ของซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันเอาหันเสื้อผ้าแต่กี้เป็นแฟชั่นเอสที่มาจากซอฟต์พาวเวอร์ตัวยเอาหันของกินของปีน้องที่นี่ก็จะเป็นเอฟจากฟู้ดครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอบโจทย์ได้หลายอย่าง
1: โอ้อร่อยมากเลยนะคะ
0: ครับโอ้ทุเรียน
1: ละไม้
0: สวัสดีค่ะแม่
1: ถ
0: ้
1: าเป็นพื้นชุดนักเรียนนี้มาที่นี่ได้เลยค่ะใช่ค่ะชุดนักเรียนชุดพันละถุงเท้ารองเท้าได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: อือ
0: ฮึชี้เป้าหมายว่าไปที่ไหนครับคุณผู้ชมแต่ได้เราจะมีแต่ละซอย
1: ค่ะ
0: เราจะเดินทะลุไปแห่งตีหนึ่งบอกพอครับเขาทะลุไปไหนได้ฟ้อง
1: อันนี้คือถ้าเดินตรงไปนะพี่
0: ก็จะพดออกไปเลยมัน
1: ก็ออกไปเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเป็นตลาดตอนเย็น
0: อ๋อเป็นการแรงมันก็ครับ
1: ห
0: อนาฬิกาเก่าของเจนไฮก็จะอยู่ตรงท่านตัวนี้เหมือนกัน
1: ใช่
0: ครับแต่ว่าไปหำซ้อยหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเป็นห้องต่างๆแยกตัว
1: ถูกต้องค่ะ
0: อันเดียวเฮาป้าไปพอห้องนี้บอก
1: เดี๋ยวเราเลี้ยวขวา
0: ครับเดี๋ยวเฮาเลี้ยวขวาตั้งหน้านี้ก่อน
1: โอเคเ
0: ดี๋ยวพาทายคุณผู้ชมนะครับติดพอกอยในเพจ NBT ภาคเหนือแล้วก็ททสำนักงานเจนไฮนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลย
1: นี่ไม่ต้องขายยานี่นะคะ
0: อ๋อตั้งขายยานี่ต้องอายุเหมือนแน่ๆเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอดูจากฟรอนต์ป้ายพอครับ
1: ใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปอีกซอยนึง
0: เดี๋ยวเราไปแหมซอยหนึ่งเนา
1: ะ
0: ดังเลยอ่ะนางแบบ
1: เลยนางแบบนะ
0: ขออนุญาตนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ต้องซอยนู้นเนาะ
0: ครับท่านอย่างอีคุณผู้ชมมาได้หันอันการเดินแฟชั่นของละอ่อนมันก็เพราะตอนนี้วันนี้เขามีการเดินแฟชั่นพิธีเปิดตะกี้หลายชุดอยู่เหมือนกันครับผมว่าจะอีครับเดี๋ยวเราไปพอการเดินแฟชั่นของละอ่อนอาชีวะตัวแล้วก็ของเมก้าวันนี้เมก้าติดเปิ่นขายคว้าครับคุณผู้ชมครับเปิ่นก็แปลงร่างจากการขายคว้ามาเป็นนางแบบมาเดินโชว์ของเฮาตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปพอบรรยากาศการเดินแบบของเมก้าแล้วก็ของละออนครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเสพงานศิลป์กันต่อนะครับในประกาศกันครับ

0: ุ๊บไปเลย
1: คุณผู้ชมครับเป็นได้พ่องอันนี้คือปกติมันเป็นแผงพักขายครัวมันก็ครับแล้วมันก็เอาพักที่เคยขายเนี่ยครับมาใส่กรอบก็จะเป็นงานสินแถมยางหนึ่งตัวเหมือนกันคุณผู้ชมพ่อแรกอันนี้ก็คือใบโกศลกินได้ใส่สวยดอกไปวาดได
0: ้ผ
1: ัก
0: แค
1: แล้วก็พักแค
0: เคค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออ่านจากภาษาเมืองเหรอ
0: ไม่นี่ค่ะตรงนี้ค่ะ
1: อ๋อผักบูม
0: อันนี้อะไรคะ
1: ผักเขือ
0: ดใช่ผักเขือดค่ะอาจจะ
1: ไข่เกยพองในยุคอัน60ไอ้ไม่ใช่ยุค90ตีเอาดอกกุหลาบใส่ในหนังสือแล้วให้มันแห้งแกงอ่ะ
0: เออนั่นก็หนุ่มให้เรามานะคะเราก็ทับใส่กระดาษ
1: ศิลปินเพิ่นก็จะเอามาย่าจะย่าคุณผู้ชมพอละ
0: แต่เขาจะมีกระบวนขั้นตอนเอาไปทิ้งอบไว้อีกกี่วัน
1: นะเปรี้ยวใส่ขนมเส้น
0: ไม่ใช่
1: จริงๆแตกหน้าอันน้ำอย่างก็น้ำส้มปล่อยไปวาด
0: เนี่ยครับหัวเนาะ
1: อันนี้ก็จะมีการจัดวางตรงนี้นะพ่อเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับก็เปลี่ยนจากแผงขายครัวมาเป็นแกลเลอรี่ตรงนี้สวยเหมือนกันสวัสดีครับเป็นฝีมือของเฮาเล็กครับ
0: ที่ลูกค้าประจำนะคะ
1: ได้แรงบันดาลใจจะได้อะที่เอาพักมา
0: ดีลูกค้าประจำครับ
2: ที่ศูนย์พิศดารแมริน
1: ครับ
2: เก็บบันทึกข้อมูลในมูลนี้อยู่แล้วก็เลยทำงานร่วมกันไปเดินใจกาเราเก็บพักเมืองที่คนเมืองเอามาขาย
1: ครับ
2: เก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปในอนาคตเขาจะได้รู้ว่าพักเขาหน้าตาอย่างไรเป็นอย่างไร
1: พักบ่าน้ำแก้วคืออันนี้หรออ๋อแต่บ้านผมห้องแบบฟักแก้ว
0: อันนี
2: ้แม่นอ๋ออ่านเมืองตัวเมืองได้ไหมกะเจ้า
1: ได
0: ้ตัวเมืองนี่อ่านไม
1: ่ได้ไม่ได้เลย
0: แต่รู้จัก
1: แต่หันก็เออใจอย่าซับพักลากันนี
0: ่อันนี
1: ้อันนี้พักล
0: าพี่เอก
1: พักส้มปล่อย
0: โอ้ยทำไมรู
1: ้กี่คะแนนแล้ว
0: ได้รางวัลแล้วเนี่ย
1: พักกูด
0: อันนี้แหละนี่ละคะ
2: คนนี้อร่อยนี่อร่อย
1: อ
0: ะไรอ่ะ
2: ใส่ก
0: ะ
2: เ
0: พ
2: รา
0: หม
2: ู
0: อ๋อ
1: จิ้งจุ่ชายเหรอ
0: จิ้งจุ่ชายอะ
2: ไรอ่ะ
0: โอ้จิ้งจุ่ชายจริง
1: ผักกูดถ้าเราเจอตอนเช้าก็จะเป็นกูดมอร์นิ่งตอนนี้เราเจอตอนบ่ายก็จะเป็นกูดอัฟเตอร์นูน
2: เล่นบ
1: ้างเล่นได้มันก็
0: อ
1: ัน
0: พุ่งได้เลยอ่ะ
2: ก
0: ู
2: ดมอร์นิ่งค
0: ่
2: ะ
0: กูดมอร์นิ่งนี่กูดอัฟเตอร์นูนเนาะ
1: ถ้าเจอตอนเมื่อคืนก็เป็นกูดไน
0: ท์ใช่กูดไนท์คิดได้ยังไงเนี่ยโอ้โห
1: ตรงนี้แหละครับพ่อครับ
0: อะไรคะอันนี้จะเป็น
3: ไอ้ดวงงานที่ต่อยที่อยู่ดำรง
0: อ๋อทิวลิปค่ะ
1: อ๋อง
0: านดอกไม้ดอกทิวลิปร้านขายโปสการ์ดใช่ไหมร้านขายใช่ไหมร้านขายโปสการ์ดโดยเฉพาะเลย40-50
1: ถึงสมัยตะกอนทุกบ้านจะต้องมีหูบอันอย่างเจี๊ยโชว์ในฝาบ้าน
0: ใช่
1: ถึงแม้ว่าบ้านเป็นบ้านใหม่ก็แล้วแต่ก็จะมีอันนี้โชว์อยู่ครับ
0: โอ้อ
1: ันนี้กฤษดาดอยก็อ๋อดอยหลวงเชียงดาว
0: นี่
3: ไม่ใ
1: ช่ร้าน
3: หลวง
1: ครับ
0: อ๋อ
1: โอ้โห
0: ด
1: ู
0: ส
1: ิเดี๋ยว
0: พออันนี
1: ้อ๋อก็จะมีหูดาราบักเก่าจีน
0: เ
1: นี่
0: ยเก่าแสนเลยเนี่ย
1: โ
0: อ้ค
3: ่
0: ะ
3: ตอนนี้อาจารย์เราแปลเวลประจันวันนี้แล้วเ
0: พรา
3: ะ
0: ว่
3: า
0: อา
3: จารย์ออกตลาดคร
1: ับ
3: ภาพของความฝันหมดเลยครับนี่เป็นภาพของความจริงครับ
1: คุณผู้ชมกำลังท้ายว่าไผ่อ้อ
0: ใครคะ
1: ไผ่อ่ะ
0: จำได้ไหมคะ
1: แม่ไผ่อ่ะครับ
0: เกิดไม่ทัน
1: ใครว่าสุยพรณภาเทพธินกรกับบรรณาจัยตั๊กมยุราอ้าวเหรอ
0: จีน
1: เ
0: หรอ

0: อ๋อปั่นค่ะข้าวหมูค่ะ
1: แต่พอเราคุณผู้ชมไปฟังใกล้ๆกับราคาว่าเป็นจะได้อ่ะ
0: เหมือนต้นไม้
2: แล้วก็ลงในช่วงดอกไม้ไปว่าตรงนี้เราเอาไปรดน้ำดูว่ามันจะขึ้นไหมแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยว่าจะส่งไปเผา
0: อ๋อ อยากพลังงานอันนี้ที่เรามาบดเนาะ
2: อ๋อแล้วก็ระหว่างรอแห้งเนี่ยเราก็ชงน้ำพออี
1: อ๋อ
2: เขาให้เขาแต่ว่า
1: เออ
0: โอเค
1: แต่คุณผู้ชมกะนี่ก็คือความคิดสร้างสรรค์ขนาดเล็กอันนี้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ห้อยหมวกห้อยกระเป๋านี่พอครับผมว่า
0: เหมาะเลยเนาะ
1: เนาะ
0: เหมือนฉันห้อยกระเป๋าล่ะของ
1: คือคือของบางอย่างคุณผู้ชม
0: อ
1: ยู่กับเฮาแถบจะแบบมีกาเลยอ่ะแต่พออยู่กับศิลปินอ่ะเป็นเอาออกมาเป็นศิลปะได้ดีขนาดเลยอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
0: อันนี้เป็นจุดอะไรคะ
1: อ๋อศิลปินสวัสดีครับเราให้ฟังได้ก็ครับว่าตีไปตีมานี่มันคืออะไรอย่างครับ
3: ต
0: ุ
3: งไงคร
1: ับ
0: ต
1: ุ
0: ง
1: อ๋อ
3: เพราะตุงแรงบันดาลใจคือตุง12นักสัตว
1: ์ครับ
3: เพราะตุง12นักสัตว์ก็จะ12ตัววัดไล่เรียงลงมาเลยอันนี้ยากเป็นจนแต่ละอันแต่ละอัน
1: ครับ
3: แล้วก็พอลองอันนี้ถัดไปขอให้ที่บ้านพระทอศรีดอนชัย
1: ครับ
0: เชียงของอ๋อ
3: แล้วก็เลยแบบว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเป็นตัวดีกว่าเอาเป็นสีก่อนเพราะเขาเก่งเรื่องสีที่นู่น
1: ครับครับ
3: ก็เลยเอาลงมาตูงแต่ว่าเอามาขยับเพื่อนขยับให้มันขยับไปนี่จังหวะขยับจริงๆมันเป็นเหมือนกับ
0: การทอน
3: โค้ดของดนตรีครับ
1: ครับ
3: ดนตรีโดดเลยมีฟาซอลลาทั้งหมดอ่ะแต่ว่าเป็นไปให้นักดนตรีแจ๊สเล่นดนตรีแต่เราไม่เปิดเสียงเราใช้เหมือนกับว่าเป็นเหมือนเป็นเสียงดนตรีเป็นเบื้องหลัง
1: ครับ
3: ให้ตำแหน่งนี้มีการ
0: ค่ะ
3: เสียงมันซ้ำอะไรเง
0: ี้
3: ย
0: เยอะอ๋ออันนี้ก็จะขึ้นลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
3: อันนี้ก็คือเป็นระบบกี่ทอผ้าที่ทำขึ้นมาใหม
0: ่
3: ก็คือทำเหมือนเป็นเฟรมกรอบนี้แล้วก็ให้ทางที่เสียงชัยเนี่ยเอาได้เนี่ย
0: ได้พัน
3: แล้วตรงกลางเราก็เลยใส่ไฟไปข้างในได้ใส่ไฟได้แล้วมีไฟขึ้นมามันก็จะทำคิดว่าเหมือนกับจะไฮไลท
0: ์
3: ให้มันให้ความที่เป็นเส้นได้หรือว่าให้เนื้อหาของไอ้ให้รายละเอียดของผ้าเนี่ยมันบุกมองมาชัดขึ้นเลย
0: เด่นขึ้นเน
3: า
0: ะอ๋อ
3: ก็เลยครับก็คือไม่งั้นมันก็
0: ใช่
3: ถ้าไม่มันก็อยู่ระหว่างความแบบเหลื่อมความโปร่งกับความอะไรครับ
1: ขอถามดีนะขอบคุณจ้าด้านหน้า
0: ขอบคุณนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ที่16นะคะ
1: ที่16ครับ
0: ไปต่อ
1: ไปแฮมหลายตี
0: ไปทั้งหมด
1: 30
0: จ
1: ุ
0: ด
1: ค่ะ30จุดครับผู้ชมวันนี้ยังติบอกแล้วครับว่าเป็นวันแรกถ้าวันหยุดยาวช่วงเนี้ยครับมันจะมีวันหยุดหลายวันเนาะถ้าไม่เอาจังหายอ่ะแวะไม่เอากาดหลวงนี้ได้เลยนะครับ
0: นี่มีเครื่องสำอางมีอะไรหมด
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะครบทุกอย่างเลยค่ะในตลาดนี้ค่ะเดี๋ยวเราตรงไปด้านนี้อีกนะคะอ๋อ
1: สังเกตได้ว่าคุณผู้ชมทุกร้านน่ะไทยสวยไทยใส่ซิทได้เลยทุกร้านมีหมดเลยครับคุณผู้ชมแม้แต่แบบร้านเสื้อร้านผ้าเหมือนก็ยังแบบเข้าห่วมโครงการไทยสวยไทยได้ตัวไว้ครับ
0: นี่ก็รับบัตร
1: ร้านนี้ก็มีเน
0: าะ
1: ดีเลยครับอ๋อ60 40เข้าท่า
0: อันนี้อีก
1: แม้แต่ร้านชุดชั้นในก็มีอ๋อทุกร้านน่ะทุกร้านที่เขาสามารถใส่ซิทได้ครับ
0: ผู้เคยสมัยเป็นนักเรียนค่ะพี่เอกแม่ก็จะพา
1: ก็ต้องมาที่นี่กันใช่ไหมครับ
0: ชุดยุวะชุดนักเรียน
1: คือตะกอนมันมีห้างให้เดินไงคุณผู้ชมฉะนั้นเราการนี่แหละมันครบทุกอย่าง
0: มาถึงปุ๊บซื้อครบหมดเลยค่ะ
1: มันก็จะเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ยังคงแบบมีความเป็นเอกลักษณ์ของคนเจียงไฮ
0: ้
1: ก็ยังตีว่าเป็นเมืองตีเขามีศิลปินแห่งชาตินักเขามีงานศิลป์นักเอาก็สามารถมาเสพงานศิลป์แม่แอลที่นี่ได้ตัวเหมือนกัน
0: ใช่ครับนี่น้องๆกำลังไล่หาเปิดแผนที่นะคะตามจุด
1: ต่างๆใช่ไหมครับ
0: สแตมป์ด้วยค่ะพี่เอกจุดนี้คืออ้าวอันนี้แฮ
1: ร์ครับ
0: เจอจุดเดิมละเดี๋ยวเราไปทางด้านนู้นเราก็มีจุดที่สแตมป์ของเรา
1: ครับ
0: ถ้าเอาแผน walking map มา

0: คะ
1: ครับ
0: ก็จะมีจุดสแตมป์ที่สะสมให้ครบแล้วก็ไปแลก
1: ตอบถามพอเอกว่าคุณลี่กีรติเนี่ยเป็นทำแกลเลอรี่อิตาลีของ
0: ครับใช่ค่ะทำแกลเลอรี่ค่ะเขาเป็นเหมือนกลุ่มศิลปินเชียงรายเนี่ยแหละค่ะ
1: อ๋อ
0: เขาเป็นกลุ่มในเรื่องของ Everywhere Gallery
1: ครับ
0: แล้วเขามีแกลเลอรี่ของตัวเองด้วยไปด้านนี้ไหมคะพี่เอกเพราะตรงนี้เดี๋ยวทางออกแล้วค่ะ
1: อ๋อมันก็คือมีแกลเลอรี่ตัว
0: แกลเลอรี่เองค่ะอยู่ตรงสันโค้งเนี่ยค่ะแล้วก็รวมกลุ่มทีมงานของศิลปินด้วย
1: ครับครับ
0: แล้วก็แกลเลอรี่เขาก็จะเป็นสถานที่ในการจัดงานจัดแสดง
1: ครับ
0: ค่ะได้ด้วย
1: คือแสดงว่าปีที่แล้วอ่ะการตอบรับดี
0: การตอบรับด
1: ีก็เลยเนี่ยฮือมีปีที่2
0: ใช่
1: เข้ามาแหมแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็เข้ามามาช่วยสนับสนุนเทศบาลนครเชียงไฮ
0: ้
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงไฮ้ทททสำนักงานเชียงไฮ้ก็เข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ไปตัว
0: ใช่ค่ะแล้วเวอร์ชันนี้ที่2คือเล่นของก็มาเล่นเรื่องอาหาร
1: ครับ
0: เล่นเรื่องอาหารแล้วก็เป็นของว่าเอ๊ะลำไส้อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออันนี้ก็
0: จะเป็นนี
1: ่ตั้งมุ่งอันนี้คือตั้งบนเป็นผ้ายางเหร
0: ออ๋อมีเนี่ยค่ะที่บอกว่ามีเวิร์กช็อปน้ำเงี้ยวด้วย
1: ครับครับ
0: ค่ะตรงนี้จะไปด้านนี้ไหม
1: อ๋อจือครัวอย่างครัวครีเอชัน
0: อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นจุดที่เหมือนกับครีเอทนะคะเนี่ยค่ะมีให้ว่าเราจะครีเอทอะไรอยากที่จะดีไซน์หรือสร้างสรรค์ยังไง
1: ครับครับ
0: ใช่
1: อ๋อคุณผู้ชม
0: อ
1: ันนี้คือทำสปะเมนูตามที่เธอสั่งสปะก็คือเยอะหลากหลายสปะตัวครีเอชัน
0: สปะเมนู
1: เอ๊ะคุณผู้ชมอ๋อเราเหมือนจะได้ยินเขาเล่นการแสดงมันเป็นหนึ่งในการแสดงลองไปพอการแสดงแล้วครับคุณผู้ชมไปเล่นอย่างกันอ่ะ
0: อันนี้เป็นโซนเกี่ยวกับขายน้ำเงี้ยวค่ะพี่เอก
1: ครับ
0: โซนนี้อาหารใส่อาหาร
1: ทนเอาแคปอ่ะก็ต้องใส่ในขนมเส้นตัวน
0: ี้ใช
1: ่ขอครับแปดเดี๋ยวเราไปแอลจุดอื่นกันต่อ
0: เดี๋ยวไปชิมไอติมก่อน
1: อ๋อ
0: แล้วไปชิม
1: ไอติมคุณผู้ชมมีไอติมมันก็จะเป็นการเอาศิลปะมาใส่ของกิน
0: ใช่
1: ติดพยายามแบบตะกอนเฮามีข้าวมันตอนเช้าเฮากินข้าวมัน
0: ใช่นี่ไงคะส่วนผสมค่ะ
1: ครับ
0: ข้าวมันมาผสมกันเนี่ยไอติมข้าวมันปิ้งข้าวเหนียวขี้งูด้วย
1: ข้าวมันปิ้งสีไส้สีเหลือง
0: ใช่
1: ครับ
0: อ๋อ
1: คุณผู้ชมก็ตอนนี้คือเป็นกำลังแสดงละครกันอยู่แล้วลองดูตั้งบนแล้วครับนี่ครับจากภาพบ่ได้คุณผู้ชมดูความเป็นศิลปะของเปิ้ลแหละเป็นการเอาใจครับมันคืองามแล้วอ่ะก็ดีเนาะเขาท่าดี
0: พี่เอกอยากแปลกไปนี่ไหมตรงนี้สวยมากเลยน้องแยมไปแล้วนี่ฝาท่ออ ๋
1: อแม่คุณแม่
0: ได้ไปหรือยังปะ
1: ฝาท่อออกปะทั่วๆไปก็คือเป็นสีบ่ได้มันก็แต่ด้วยความตี
0: ไปฝาท่อ
1: พอมีศิลปินน่ะฝาท่อจะเหมือนตีอื่นบ่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องมีการระบายสีตัวเหมือนกัน
0: น้องแยม
1: อันระวังนี่เดี๋ยวเขาจะไปพอฝาท่อตีศิลปินเหมือนกันตัวแต่ว่าเขายังมีคลิปเดินแบบคือคุณผู้ชมได้พออยู่เหมือนกันอันจะไปพอเดินแบบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปพอฝาต่อว่าเป็นระบายสีเป็นจะไรครับคุณผู้ชมครับ

มอร์ที่ทะเลเจลลี่ฟิชหรือเปล่าตรงนี้แต่สวยมากนะคะเป็นการนำผ้าเมืองกับหมวกที่ปกติเราจะเห็นพ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยใส่ไปสวนใช่ไหมคะมาต่อเติมให้กลายเป็นความพลิ้วไหวของแฟชั่น

0: ผู้ชมผมอยู่กับอันเมก้าตีเป็นนางแบบได้นิดหน่อยหรือนางแบบแต่เป็นแม่ค้าได้นิดหน่อยแล้วก็นุ่นสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นุ่นได้แล้วเป็นแม่ค้าขายอย่างที่การหลวง
1: น้องนนท์ขายกับข้าวขายก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวตําส้มยําอย่างประมาณพวกนี้อ่ะเจ้า
0: ขายมาเมินล่ะทีนี
1: ้ประมาณเกือบ2ปีค่ะน
0: ้
1: องน
0: น
1: ท์ขายมา
0: เป็นได้พองคับท่าว่าถามว่าไม่เอากาดหลวงจะได้หันอย่างที่มันแตกต่างจากกาดที่อื่นจะได้ของนุ่น
1: โอ้โหกาดหลวงนี่เป็นอย่างตีเก่าความเก่าแก่เนาะแล้วก็มีเทพทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยอุตเต้เนี่ยบ่สมว่าอ้ายอ่ะขึ้นเฮือนใหม่อ้ายใครได้หยังข้องกาขอบบุกก็หยังหมูเนี่ยมีครบหมดเลยจริงๆเจ้าอ้ายใครได้หมูเขียงจิ้นเฮามีอ
0: ้
1: ายใครได้ผักสดเฮามีอ้ายใครได้อาหารสําเร็จรูปเฮามีหมดเลยเจ้าทุกอย่างสังฆทานยังมีครบเลยค่ะ
0: พอเปิ้นเอาความคิดว่าบ้านเฮาเป็นเมืองศิลปะศิลปินเนาะก็เลยเอาศิลปะศิลปินตรงเนี้ยครับมาใส่ในกาดที่ห้องว่าปะกาดเนี่ย
1: เจ้าร
0: ู้สึกว่าในฐานะเฮาเป็นแมก้ามันยังคือกาดมันดีขึ้นจะได้ของอ๋อ
1: โอ้สําหรับหนูนะดีขึ้นมากเพราะอย่างนึงแต่ก่อนไม่กับคนเฒ่ามาอู้ตามตรงเนาะจะมาซื้ออะดอกงิ้วกาซื้ออย่างเดี๋ยวนี้มีวัยรุ่นมาตามอย่างตามอินฟู
0: ครับ
1: อินฟูเปิ้นมาพออ่ะเปิ้นถ่ายรูปตรงหั่นตรงนี้เปิ้นมาตวยอินฟูผ่องอ่ะสมมุติหิวข้าวเอาแวะกินน้ําเงี้ยวกาแวะกินก๋วยเตี๋ยวกาบ่ต้องไปในห้องในห้างเลยก็แวะนี่ได้หมดเลยมีครบทุกอย่างเจ้า
0: อ๋อ
1: เจ้า
0: เพราะว่าด้วยความตีตะกอนเนี่ยวัยรุ่นอุซื้อแอลห้าง
1: ใช่เจ้า
0: ปล่อยฮือคนเฒ่าไม่เอากาด
1: แม่
0: นแต่บัดเดียวนี่คือยะฮือเราอ่อนวัยรุ่นเข้ามาแอลกาดนักยิ่งขึ้น
1: ใช่เจ้า
0: เพราะด้วยความตีมันมีศิลปะที่อยู่ในกาดที่อีตัวเหมือนก
1: ัน ใช่ค่ะ
0: ครับอ่ะเฮือนุ่นในฐานะเป็นแม่ก้าที่กาดหลวงเชิญชวนนักท่องเที่ยวไม่เอากาดบ้านเฮากำหนดครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านนะเจ้ามาแอลกาดหลวงบ้านเฮาเนาะค่ะจะมีครบทุกอย่างท่านใครได้มายังนะของกินของกับของฝากแม่ก้ามีครบทุกอย่างและแม่ก้าตั้งเพ่ใจดีกันทุกคนแน่นอนเจ้าถามทางได้ทางถามหาของได้ของแน่นอนเจ้า
0: แล้วก็แวะมาอุดหนุนของนุ่นได้ก๋วยเตี๋ยว
1: เปิดน้องนุ่นประมาณ 8:00 นค่ะปิดประมาณ 3:00 นค่ะ
0: ขอบคุณจ้ะนะครับหนุ่นขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: เป็นแม่ค้าที่เดินแบบได้เนาะ
1: นิดหน่อยถามส้มได้อีแน่ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: ู้ชมครับแหมหนึ่งคันตีแบบผ่านไปได้ดีต้องมาอู้จากกับเขานะครับคุณลี่กีรติสวัสดีครับคุณลี่
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณลี่เป็นผู้อำนวยการในการจัดงานปะกาตินีตวยห้องนี้คือห้องอย่างคุณลี่ครับ
1: ก็จะได้กลิ่นหอมก่อนเลยเนาะแล้วก็จะได้แสงไฟเจ้าห้องนี้ก็คือเป็นห้องอิมเมอร์ซีฟนะเจ้าก็คือทำเพื่อเขาได้รับประสบการณ์แบบใหม่เนาะเหมือนเราเขาเข้าไปอยู่ในอาหารการกินเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตเราจะโดยใช้เทคนิคใหม่ก็คือเทคนิคของการใช้ projection mapping ลงไปบนตั๋วเครื่องครัวเรานี่พวกจานนี่เนาะก็คือว่างานเนี้ยค่ะเป็นผลงานของคุณแทนไทยเจ้าติกับจังหวัด Summer and Coast Studio นะเจ้าติเป็นศิลปินในพำนักเตเขามาจากกรุงเทพค่ะอันผลงานนี้ชื่อว่าผลงานลำไลท์ลำก็คือกําเมืองของเฮานี่แหละก็คืออร่อยเนาะไลท์ก็คือเป็นแสงอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแสงแห่งความอร่อยเจ้าค่ะติถ้าเฮาก็จะได้เห็นตัวอันนี้เป็นเค้กเนาะเค้กโบราณแล้วมันก็จะมาอยู่บนจานเลยเด้งแล้วเขาแบบน่ามันก็จะมีการเคลื่อนไหวว่ามันก็หายไปถ้าเขากินแล้วเมนูต่อไปจะเป็นอะไรปึ้งแอปอองอนี่เป็นแอปปึ้งอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นข้าวมันข้าวมันมันก็เป็นความสนุกสนานเนาะมันเป็นความรุ่นว่าเมนูต่อไปจะเป็นอะไรอย่างนั้นบางคนก็อาจจะแบบเป็นเมนูที่คุ้นเคยหรือว่าเป็นเมนูที่เฮ้ยทำไมเขาแบบเคยกินหรือแบบไม่ได้กินเมินแล้วกระจายเป็นเมนูที่เขาคิดถึงเนาะอันนี้ศิลปินก็เลยเอาพวกเมนูต่างๆในการหลวงเนี่ยเจ้ามาทำในรูปแบบใหม่ก็คืออิมเมอร์ซีฟแล้วก็ใช้การ projection mapping ในการแบบทำให้เป็นผลงานศิลปะเจ้า
0: ไอ้มูภาพมูแสงเนี่ยเอกยังพอนึกออกว่าปัญญาจะได้แต่กลิ่นเนี่ยกลิ่นนี้ปัญญาจะได้ครับม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: กลิ่นอยู่ตลอดมากลิ่นมาเป็นระยะอย่าง
1: secret ค่ะจะต้องมาชมเท่านั้นมันเป็นประสบการณ์เนาะเพราะว่าเขาพยายามอยากจะให้คนเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับการได้มามีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะดังนั้นทุกคนที่ดูอยู่ก็จะแบบถ้าเขาดูผ่านจอเขาอาจจะเคยเห็นแสงถ้าเขาดูผ่านจอเขาอาจจะเคยเห็นของต่างๆแล้วนี่แต่เขาต้องมาที่นี่เพื่อที่จะได้มาสัมผัสกลิ่นตัว
0: จะบอกว่าเป็นน้ำหอมกลิ่นกับเข้ากับหน้าจะเนี่ยได้ง่ายๆจะอีมันเหมือนกับมีแหม่มาทอด
1: นานากานานากา
0: คุณลี่ปีนี้จะเป็นปีที่2อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่ไปที่มาของงานจัดงานปะกาเนี่ยมันเริ่มต้นได้จากไหนครับคุณลี่
1: เจ้าเริ่มต้นเลยก็คือเป็นความผูกพันของลี่เองกับการหลวงเนาะเนื่องจากแบบเป็นเด็กการเลยคือเฮาเกิดติการ
0: เกิดที่นี่ใหญ่
1: จ้าใหญ่ที่นี่เลยคือบ้านเฮาเนี่ยเป็นร้านขายของทรงขายขนมเนี่ยเจ้าแต่มันจะขนมเนี่ยเป็นขนมแบบโปเต้ปาปิก้าอย่างเงี้ยเนาะแบบขนมเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะตีขายทรงยูนในกาเจ้าตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณตาแล้วก็ตะวันล้านเฮาก็ย้ายจากกาดไปประมาณ25ปีเนาะตะวันในฐานะนักสร้างสรรค์เนี่ยน้องก็ปิ๊กมากาดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังคงฮู้จักกับผู้คนในกาดสิ่งนึงที่ได้ฮับมานอกจากแบบเป็นเจ้าใดก็เลยอู้กันว่าคนในกาดเขาว่าการมันเงียบขนาดเลยการเป็นเหมือนเดิมทําแล้วน้องก็เลยคิดว่าในฐานะนักสร้างสรรค์นะเฮาน่าจะสามารถที่จะทําอย่างบางอย่างได้เนาะในฐานะที่เฮาคู่ครีกับวงการศิลปะเจ้าเฮาก็เลยทดลองดูอ่ะถ้าเฮาเอาศิลปะมาจัดในการเหรอมันจะช่วยดึงคนเข้ามาในการกลับมาได้ก่ออ่ะมันก็เลยเป็นคําถามติทดลองดูอ่ะอันเฮาลองจัดงานศิลปะในการกันดูกับปะการและน้องเองก็ทํากลุ่มชื่อว่า Everywhere Gallery คือทุกที่เป็นแกลเลอรี่ได้ดังนั้นการเองก็เป็นแกลเลอรี่ได้การก็เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ติมีชีวิตนะเจ้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะติสามารถที่จะมาสัมผัสมากินเข้าแล้วก็มาดูงานศิลปะทำให้เฮาเนี่ยเปลี่ยนประสบการณ์ของการแอลการ์ดเฮาบ่ได้มาซื้อแล้วก็ขาใจปิ๊กแต่ว่าเฮาค่อยๆเดินค่อยๆที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในการมากขึ้นเนาะหลังจากที่เฮาทําปาการ์ดเวอร์ชันนึงไปแล้วเนี่ยเฮาก็ได้รับฟีดแบคจากคนในการ์ดว่ามันดีนะคนมันมาแต่บางคนก็คือได้ขายของดีขึ้นก็แล้วแต่ของเนาะบางอย่างก็คือเป็นของกินของใจก็อาจจะขายดีแต่ว่าแบบของตีบางอย่างตีเขาอาจจะ บ่ได้ใช้งานเป็นประจําเนี่ยมันก็อาจจะยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อดังนั้นเฮาก็เลยเก็บฟีดแบคเราเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้ามันดีแบบเนี้ยเราสามารถที่จะทําทุกปีได้ก่อคือมันเป็นเทศกาลของประจํากาดไปซะเลยอ่ะเจ้าก็เลยเป็นธีมะของป้ากา2ตีได้ทําขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเฮาคิดว่าถ้าเฮาสุดท้ายแล้วเป้าหมายอยากจะทําเพื่อการหลวงแห่งเนี้ยเป็นห้องว่าเป็นมุดหมายของการเดินทางเนาะคือคนเจียงไฮ้เองต้องภูมิใจที่ว่าเพื่อนถามว่าไปเจียงไฮ้ไปแอลไหนดีจะไปปะกันที่ไหนอ่ะเฮาก็จะได้บอกเขาว่าปะกาดคนเจียงไฮ้เองก็ต้องรู้สึกภูมิใจก่อนนะเจ้าว่าการหลวงของเฮาเนี่ยก็คือเป็นตีเฮาอยากจะบอกเปื่อนได้ว่าเออไปแอลแล้วไปพอการหลวงมีวิถีชีวิตดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็ไปพอกันเนี่ยเจ้าสุดท้ายอันนั้นคือปลายทางดังนั้นเฮาจึงต้องทําต่อเนื่องในทุกๆปีเนาะเพื่อที่จะค่อยๆพัฒนาตอนเนี้ยเฮาก็พัฒนาจุดที่มันเป็นรกร้างได้เปิดขึ้นมาแห่งข้างนึงเนาะในบางจุดแล้วก็เราได้ทํางานร่วมกันกับป้อมแม่ปอก้าแมก้าที่เขามีสินค้าที่น่าสนใจสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เช่นว่าข้าวแรมฟืนอาจจะไปได้ไปกินแล้วนะเจ้าข้าวแรมฟืนก็คือเขาก็ขายปกตินี่แหละแต่ศิลปินน่ะเอาความเป็นเอกลักษณ์ของเจียงไฮ้เช่นวัดร่องคุณหอนาฬิกาแมงสี่หูห้าตาเอามาทำเป็นโม้แล้วก็เอาไปปั้มลงไปบนข้าวแรงฟืนข้าวแรงฟืนมันจึงถูกเปลี่ยนเรื่องราวจากแค่เป็นอาหารที่เขาจะกินกันบางคนกับหู้จักบางคนกับกินพอมากินหลายก็คือกลายเป็นคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าฮักจังเลยอยากจะลองกินแล้วพอเขากินแล้วเขาก็ชอบในรสชาติอยู่แล้วเพราะมันเหมือนเฟรนฟรายมันกินง่ายมากอันนี้ข้าวแรมฟืนเนาะปกติจะเป็นทําให้มันเป็นรูปร่างติดน่ารักมากขึ้นมันเป็นการเชื้อเชิญคนว่าเออฮึมาพอเหรอฮึมาลองเหรอศิลปะก็เหมือนกันแล้วทําหน้าตีแบบดึงดูดผู้คนฮึเข้ามาลองเข้ามาพอแล้วก็ทุกคนจริงๆการมันจะไปได้ก็คือการที่ตลาดเองมันสามารถที่จะไปได้ในตัวของมันเองเนาะแต่ว่าศิลปะมันเป็นเหมือนด้านหน้าที่เชิญชวนชี้ชวนฮือมาพอดูอย่างเงี้ยค่ะเจ้าเขาก็หวังว่ามันจะได้ไปต่อในปากกา3 4 5ต่อไปค่ะ
0: นั่นแหละครับเพราะว่าพอมีปีที่2แล้วฟีดแบค BGE ผมมั่นใจว่าจะต้องเป็นเทศกาลของการหลวงต่อไปแน่ๆเลยอันสุดท้ายครับในฐานะเป็นคนเชียงรายเจอตัวนักท่องเที่ยวครับไม่เอาติการหลงแล้วมาปะกันติการนี้ครับลีครับ
1: แน่นอนเจ้าก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมาปะกันติการหลวงเพื่อที่จะมาปลุกการหลวงของเราฮือฟื้นคืนชีพแถมข้างหนึ่งนะคะงานเฮามี10วันเต็มเลยเจ้าวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเจ้าก็มีกิจกรรมอื่นๆมากมายมีเวิร์คช็อปมีการแสดงเจ้าในตลอด10วันนี่รับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนแล้วก็มาพบกับความน่าฮักของปอก้าแมก้าในการนะเจ้าแล้วทุกคนจะต้องตกหลุมรักการหลวงอย่างแน่นอนเจ้า
0: จะน่าขอบคุณลี่ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ลี่กีรติ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณหรือเปล่าคุณหญิงกีรติ
0: ฮะแล้วคุณผู้ชมครับนี่เราเข้าฝาต้อหันก็ความเป็นศิลปินนะครับก็คือสามารถมาเช็คอินตรงนี้ได้ตัวเหมือนกันนะครับ
3: ค่ะ
0: เทศกาลปะกาดมีอย่างพองอ้อมีหอนาฬิกาม ีจอง
3: มีจองมี
0: ของกินบาคนาดขนมเส้นมีตุง
3: ตุงตะกร้าใส่ผลไม้
0: ตะกร้าใส่ผลไม้ก็คือลิ้นจี่ถุงตีถุงเป็นถุงหลายๆแล้วก็ก็สองแถวตัวครับแค่นี้คุณผู้ชมก็คือความเป็นศิลปินละ การลงสีกันอะไรอย่างก็คือแบบได้เลยอ่ะจากฝาต่ออ้อคุณผู้ชมอ้อเกินพอนะครับ
3: คุณ
0: สมภูลแสงดาวบอกว่าขนมหวานมีไหมพอ
3: มี
0: ก
3: ็
0: ขนมหวานก็มีนะครับอันคุณจันจิราบอกว่าไอติมน่ากินมาก
3: อร่อยมากค
0: ่
3: ะ
0: ล้ำขนาด
3: ใจเลยค่ะ
0: ครับทักทายกันเข้ามาได้เนอร์สำหรับคนติดพอกอยเฮาในเพจ NBT ภาคเหนือนะครับแล้วก็ททสำนักงานภาคเหนือครับตอนนี้เฮาอยู่งานประกาศ
3: ค่ะ
0: ประกาศของจังหวัดเชียงรายนะครับที่บริเวณการเพราะยังตีบอกว่าเป็นการเก่าแก่ก็ร้อยปีแล้วมันกว้างมากนะคุณผู้ชมก็จะได้หันว่าการจากนี้ต่อไปปัจจัยแค่เฉพาะมาซื้อเข้าซื้อของอย่างเดียวครับมันมีความเป็นศิลปะศิลปินตีเข้ามาอยู่ในการตัวเหมือนกันก็เป็นทำอย่างหนึ่งครับที่สามารถไม่แอลได้เพราะทุกคนก็ต้องเข้าการอยู่แล้วหอครับในซิบประจำวันเขาเอลฟังไปแล้วว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นซิกเนเจอร์นี่แหละคุณผู้ชม
3: ค่ะอันนี้ค่ะใช่
0: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่
3: เป็นเซรามิกค่ะงานศิลปะเอามาประดับ
4: ครับ
3: งานไปแอวงานประกาศอันนี้ก็จะเป็นร้านกุญเจนะคะ
4: บ
3: างทีพวกมีพวกจะมาปั๊มตรงนี้ค่ะ
4: อ๋อ
3: รอบตลาดนี่หาได้หมด
4: คนในพื้นที่ก็จะฮู้ว่าแต่ก่อนนี้คือร้านไหนอยู่ตรงไหนชะใดยังคงเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของคนเซี่ยงไฮ้ในยุคเดิมอยู
3: ่
4: เพื่อบางเรื่องมันสูญหายไปคุณผู้ชมถ้าบางอย่างเนี่ยเอามาทักษาไว้อ่ะมันก็จะกลายไปอยู่ในโลกออนไลน์ไปเหี้ย
3: ใช่
4: มันไปได้มาสัมผัสแบบแต่ไปเหี้ยนะครับก็เลยแบบ

0: การอนุรักษ์ไว
1: ้
0: แน่นอนครับมีกาก็ต้องมีร่านทอง
1: ร่านทอง
0: เลยเซี่ยงไฮ้ร่านพระร่านทอง
1: เต็มเลยค่ะแม่ซื้อสักหน่อยไหมคะ
0: เลยครับซื้อไปฝากเส้น2เส้นบอกคุณผู้ชม
1: มีหลายร้านเลยค่ะหน้าตลาดเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: เครื่องเสียงด้วยนะคะใช่ค่ะเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วก่อนเดิมมันจะมีห้องภาพยนตร์อยู่ตั้งไหนแหมาที่เป็นฉายหนังแล้วก็มีอันการฉายภาพที
1: ่ค่ะ
0: ตีเอาภาพลงบนโต๊ะกับข้าวได้เลยแต่มันบัดจะมีการเต่าเอาภาพลงบนจานกับข้าวคุณผู้ชมมันมีกลิ่นมาตัวยมันน่าเจือเลยครับ
1: นี่
0: ถ้าสมมุติว่ามันมีหูของฝาทองโกขึ้นมาเป็นการจะเอาเลเซอร์ยิงปลาท่องโกลงบนจานแล้วก็ปล่อยกลิ่นปลาท่องโกออกมาตัวเหมือนกัน
1: อยากกินละ
0: วิความหวังของมนุษย์เงินเดือน เยอะมากเลย เป็นครีเอทเนี่ยเป็นความเป็นศิลปินเนี่ยคุณผู้ชมจะมาแบบแปลงกาดแบบได้ครับ
1: อ่ะไปต่อนะเนี่ยเราออกมาแล้วก็มันจบที่เรามาตะกี
0: ้ครับ
1: แล้วก็จะทะลุวัดมุงเมืองใกล้ตลาดค่ะอ
0: ยู่ใกล้กับกาดพอดีคุณผู้ชมทราบสำหรับแห่งหนึ่งวัดก็คือเอารถจอดตีเดียวแล้วก็สามารถไม่แอบตรงนี้ได้ตัวเหมือนกันครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศของการพาคุณผู้ชมมาพองานนะครับของเทศกาลปะกาดศิลปินบุ๊กตลาดปะกาดปะก็คือมาเจอมาพบกันที
1: ่
0: ตลาดสดของเทศบาลนครเชียงรายอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี
1: แล้วเล่นของก็คือปีนี้คือเอาศิลปะบุกตลาด
0: ครับ
1: ใช่ค่ะมาเจอกับตลาดเนาะ
0: ให้มันสมกับว่าเชียงรายเมืองแห่งศิลปะเมืองแห่งศิลปินคุณผู้ชมก็มาพอมาเสพงานศิลป์ได้เลยนะครับมันก็จะมีแบบกิจกรรมตีให้เฮาได้เวิร์กช็อปตัวกิจกรรมให้เฮาได้ฮู้ได้หันตัวว่าศิลปินเนี่ยเปิ้นจะมีอะหยังคือเฮาได้สานต่อพองเพราะยังเด็กบางคนขอครับแต่บางคนคือยังค้นพบตัวเองไม่เจอแต่มีความสามารถเรื่องของงานวาดงานเขียน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็สามารถมาตรงนี้ได้ตัวเหมือนกัน
1: คร
0: ับก็วันนี้ครับต้องขอบคุณคุณผักส่วนเลยเนาะขอบคุณตึงคุณลิกิรติตัวเหมือนกันที่เป็นผู้อำนวยการในการจัดงานตรงนี้ตัวตึงททสำนักงานเชียงรายตัวครับตีหัวมันจัดงานเทศบาลนครเชียงราย
1: ด้วย
0: เหมือนกันครับก็คือหลายภาคส่วนครับเผื่อคือทุกอย่างมันยังคงนี่เอกลักษณ์เหมือนเดิมแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ตัวอย่างที่บอกว่าวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์เราได้หลายอย่างพอ
1: ค่ะทุกอย่างเลย
0: ของกิน
1: ชาย
0: การแต่งกาย
1: กายด้วยแฟชั่น
0: แล้วก็ท่องเที่ยว
1: แล้วก็มีฟิล์มด้วยนะเดี๋ยวต้องมีหนังกลางแปลง
0: ถ่ายตัวคุณผู้ชมขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ติดตามเฮามาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวตรงนี้เฮาก็จะปาคือคุณผู้ชมได้หันบรรยากาศแห่งเตือนหนึ่งตั้ง NBT ช่อง11ภาคเหนือของเฮานะครับวันนี้ต้องขอบคุณผอ.ตวยนะครับติปาเฮาไม่แอลครับผอ.ยุริพันธ์แสนใจยาผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายขอบคุณผอ.ครับขอบคุณทีมงานตวยนะครับ
1: ขอบค
0: ุณคุณผู้ชมครับก็แวะไม่แอลกันแวะมาตีนี้กันได้นะครับสำหรับงานปะกาดศิลปินบุ๊กตลาดศิลปะบุ๊กตลาดเตือนที่2ครับตีกาดหลวงของเชียงราย
1: เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง
0: วันนี้วันแรกจนถึง2สิงหาคมนะคุณผู้ชมก็ไม่แอลกันได้ครับเวลาเสี่ยงให้แล้วเนาะจะได้ก่อติดตามกันต่อนะครับในช่องทางต่างๆของเราครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
1: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
2: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
3: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
4: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
5: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติดNBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด